0: เปลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีโดยจับผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะพร้อมโทรศัพท์มือถือและยาไอซ์ก่อนส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์2คันและรถยนต์1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้4รายก่อนขยายผลตรวจค้นที่พักในพื้นที่บ้านบึงชะนังตำบลเทพนิมิตสามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้1รายรวม5รายเป็นชาย4รายหญิง1รายโดยมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายจากการตรวจค้นสามารถยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องและยาเสพติดประเภท1หรือไอซ์จำนวน1โดยเบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งเหตุโจรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนยานพาหนะที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการเป็นขบวนมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การโจรกรรมการลำเลียงรถมายังพื้นที่ชายแดนและเตรียมนำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติจึงส่งตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลต่อไปทั้งนี้การควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศครับและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คู่ที่น่าสนใจบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูล0-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเซเดอร์แลนด์5-3ฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจอเดโกมาดริดชนะรามาดริดที่เหลือ10คน2-1ลาคอรุญญาเสมอเรอัลเบติส1-1บาเลเซียแพ้เรอัลโซเซดาดที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งฟุตบอลกาลโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะอาตาลันตา2-0เอซิมิลานชนะเลเช่3-0ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะบาเลซิก2-0และพาเดอร์บอนชนะฮอฟเฟนไฮม์3-1ปิดท้ายที่สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1เป็นของทัพนักกีฬาทีมชาติจีนมี11เหรียญทองตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้4เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะบินร่วมเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันนี้ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กเผยเจรจาภาษีสหรัฐอยู่ในกรอบชี้ไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วรอสรุปเงื่อนไขลงตัวมั่นใจปิดดิวได้ลั่นหากมีโอกาสต้องคุยทรัมป์กองทัพบกเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายกรัฐมนตรีถกทีมไทยแลนด์วันนี้กระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยผุดไอเดียทีมประเทศไทยพลัสส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแข่งเอเชียนเกมเดือดกบฏฮูตียิงขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียคลังน้ำมันอารามโคป่วนสัญจรทางอากาศสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กบรรลุข้อตกลงกรีนแลนด์เปิดทางมักกันขยายฐานทัพพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุสวัสดิ์ครับ
1: รุสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับในช่วงเช้าอยู่รายงานตัวและพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับคุณมาศณัฐพลภัทรนันท์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับช่วงนี้ฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับเดินทางระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: อาจจะต้องมีเสื้อกันฝนนะครับ
1: ใช่ครับในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กันฝนร่มก็ดีเสื้อกันฝนก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเช็คในเรื่องของสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะจนถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยหลายคนเลิกงานหลายคนกลับจากที่ทำงานเพื่อจะกลับสู่ที่พักกลับบ้านโอ้อาจารย์ต้องเจอกับเรื่องของฝนนะครับมันก็ทำให้รถติดหนักเข้าไปใหญ
0: ่
1: พอรถติดปุ๊บเนี่ยอารมณ์เริ่มมาแล้วเนี่ยนะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ตุ้มๆต่อมๆกันอาจารย์ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ที่เราพูดคุยกันอะ
0: รถอะไรฮะ
1: รถไฟฟ้า MRT
0: โอ้ใช่ใช่
1: ในช่วงสายสีน้ำเงินนะครับระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟเนี่ยลุกไหม้บริเวณรางแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งขึ้นมาหลายคนตกใจมีคนถ่ายคลิปไว้ได้ด้วย
0: บางคนบอก AI หรือเปล่า
1: ปูไม่ AI เนี่ยนะ
0: ของจริงเลยนะฮะ
1: ของจริงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับ15:30 นทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านลงพื้นที่ตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวนะครับหลังจากมีการเกิดเหตุสักช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็มีการหยุดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวของ MRT นะครับแต่เมื่อเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการแก้ไขและดูเหมือนว่าล่าสุดอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาบอกว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ก็กลับมาให้บริการก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะครับยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.แล้วก็ BEM จะต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนนะครับหากว่าการซ่อมแซมด้วยการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยการเปิดให้บริการได้นะครับก็ได้เตรียมแนวทางสำรองนะครับโดยประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่อมีความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอันนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ย้ำว่าเป้าหมายคือเร่งแก้ไขให้รถไฟฟ้ากลับมาใช้มาให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่จะเปิดให้บริการได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบและมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
1: ครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับสายสีน้ำเงินนะครับช่วงระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับสามารถอัปเดตเข้ามาพูดคุยให้ทีมนักจัดรายการของเราได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดกันได
0: ้ที
1: ่เนี่ยนะครับ
0: เพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยนะครับ Army เว้นวรรคแล้วก็ Radio นะครับอันนี้เป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับส่งเสียงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้เลยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้สู้กับอินโดสุดมันนะครับชนะกัน3เซตก็จริงแต่ว่าเซต2เนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆก็ลุ้นกันเนี่ยนะครับ
0: คะแนนห่างอยู่12แต้มใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์แล้วก็ตามมาทัน
1: โอ้โหต้องนับถือใจจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยเราจะมีคิวหรือว่าตารางการแข่งขันเนี่ยไทยพบกับจีนแมตช์หยุดโลกอีกเหมือนกัน
0: รอบอะไรฮะเนี่ย
1: รอบรองชนะเลิศนะครับเอเชียนเกมนะฮะก
0: ็
1: เวลา 14:00 น.นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มาตามนัดนะครับก็รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเจอกันในช่วงของ17:20 น.ตามเวลาของไทยนะครับส่วนไทยจะเจอกับจีนก่อนตอน14:00 น.คิดว่า PPTV HD น่าจะถ่ายทอดเช่นเดียวกันครับ
0: เรียกว่าถ้าทีมไหนชนะก็ได้เข้าชิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็กำหนดชิงวันพรุ่งนี้อาจารย์เนี่ยนะครับ
0: หลายคนบอกมองข้ามช็อตไปถึงโอลิมปิกแล้วไม่ต้องกดดันมากว่างั้นเถอะนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจนักตบสาวไทยก็ค่อนข้างจะสบายๆนะ
1: ครับ
0: ดูจากวิธีการเล่นคือไม่กดดันกันนะครับเล่นด้วย อารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานผู้ชมก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เห็นชนะฮ่องกง5-1ประตูนะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงเช้าวันนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13เกิดเหตุบริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ซึ่งในการนี้นะครับก็มีพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองด้วยครับ
0: ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอิรินอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ซึ่งพร้อมกันนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่บริเวณหน้าหีบศพของสมาชิกนัทนันแก้วสุโพนะครับซึ่งเป็นกำลังพลอีกหนึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับโดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
0: กับในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทนันเนี่ยนะครับที่เป็นกำลังพลที่เสียชีวิตที่ศาลาในประสงค์บ้านภูเขาทองด้วยครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปรับปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกนัทนันอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ส่วนสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับ10นายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะคอเซงกาจิสมาชิกเอกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปวยสมาชิกเอกเอาฮิมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอํานานสุดิงได้รับแจกันพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญไปมอบให้ด้วยในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นั่งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและนะครับแล้วก็เรือยอกองเรือโคชศรีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีในพื้นที
0: ่
1: นะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางนารานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเรือเนี่ยเขามีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาตินะครับขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีการจัดแสดงในเรื่องของโครงการต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ยังในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังได้ มีการร่วมรับชมประเพณีการแข่งเรือเนี่ยนะครับดังปรากฏในภาพตามเพจอาร์มี่เรดิโอเราเห็นนะอาจารย
0: ์
1: นะครับพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยยืนส่งเสียงเชียร์นะครับเรือ
0: โอ้คนเยอะเลยนะ
1: เยอะมาก
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: ก็แข่งกัน3ประเภทด้วยกัน
1: ถูกต้องครับซึ่งประเพณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีอันดีแล้วก็เป็นประเพณีที่ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับมี60ทีมด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมแล้วก็เรือโคจสี13ทีมนะครับมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วย3ทีมครับซึ่งจัดแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมหังตุวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับเพื่อไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ล้นเกล้ารัชกาลที่8นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครับ
0: ครับเมื่อวานนี้20กันยายนนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปรารภวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนะครับซึ่งก็เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับอย่างที่ปรารภไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปรากฏนะครับแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญนะอาจารย
0: ์
1: นะครับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศของเราตัวต่อไปเด็กเยาวชนในวันนี้เขาคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้จะคืออนาคตของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบกของเราเองก็ดีเรามีโครงการหลากหลายโครงการมาก
0: ที่
1: ส่งเสริมนะครับความสามารถความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับเยาวชน
0: เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว21ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้ที่อเมริกาแล้วก็ตรงกับเช้าวันที่23ของประเทศไทยส่งใจไปเชียร์น้องเนเน
1: ่เนเน่รอย
0: อ
1: ลนะครับ
0: เยาวชนของไทยคนเก่งในขณะนี้เลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆอีกหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรี
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกีฬานี่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆนักกีฬาที่กำลังแข่งขันเอเชียนเกมในขณะนี้แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เนเน่คนนี้มากมายนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับแล้วก็เด็กเยาวชนทุกคนที
0: ่
1: ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองในส่วนของความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูกันในพื้นที่กองทัพภาคที่4อีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4นะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านร่วมในพิธีน้ำหลวงอาบศพของสมาชิกนะครับกองอาสารักษาดินแดนนัทรันแก้วสุโพด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังนะครับซึ่งก็เป็น2กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสุครินทร์จังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานดวงอาบศพจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุครินทร์นะครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทางคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวรวมถึงยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ต่อไปครับ
1: ครับทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆตรงนี้ดูแลอย่างครบถ้วนเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันต่อนะฮะเรื่องที่สถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราจำได้คุณมาตธรรมนได้พาดหัวไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจากปริมาณฝนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศใช่ไหมฉบับที่12เตือนเรื่องของมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่25กันยายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูจากภาพรวมจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารนะครับยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับดูแลช่วยเหลือจนกว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายในขณะนี้เขาโฟกัสนะครับไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะฮะกองพันฐานปืนใหญ่ที่25กรมฐานปืนใหญ่ที่5นะครับเขามีการส่งชุดประเมินสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่นะครับจากสถานการณ์เนี่ยก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่งผลทำให้ในพื้นที่เนี่ยเส้นทางการจราจรบางช่วงนะครับถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินรวมถึงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ได้ส่วนที่กำลังอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตน้ำหลากครับเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางนะครับก็โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่45เนี่ยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับที่หมู่ที่4บ้านช่องลมตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยในอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมลงพื้นที่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ในการอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ครับ
1: ครับก็ในเพจเราเนี่ยก็ปกติแล้วจะมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ของมณฑลทหารบกที่45เนี่ยเข้ามารับช
0: ม
1: นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าเอสุราษฎร์ธานีช่วงเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยต่างๆดังกล่าวเนี่ยนะครับห่วงใยกันครับส่งความห่วงใยส่งกำลังใจไปให้นะครับขณะที่อำเภอตะกั่วป่าพังงาคุณผู้ฟังครับกองพันซ่อมบำรุงที่24เขาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหน่วยทหารแล้วมีฝ่ายปกครองแล้วเรามีอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นในส่วนของภาคประชาชนนะที่เขาทำงานร่วมกับทหารลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันคุณผู้ฟังครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28ก็จะได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงช่วยนำคนออกจากพื้นที่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากดุกตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมาจากเทือกเขาน้ำหนาวแล้วก็แม่น้ำป่าสักหนุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลปากช่องตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักดังกล่าวนะครับทั้งนี้หน่วยคือกองพันทหารม้าที่28ของกองพลทหารม้าที่1ก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับก่อนนอกจากภาคใต้แล้วก็มีภาคเหนือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอแม่ลาน้อยอันนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับส่งผลทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่แล้วก็โรงเรียนรวมถึงบางส่วนของบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทำความสะอาดนะครับในทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติครับ
0: กับวันก่อนเนี่ยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็กำลังผาเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าไปยังพื้นที่ตอนในโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอแม่จันก็ได้จัดกำลังพลชุด1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายก็ปรากฏว่าเมื่อขอตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งนะครับก็ขับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามจนถึงบริเวณบ้านห้วยมะหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรถยนต์ ต้องสงสัยคันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทางไม่สามารถขับต่อไปได้ฮะ
1: นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบข้างในอาจารย์พ
0: บ
1: นะครับเป็นกระสอบฟางสีรุ้งอีกแล้วนะฮะ
0: สีรุ้งนะ
1: กระสอบฟางสีรุ้ง ไม่รู้ทำไมต้องใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่เขาเจอจริงๆ3กระสอบในการเขาไปตรวจค้นข้างในเจอยาไอซ์คุณผู้ฟังครับน้ำหนักห่อรวมประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย72กิโลกรัมนะครับส่งของกลางทั้งหมดให้สภ.แม่จันทน์เขาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวก็ขยายผลด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ครับ
0: ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการและส่งกำลังใจให้ทหารกองประจำการทุกนายนะครับที่เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังศึกษาเรียนก็ขอให้สำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้สู้ๆนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางทีสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งเราอย่าให้มันเสียนะครับก็คือใจของเราไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ใจเสียเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับท่านผู้ฟังอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดและหยุดที่คำว่าพอนะครับเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้กำลังใจเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้เราเกิดมาไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะครับปรับความคิดปรับวิธีคิดของเราเข้าใจมันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์สำคัญที่สุดร่างกายคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยคนเลยนะครับน้อยคนเลยที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นอย่างที่ตอนเราสวดธรรมวัตรพยาธรรมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังมีกันทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากเจ็บไข้แล้วก็ดูแลรักษาไปตามอาการนะครับดูแลรักษาไปตามอาการมันถึงเวลาหายมันก็หายนะครับถ้าถึงคราวหายมันก็หายถ้ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่แน่โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็หายเองอย่างโรคหวัดนะบางทีไม่รักษามันก็หายเองแต่โรคบางอย่างถึงรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อถึงคราวแล้วนี่ไม่มีใครเขาจะห้ามได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรรมมันมาถึงแล้วบางคนนี่แขวนพระสมเด็จองค์ละ30ล้าน40ล้านปกติจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะครับแต่ถึงคราวแล้วนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดนยิงโดนฆ่าอุบัติเหตุหรือก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนเรานะครับกรรมสำคัญกรรมเหนือทุกอย่างเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปจิ้มไม้แทงเหงือกเหงือกอักเสบตายก็มีตายง่ายๆ คือคนมันถึงคาดมันถึงคราวนะครับมีคนหนึ่งแกเขาดูหมอให้แกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์โอ้แกกลัวมากกลัวไม่ขึ้นรถเลยไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าให้ขึ้นรถยนต์แกไม่ไปเลยท่านผู้ฟังแกบอกเพราะว่าหมอทักว่าแกจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีวันหนึ่งแกก็นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนั่งสบายกำลังกินข้าวสบายอยู่ทีนี้รถมันก็วิ่งตามถนนนะมันก็วิ่งมาตามปกติของมันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันหลุดมายังไงหลุดมาทับแกก็ตายด้วยรถยนต์อยู่ดีนะครับล้อมันหลุดมาจากถนนวิ่งหมุนวิ่งลุ้นๆๆๆมาก็มาทับแกขณะที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างสบายใจอุตส่าห์ไม่ขึ้นรถยนต์ก็ยังโดนล้อรถยนต์ทับตายคือคนมันถึงคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นเมื่อถึงคราวแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ถึงคราวมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดมันมากท่านผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องราวดีๆของกินดีๆนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขนะพูดถึงของกินดีๆนึกถึงน้ำมังคุดเลยฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังมั่นใจว่าดีแน่นอนนะลองเอาไปกินดูนะครับคนหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องกรรมที่วางยาเบื่อสุนัขต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ไม่มีเงินทุนก็ต้องอาศัยขอยืมจากพี่สาวก่อนพี่สาวเขาเนี่ยเป็นคนใจดีให้ยืมเงินลงทุนไปก่อน ปรากฏว่าข้าวได้ผลดีออกรวงสวยงามอีกไม่นานก็จะเก็บเกี่ยวได้เงินได้ทองแล้วแต่ทีนี้ใกล้ๆนาข้าวที่กำลังสวยสดงดงามเนี่ยมันมีหมาตัวผู้ตัวเมียอยู่หลายตัวหมาพวกนี้มีเจ้าของเจ้าของเขาไปปลูกบ้านอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆท้องนาเป็นครอบครัวที่ขยายแยกออกไปจากครอบครัวใหญ่เพราะว่าบ้านใหญ่เขาแน่นแล้วไม่มีที่หลับที่นอนก็เลยแยกย้ายกันออกไปเอาที่นาเป็นที่ปลูกบ้านแล้วก็ทำนาทำไร่ไปด้วยเขาเลี้ยงหมาไว้หลายตัวเอาไว้เฝ้าบ้านไม่ให้ขโมยขโจรมันรบกวนให้พวกมันช่วยเป็นหูเป็นตาส่งเสียงเห่าบอกกล่าวให้รู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้าก่อนนี่ก็เลยเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องเลี้ยงหมาพวกนั้นเอาไว้ทีนี้พวกมันเนี่ยซนกันมากวันดีคืนดีก็ไม่รู้พวกมันก็พากันลงไปวิ่งเล่นไล่กันในป่าข้าวที่กำลังสวยงามซึ่งสามีของคุณเพ็ญศรีเนี่ยรักแล้วก็หวงแหนยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจเพราะว่าเขาทุ่มเททั้งชีวิตลงไปในนาข้าวนั้นแล้วอยู่เฝ้ามันไม่กลับบ้านหาลูกหาเมียนานหลายเดือนเหมือนกับไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยแต่แล้วพวกหมาหมาทั้งหลายมันทำให้ข้าวในนาปนปี้วอดวายเสียหายย่อยยับไปหมดมันลงไปเล่นฟัดกันต้นข้าวล้มเละเทะเป็นแปลงตรงนั้นตรงนี้เต็มนาไปหมดเขาโมโหมากก็ไล่พวกมันด้วยก้อนดินขว้างใส่พวกมันก็หนีกระเจิดกระเจิงพอเขาเผลอมก็ลงไปอีกเขาก็ไล่มันอีกหลายหนหนักเข้าเขาก็ต้องไปบอกเจ้าของหมาเจ้าของหมาก็รับปากจะไม่ให้พวกมันไปทำเรื่องอีกแต่จริงๆแล้วก็ไม่อาจจะห้ามหมาได้เพราะไม่ได้ล่ามโซ่มันเอาไว้ปล่อยมันก็อิสระจะไปทางไหนก็ได้มันก็ลงไปลุยนาข้าวเสียหายอีกเขาเดือดร้อนมากทีนี้ไอ้ความโมโหนี่เงียบกริบเลยไปซื้อยาเบื่อมาคลุกเคล้ากับไข่เจียวหอมๆเขาวางยาเบื่อมันไม่บอกใครให้รู้ทั้งนั้นอะพอเช้าวันต่อมาเขาก็ได้ข่าวว่าหมาบ้านนั้นดับดิ้นไป3ตัวเหลือตัวเดียวรอดตายเพราะเจ้าของเอาไข่ขาวกรอกปากมันอ้วกออกมาแล้วก็รอดชีวิตส่วนไอ้3ตัวนั้นตายสนิทอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของมันนั่นแหละคนบ้านนอกเขาดูก็รู้ว่าหมาต้องโดนยาเบื่อมาแล้วก็ใครเบื่อกันล่ะไม่ว่าใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าหมามันลงไปลุยในนาข้าวใครแล้วเจ้าของนาก็ได้ไปบอกเจ้าของหมาแล้วสามีคุณเพ็ญศรีก็คือคนที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าต้องเป็นคนทำเขายอมรับกับพี่สาวว่าเขาทำแต่กับคนอื่นเขาสายหน้าเขาบอกไม่รู้เรื่องเจ้าของหมาก็ไม่พอใจเขามากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหมาเขาก็ผิดเจ้าของหมาก็ต่อว่าสามีคุณเพ็ญศรีว่าทำอย่างนี้จะมองหน้ากันไม่ติดนะสามีเป็นคนใจร้อนเป็นฝ่ายอยู่แล้วก็จ้องหน้าฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นก็เลยต้องเป็นฝ่ายล่าถอยไปไม่พูดอะไรอีกเขาก็อยู่ทำนาต่อไปแต่ไม่ค่อยสบายใจเพราะเท่ากับมีศัตรูต้องคอยระวังตัวเขาทำอยู่5ปีก็พอจะมีเงินมีทองบ้างก็พอดีได้งานที่บริษัทหนึ่งที่ฟื้นตัวจากพิษร้ายฟองสบู่แตกเขาก็เลยเลิกทำนากลับเข้าทำงานบ้านมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีบริษัทก็อยู่ในกรุงเทพเขาก็เดินทางไปกลับทุกวันมันมีรถเมล์ไปกลับสะดวกแต่พอทำไปได้เพียงปีเดียวเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้เดินทางมันสะดวกดีส่วนคุณเพ็ญศรีก็ไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านอีกอะได้รับซักรีดเสื้อผ้าจากคนในหมู่บ้านก็พอมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเขายังคงเป็นคนใจร้อนเป็นไฟอยู่ไม่ขาดเขาทำคุณเพ็ญศรีร้องไห้เสมอบางทีก็คิดจะเลิกกับเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ไม่เคยลงมือลงไม้กับคุณเพ็ญศรีคำพูดของเขานั่นแหละอารมณ์ร้ายๆของเขานั่นแหละแล้วก็สีหน้าท่าทางที่เขาแสดงออกมานั่นแหละก็ทำให้คุณเพ็ญศรีทนไม่ไหวแล้วอีกอย่างแม่ของคุณเพ็ญศรีที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีมาโดยตลอดก็พูดว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทนทีนี้คุณเพ็ญศรีเนี่ยเป็นห่วงลูกมากแต่ว่าถึงขั้นที่สุดทนก็จำเป็นต้องแยกกันวันนั้นก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่โตคุณเพ็ญศรีไปซื้อกับข้าวกลับมาแล้วก็มีคนที่เขาเอาผ้ามาให้ซักเขาก็มาเอาผ้าไปแล้วก็เขาก็ชวนคุยถามเรื่องลูกๆเรื่องเรียนพิเศษก็คุยกับเขาสามีกับลูกๆอยู่ในบ้านเขาดูทีวีกันอยู่มันเกือบค่ำแล้วคุณเพ็ญศรีก็เผลอคุยนานไปนิดเพราะเข้าบ้านเขาก็ด่าว่ามัวจะคุยโม้อยู่นั่นแหละไม่รู้จักเข้าบ้านเข้าช่องซื้อกับข้าวมาแล้วก็ไม่เอาเข้ามาหิวแล้วรู้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ด่าว่าเสียหายมากมายหลายอย่างหาว่าไม่มีสมองบ้างโง่บ้างปัญญาอ่อนบ้างซื่อบื้อบ้างสารพัดสารพันที่เขาจะว่าคุณเพ็ญศรีก็เถียงเขาไปบ้างว่าเขาดีแค่ไหนเสร็จแล้วคุณเพ็ญศรีก็ลืมตัวพูดออกไปว่างั้นเลิกกันดีกว่า เขาก็บอกว่าอ้าวเลิกก็เลิกแค่นั้นแหละก็ทำให้เลิกกันเพราะว่าเขาก็ไม่ง้อแล้วคุณเพ็ญศรีก็ไม่ง้อเขาหย่ากันลูกๆ ก็อยู่ที่บ้านคุณเพ็ญศรีที่บ้านเพราะว่าเขายกให้คุณเพ็ญศรีส่วนตัวเขาออกไปเช่าห้องอยู่คนเดียวเขาไปมาหาสู่ลูกๆเสมอแล้วก็ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือเขาเป็นคนรักลูกมากเขาไม่ได้มีเมียใหม่พอหลังจากนั้น3ปีเขาประสบเคราะห์กรรมมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่ทางโค้งใกล้ถึงบ้านเช่าเขาอยู่แล้วเขากลายเป็นคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้น่าสงสารงานการทำไม่ได้ต้องออกจากงานแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกคุณเป็นศรีก็พาลูกๆไปเยี่ยมเขาบ่อยๆพ่อแม่เขาก็ดีช่วยส่งให้ลูกๆได้เรียนหนังสือกันจนจบปวช.แล้วใครจะเรียนต่อก็จะออกค่าเทอมให้คนโตก็ออกมาทำงานตอนหลังก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยส่วนคนเล็กก็เรียนจบปวส.แล้วก็ทำงานทุกวันนี้เขายังจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนอกกับพ่อแม่ของเขาคนแถวๆบ้านก็พากันพูดว่านั่นแหละกรรมที่เขาวางอย่าเบื่อหมาตายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ากันเรื่อยเฉื่อยไปอย่างนั้นน่ะนะ
0: ครับนั่นก็คือนิทานกรรมที่วางยาเบื่อสุนัขจากท่านอาจารย์ยอดจบลงไปยังมีเรื่องอื่นนะท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะฟังเรื่องผีตบหน้าผีตบหน้านะครับ2ตอนจบในชั่วโมงนี้แหละนะใครอยากจะฟังรอฟังเลยสนุกมากเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่ผมโทรคุยที่มาหาที่เจอชอบถามนะถามว่าผู้พันเนี่ยกินน้ำมังคุดนี่มีผลข้างเคียงไหมผมบอกว่ามียังไงมีผลข้างเคียงกับกระเป๋าเงินนะถ้ากินมากนี่ก็ต้องจ่ายเยอะแต่ที่จริงแล้วท่านผู้ฟังเงินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เงินทองของนอกกายหาได้ถ้ามันดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องคิดเหมือนผมบางคนเจ็บป่วยมารักษาเป็นหมื่นเป็นแสนรถยนต์คันหนึ่งนี่ซื้อนะครับ700,000 800,000ล้านหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่อง 2-3 เดือนถ่าย 2-3 เดือนถ่าย 10,000 กิโลถ่ายรถซ่อมรถมีปัญหาซ่อมทีเป็นหมื่นหลักหมื่นนะจะดูแลยังไงประคบประหงมยังไงนะครับรถเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งนี่อายุมันก็ไม่เกิน20ปีส่วนมาก10ปีมันก็พังแล้วดูแลรักษาอย่างดีบ้านซื้อ3ล้าน4ล้านซื้อที่ดินล้าน2ล้านเพื่อที่จะให้ร่างกายได้อยู่อาศัยแต่บางคนนี่ลงทุนกับร่างกายนี่น้อยเกินไปเราจะซื้ออะไรมาให้รางวัลกับร่างกายนี่บางทีก็ใช้บัตร30บาทนะครับข้างๆบ้านผมนี่โทษทีนะครับขออนุญาตเอ่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตผมขายน้ำมังคุดได้แต่ท่านไม่เคยกินนะครับท่านไม่เคยกินแต่ท่านจะไปหายาก็ได้ยามาเป็นห่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกคนอยู่ที่วิบากนะครับอยู่ที่วิบากคืออะไรที่มันดีอาหารเสริมผลไม้ของกินอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากยาเนี่ยท่านควรซื้อมากินมาทนุบำรุงมาลงทุนกับสุขภาพของเราถ้าร่างกายเราป่วยอ่ะมันจะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะมีใครมั้งครับที่อยากมีเงิน1ล้านบาทแล้วแลกกับตาข้างหนึ่งมือก็ไม่มีใครเอามีเงิน1ล้านบาทแล้วไปนอนนู่นอยู่บนอาคาร16ชั้นชั้น16ให้น้ำเกลืออยู่นู่นน่ะเอามั้ยก็ไม่มีใครเอาไม่มีเงินไม่มีหนี้แต่สุขภาพดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่มีงานทำจนล้นมือซึ่งมองในแง่หนึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีเพราะในขณะที่คุณมีงานทำจนล้นมือยังมีคนอีกจำนวนมากที่เขากลายเป็นคนตกงานคำถามก็คือว่าถ้างานเยอะจะทำงานอย่างไรให้สำเร็จคำตอบก็คือว่าต้องรู้จักจัดลำดับของงานงานชิ้นไหนสำคัญก่อนให้ทำชิ้นนั้นด้วยการเขียนความสำคัญของงานแต่ละชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นไหนสำคัญที่สุดทำชิ้นนั้นก่อนถ้าจัดลำดับของงานเป็นอย่างดีแล้วจึงลงมือทำงานสิ่งที่ได้รับก็คือไม่เพียงแต่งานเสร็จเท่านั้นแต่คุณจะทำงานสำเร็จก่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์นั้นก็คืองานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรม
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.

0: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
1: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านระเสดได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
0: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปฝึกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่แล้วพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่สีหักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13:30 นที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วไปผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับเป็นผู้รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีสุขมันมีทุกข์มีกลุ้มใจมีดีใจมีเสียใจบางคนไม่สบายใจก็จะหาทางออกนะครับหาทางออกก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนนะครับถ้าหากว่าบางคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะยังหนุ่มยังเล่นก็ไปเที่ยวนะเที่ยวผับเที่ยวบาร์กินเหล้าเมายาบางคนก็ไปเที่ยวทะเลบางคนก็ไปเที่ยวดูภูเขาก็ว่ากันไปแต่สำหรับบางคนนี่นะครับเขาก็จะให้สวดมนต์นะครับถ้าหากอย่างพวกเราหลายๆคนหลายๆท่านไม่สบายใจก็สวดมนต์ผมเคยไปสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งบางที่สวดอยู่หลายชั่วโมงนะท่านผู้ฟังสวดไปเรื่อยๆคือถ้าฟุ้งซ่านมากๆจิตมันฟุ้งมันไม่สบายใจมากๆเลยนะก็สวดบทอะไรนะอาทิตย์อนัตธรรมจักรบ้างนะครับสวดกรณียเมตตาสูตรบ้างสวด 6-7 บทนะสวดเกินอายุตัวเองนะครับเกินอายุตัวเองแล้วก็สวด7บทเกินอายุตัวเองนี่มันยาวนะครับมันยาวมากแต่ว่าใหม่ๆเราจะบังคับตัวเองยากมากสวดพอสวดไปสวดไปสวดไปนี่จิตมันจะเริ่มสงบจิตมันก็จะเริ่มสบายพอใจสบายนี่สติมันจะมาท่านผู้ฟังที่รักครับสวดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอย่างหลวงพ่อปัญญานันทภิกษุนี่หรือว่าหลวงพ่อปัญญาวัดชนประธานรังสิตท่านบอกว่าวันไหนกลุ้มใจก็สวดมนต์เสียท่านว่าอย่างนั้นว่าเรื่อยไปสวดไปสักพักใจก็สบายแล้วเวลาก็คิดถึงปัญหาเวลาเราคิดถึงปัญหาทุกเรื่องอะไรร้อนใจเรื่องอะไรมานั่งคิดพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์วิจัยไปไม่เท่าใดก็ปลงได้วางได้อ๋อเท่านี้เองไม่น่าจะกลุ้มใจให้เสียเวลามันได้ประโยชน์การทำอย่างนั้นเป็นเรื่องดีคนโบราณเขาจึงใช้เขาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นโอวาทของหลวงพ่อปัญญาวัดชนประธานรังสิตนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายเราสวดมนต์นำสิ่งดีๆให้กับตัวเองสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังนะครับอย่างน้อยๆจิตใจที่สบายนี่ก็เป็นที่พึ่งของเราใจสบายร่างกายจะสบายใจดีทุกอย่างก็จะดีเองนะครับอารมณ์ของเราสำคัญที่สุดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับสำหรับคนที่เรารักและก็ตัวเราเองฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องข้าตะกรวดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: คุณสมบูรณ์แกเล่าให้ผมฟังบอกว่าแกรู้จักกับลุงคนหนึ่งชื่อลุงลอยบ้านลุงลอยก็อยู่ใกล้ๆทางไปวัดห่างจากวัดสัก700เมตรเห็นจะได้ตามธรรมดาวันพระ8ค่ำ15ค่ำนี่ชาวบ้านเขาจะไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้จิตใจสงบสบายส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นคนสูงอายุทั้งนั้นแต่สำหรับลุงลอยนี่แม้ว่าแกจะจัดเข้าอยู่ในประเภทสูงอายุแล้วก็ตามเท่าที่เห็นนี่ลุงลอยไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวากับเขาเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นแกก็ยังคอยพูดเสียดพูดสียุแย่ผู้ที่ไปทำบุญเข้ากับคำพังเผยที่ว่ามือไม่พายนะเอาเท้าราน้ำเพราะว่าคนที่จะไปวัดนี่จะต้องเดินผ่านหน้าบ้านลุงลอยไอ้เรื่องสุรายาเมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าที่คุณสมบูรณ์เคยเห็นมาเนี่ยลุงลอยเมาแล้วไม่เคยเดินกลับถึงบ้านเลยส่วนมากเราก็จะนอนตามศาลาพักร้อนหรือว่าใต้ต้นไม้ข้างถนนนั่นแหละอาชีพหลักของลุงลอยก็คือเข้าป่าล่าสัตว์เพราะว่าแถบนั้นยังเป็นที่กันดารป่าเขาลำนาวไพรก็เลยเหมาะแก่การประกอบอาชีพของแกบริเวณรอบบ้านของลุงลอยเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายหลายชนิดนกลิงข้างชมดตะกรวดลุงลอยล่าสัตว์เหล่านี้ไว้สำหรับเป็นอาหารบ้างเอาไว้ขายบ้างแล้วที่ต้องเข้าป่าไปหาทุกวันไม่เคยขาดก็คือจำพวกตะกรวดแล้วก็ข้างซึ่งสัตว์ประเภทนี้มันหาได้ไม่ยากแล้วก็มีมากแถบป่าแถบเขาในหมู่บ้านชนบทนั้นแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีราคาขายง่ายโดยเฉพาะตะกรวดในวันๆนี่หามาได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัววันไหนได้มากก็นับว่าเป็นโชคดีของแกการหาสัตว์เหล่านี้โดยมากแล้วลุงลอยมักจะจับมาเป็นๆ เช่นตะกรวดเนี่ยด้วยการเอาเนื้อสัตว์ที่เน่าๆเอาไปเป็นเหยื่อล่อเมื่อตะกรวดได้กลิ่นคาวมันก็จะออกมากินเหยื่อตะกรวดก็เลยตกเป็นเหยื่อลุงลอยในโอกาสต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณสมบูรณ์จำได้พอเห็นมากับตาตอนนั้นคุณสมบูรณ์ยังเป็นเด็กนักเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้วเดินมากับเพื่อน 4-5 คนเดินกลับบ้านพอเดินผ่านหน้าวัดก็เห็นลุงลอยแกมีท่าทางแปลกๆชอบปนในมือถือเชือกเส้นหนึ่งเดินอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณสมบูรณ์ก็เลยชวนเพื่อนๆไปดูพอลุงลอยเห็นเด็กๆก็เรียกให้เข้าไปหาก็เข้าไปก็ถามว่าลุงถือเชือกมาทำอะไรครับลุงลอยแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะหาหมาไปเลี้ยงสักตัวเอ็งช่วยลุงหน่อยได้มะเดี๋ยวลุงจะให้เงินกินหนม10บาทก็ถามว่าจะให้ช่วยยังไงลุงลอยก็แนะนำว่าให้เอาเชือกไปล่ามคอหมาเอาตัวใหญ่ๆหน่อยคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็รับอาสาไปจับหมาให้ลุงลอยเพราะความอยากจะได้เงินหมาในวัดเนี่ยทุกตัวเลยมีความสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกับชาวบ้านมากยิ่งกับเด็กๆแล้วมีความคุ้นเคยมากขึ้นไปอีกก็เลยเป็นการง่ายในการที่จะจับหมาเหล่านี้พอจับได้ก็เอาเชือกคล้องคอแล้วก็จูงมาให้ลุงลอยก็ควักเงินมาให้10บาทแล้วก็จูงหมากลับไปบ้านคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็เดินตามหลังไปติดๆหมามันก็ดิ้นไปตลอดทางลุงลอยก็ดึงกระชากลากไปอย่างไม่ปราณีปราศัยพอลุงลอยมาถึงบ้านก็เอาหมาตัวนั้นไปล่ามไว้ที่หลังบ้านคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็เดินเข้ามาในบ้านของแกด้วยเพราะอยากจะดูสัตว์ที่ลุงลอยแกจับมาขังเอาไว้ในบ้านแกเยอะหลังจากที่ลุงลอยผูกหมาตัวนั้นเสร็จแล้วแกก็เดินขึ้นไปบนบ้านไปเอาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆเดินไปที่คอกขังสัตว์เพื่อจะไปดูว่ามีสัตว์อะไรบ้างมีอยู่คอกหนึ่งที่เห็นแล้วมีความแปลกใจมากก็คือคอกขังตะกรวดคอกนี้มีประมาณสัก20ตัวเห็นจะได้ทุกตัวที่อยู่ในนั้นจะถูกมัดทั้งขาหน้าขาหลังผูกมัดติดกับลำตัวนั่นเชียวถ้าหากเป็นคนคงอึดอัดหายใจไม่ออกอะแต่ละตัวไม่มีทางจะดิ้นรนขยับตัวได้เลยก็สันนิษฐานว่าลุงลอยคงจะเอาสัตว์พวกนี้ไปขายในตลาดแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบว่าตะกรวดเหล่านี้จะถูกมัดล่ามขาเอาไว้นานสักกี่วันถึงจะเอาไปขายแต่เท่าที่สังเกตดูคงจะไม่ต่ำกว่า3วันที่สัตว์พวกนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เพราะว่ารอยเชือกที่ลุงลอยมัดขาตะกรวดนั้นมันกิ่วจนเชือกแทบจะฝังเข้าไปในเนื้อแล้ว ตอนที่กำลังยืนดูตะกรวดเนี่ยหูก็ได้ยินเสียงร้องของหมาดังลั่นคุณสมบูรณ์กับเพื่อนก็วิ่งไปดูก็ตกตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาเพราะว่าเห็นหมาตัวนั้นนอนจมอยู่กับกองเลือดขาหน้าขาหลังนี่สั่นระริกตาถลนแทบจะหลุดออกมานอกเบ้าคุณสมบูรณ์ตกใจแล้วก็กลัวมากที่เห็นความเหี้ยมโหดของลุงลอยที่ทำกับหมาอย่างนั้นก็มองไปทางลุงลอยซึ่งแกยืนอยู่ใกล้ๆกับหมาตัวนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านในมือยังถือขวานเล่มเบ้อเร่อก็คิดว่าขวานเล่มนี้เองที่ลุงลอยใช้ฟันหัวหมาตัวนั้นก็ยืนนึกอยู่ในใจว่าหมาตัวนี้ตายเพราะเราแท้ๆคุณสมบูรณ์ก็รู้สึกไม่สบายใจเลยในช่วงนั้นแล้วบริเวณใกล้ๆก็มีมีดปลายแหลมวางอยู่สองสามเล่มคมวาววับอยู่วางเตรียมเอาไว้พอหมาตัวนั้นตายสนิทแล้วนี่ลุงลอยแกก็จัดการเอามีดมาชำแหละเนื้อออกมาเป็นชิ้นชิ้นพอเห็นลุงลอยทำอย่างนั้นก็นึกสงสัยก็ถามลุงลอยไปว่าลุงกินเนื้อหมาด้วยเหรอแกก็บอกเปล่าหรอกที่ลุงฆ่ามันก็เพราะเอาเนื้อไปเป็นเหยื่อล่อตะกรวดส่วนป้าแย้มเมียของลุงลอยก็เอาไหขนาดกลางมาให้ลุงลอยก็เอาเนื้อหมานี่ยัดใส่ในไหแล้วก็เอาฝามาปิดไว้หลังจากนั้นคุณสมบูรณ์กับเพื่อนก็เดินกลับบ้านตลอดทางก็ครุ่นคิดถึงแต่เรื่องที่ลุงลอยได้ทำกับหมาตัวนั้นพร้อมกันนั้นสิ่งที่คุณสมบูรณ์กลัวมากที่สุดเวลานั้นก็คือการตายของหมาตัวเนี้ยแกต้องมีส่วนได้รับวิบากกรรมด้วยเป็นแน่นะเมื่อคุณสมบูรณ์กลับมาถึงบ้านก็เลยเล่าเรื่องที่ลุงลอยฆ่าหมาตัวนั้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าลุงลอยแกฆ่าหมาอยู่อย่างนี้เป็นประจำหลายต่อหลายชีวิตแล้วที่ลุงลอยฆ่าก็เลยคิดว่าเอ๊มีหน้าละหมาเขตบริเวณวัดถึงได้หายไปบ่อยนักทีแรกก็นึกว่ามันคงจะหนีไปอาศัยที่อื่นหรือไม่ก็คนเขามาขอเอาไปเลี้ยงเพื่อจะได้ช่วยเฝ้าบ้านมีหน้าละหมาในวัดถึงได้มีน้อยเหลือเกินเพิ่งจะรู้วันนี้เองว่าหมาในวัดนี่หายไปไหนหลายวันผ่านไปลุงลอยก็ยังไม่เคยลดละในการจับสัตว์ไปขายในตลาด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวฆ่าตะกรวดยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้สมุนไพร24ชนิดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผลไม้และสมุนไพรที่นำมานี่ก็ถือว่าคัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมจึงมาเป็นองค์ประกอบของน้ำมังคุดที่พวกเราได้ดื่มกินหาเองนี่หาไม่ครบนะครับถึงหาครบก็ไม่สามารถที่จะใส่ในปริมาณที่พอเพียงท่านผู้ฟังบางคนก็ถามว่ากินสมุนไพรมากๆนี่จะมีปัญหากับโรคไตไหมไม่แน่นะครับอาจจะมีเพราะว่าถ้าสมุนไพรที่ทำแบบโบราณนะครับเขาเรียกว่าทำยกเข่งเอาไปหมักเอาไปดองเอาไปต้มเอาไปบดคือมันได้ทุกอย่างนะครับได้คุณประโยชน์สารที่เป็นประโยชน์ได้แต่สารที่ไม่พึงประสงค์ที่มันแอบแฝงอยู่ได้ทีนี้พอกินเข้าไปไอสารที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายมันต้องขับทิ้งตับไตเป็นภาระต้องขับทิ้งไม่ได้หรือว่าใช้เขาเรียกว่าขับนานๆเข้ามันขับไม่ไหวกินเยอะมันก็ตกค้างนะครับมันก็ตกค้างพอตกค้างแล้วก็กินสมุนไพรมากๆนี่บางคนก็มีปัญหาเรื่องโรคไตมีปัญหาเรื่องโรคตับนะครับเพราะว่าตับนี่เป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกจากร่างกายของเสียที่ละลายน้ำไม่ได้พวกเคมีพวกเหล้าพวกอะไรที่มันแปลกๆแต่อะไรที่มันละลายน้ำได้นี่ก็เป็นเรื่องของไตพวกสมุนไพรต้มทั้งหลายไตพังนะกินมากเกินไปไตพังนะครับกินยาเคมีมากเกินไปบางคนก็ตับพังก็มีฉะนั้นเราต้องเลือกเอาสมุนไพรที่คัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนที่ดีๆแล้วก็พอเหมาะสมอย่ามากเกินน้อยเกินไม่เป็นไรแต่อย่ามากเกินถ้ามากเกินนี่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอย่างของเรานี่ใส่แค่0.0ใส่นิดเดียวใส่พอเป็นยากระสายต้องพูดอย่างนั้นใส่พอเป็นยากระสายโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนานินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าที่วัดหลวงพ่อหลวงตาที่อยู่ที่วัดถ้าเห็นท่านสุขภาพไม่ดีก็ลองเอาน้ำมังคุดไปทำบุญกับท่านสัก3ขวดอานิสงส์เกิดมีแน่นอนถ้าท่านฉันแล้วสุขภาพท่านดีขึ้น ฉันแล้วทั้งแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็จะได้อานิสงส์นั้นด้วยครับท่านผู้ฟัง
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระ

0: มาฟังเรื่องราวฆ่าตะกรวดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วันนั้นตอนที่เดินไปโรงเรียนคุณสมบูรณ์ก็เห็นลุงลอยเอาตะกรวดที่แกสะสมเอาไว้นี่ไปขายในเมืองแกเอาตะกรวดมาผูกมัดขารวมกันเป็นมัดละ10ตัวเสร็จแล้วก็หาบเดินไปรอรถที่หน้าโรงเรียนเพราะว่าแถบบ้านของแกน่ะเป็นหมู่บ้านชนบทรถราก็มีน้อยนานๆก็จะผ่านมาสักคันคุณสมบูรณ์ก็สังเกตดูตะกรวดเหล่านั้นไม่มีอาการดิ้นรนแต่อย่างใดคงจะเป็นเพราะว่ามันหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะอดอาหารหรือว่าถูกมัดจนแน่นก็ไม่รู้ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนก็ต้องเดินผ่านมาทางบ้านลุงลอยวันนั้นก็เห็นผู้ชาย 4-5 คนนั่งล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านคุณสมบูรณ์ก็แวะเข้าไปในบ้านลุงลอยไม่ใช่ว่าจะเข้าไปดูคนกินเหล้าหรอกครับเข้าไปดูสัตว์ที่ถูกจับมาขังไว้เด็กๆนะครับก็ชอบดูพวกนั้นแหละเสร็จแล้วช่างประจวบเหมาะพอดีพอลุงลอยเห็นคุณสมบูรณ์ก็ใช้ให้ไปซื้อเหล้าก็ไปซื้อให้พอซื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาบ้านลุงลอยอีกครั้งหนึ่งเห็นป้าแย้มกำลังก่อไฟก็เลยแวะเข้าไปดูพอไฟลุกได้ที่แล้วลุงลอยก็เอาตะกรวดที่เหลือจากการคัดเอาไว้ขายแล้วนี่เอามาที่กองไฟมัดขาหน้าขาหลังไว้เรียบร้อยแล้วลุงลอยก็เอามือไปจับที่โคนหางแล้วก็เอาไปเผาไฟทั้งเป็นๆโดยที่ตะกรวดตัวนั้นไม่สามารถจะดิ้นรนได้เพราะว่าถูกเชือกมัดเอาไว้นั่นคุณสมบูรณ์ยืนดูแล้วนึกสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งก็ถามลุงลอยบอกว่าลุงทำไมลุงไม่ทำให้มันตายซะก่อนนะครับเอ้ยเองไม่รู้อะไรถ้าหากว่าทำให้ตายในเลือดมันออกมาก่อนรสชาติมันก็กร่อยไม่มีรสหวานด้วยบุญพอลุงลอยเอามันออกมาจากกองไฟตัวมันไหม้เกรียมขาหน้าขาหลังงอเนื้อปริมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มลุงลอยทำอย่างเนี้ย 3-4 ตัวฝ่ายป้าแย้มเมียแกก็ไปตักน้ำเอามีดมาเตรียมไว้พร้อมพอเสร็จแล้วลุงลอยก็เอาตะกรวดไปล้างน้ำใช้มีดขูดจนกระทั่งสีดำลอกออกเกลี้ยงตัวขาวเชียวหลังจากนั้นก็เอาไปทำกับแกล้มกินกับเหล้ามื้อนี้ก็เป็นว่าลุงลอยพร้อมกับพรรคพวกได้ดื่มกินกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ร้อนของสัตว์เหล่านี้เลยไม่มีความเกรงกลัวต่อผลกรรมที่ได้ทำไว้แม้แต่น้อยลุงลอยทำอย่างนี้อยู่หลายปีต่อมาพี่ชายลุงลอยเนี่ยตายเป็นโรคชราญาติพี่น้องลูกหลานก็จัดการตั้งศพ บำเพ็ญกุศลตามประเพณีตอนนั้นแถบหมู่บ้านชนบทนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เวลามีงานแต่ละครั้งก็ใช้เครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กปั่นไฟใช้แทนไฟฟ้าคืนนั้นเป็นคืนที่3ของงานพอตกดึกหลังจากพระสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยผู้คนก็ทยอยกันกลับบ้านก็มีเหลืออยู่บ้างก็ญาติพี่น้องแล้วก็คอเหล้าเท่านั้นแหละขณะที่ลุงลอยกับพวกนั่งกินเหล้ากันอยู่เสียงเครื่องยนต์ที่ใช้ปั่นไฟก็ดังเบาลงไม่สม่ำเสมอก็ทำทีว่าจะดับลงอย่างนั้นแหละแสงไฟก็ชักจะริบปรีลงลุงลอยก็รีบไปหาเจ้าของเครื่องไฟแต่ไม่รู้แกไปแอบนอนอยู่ที่ไหนเครื่องก็จะดับลงใช่ได้พอหาเจ้าของเครื่องไฟไม่เจอลุงลอยก็รีบวิ่งไปที่เครื่องปั่นไฟก็มีเพื่อนวิ่งตามและถือไฟฉายไปด้วยพอไปถึงที่ตั้งเครื่องไฟลุงลอยก็ไม่รอช้าก็จัดการเปิดฝาน้ำมันทันทีเพราะคิดว่าน้ำมันคงจะหมดพอเปิดฝาแล้วก็เติมน้ำมันลงไปในเครื่องทันทีด้วยที่เครื่องมันยังติดอยู่แกก็ไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายมากเพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องบิ๊กมีหัวเทียนอยู่เป็นทางเดินของต้นไฟพอใกล้เมื่อใกล้กับน้ำมันนี่ไอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นน้ำมันที่ลุงลอยกำลังใส่เครื่องยนต์อยู่นะกระจายไปกระทบกับหัวเทียนก็เกิดลุกไหม้ขึ้นเพราะน้ำมันเบนซินมันไวไฟตกใจลุงลอยเหวี่ยงถังที่บรรจุน้ำมันน้ำมันกระจายกระเซ็นไปถูกเสื้อผ้าเต็มไปหมดไฟก็ลุกรึบที่ร่างของลุงลอยเนี่ยเครื่องไฟก็ดับวูบลงไอ้แสงไฟที่สว่างก็กลับมืดลงจะมีก็แต่แสงไฟที่ติดอยู่ที่ร่างลุงลอยแล้วก็เครื่องยนต์เท่านั้นแหละลุงลอยจะตกใจสุดขีดว่าพรรคพวกจะมาช่วยกันดับไฟลงได้ก็เล่นเอาลุงลอยเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากลุงลอยจะทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็สลบหมดสติไปท่านผู้ฟังด้วยเหตุที่แกได้ทำกรรมไว้มากกรรมมาตามมาสนองแกสภาพของแกไม่ผิดเพี้ยนไปจากการจับตะกรวดนั้นมาเผาไฟทั้งเป็นเลยแล้วหลังจากวันนั้นผ่านมาประมาณ 3-4 เดือนแผลที่ถูกไฟไหม้นั้นยังไม่หายดี ตามตัวของแกขาวเป็นจุดด่างดังแต่สิ่งที่น่าเกลียดมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างของแกที่ถูกไฟลวกตั้งแต่ข้อศอกไปถึงรักแร้แนบสนิทติดกับลำตัวซึ่งภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าติดปีกยิ้วนี่คงจะเป็นวิบากกรรมที่แกผูกมัดขาของตะกวดทำให้แกมาตกอยู่ในสภาพอย่างนี้กฎแห่งกรรมนั้นมีจริงแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยท่านผู้ฟังฟังเรื่องลุงลอยผู้นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจขอจงอย่าไปสร้างเวรสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมาเลยหันหน้ามาสร้างกรรมดีกันดีกว่าครับแม้เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยคุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังอีกเรื่องว่าเมื่อตอนที่แกยังเป็นสามเณรอยู่ก็อยู่ที่วัดนี่แหละวัดที่แกไปพักอยู่เนี่ยมีลูกศิษย์มาพักอยู่ในวัดนั้นมากมายตอนที่แกเข้าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าบรรดาลูกศิษย์วัดเนี่ยล้วนแต่พวกนิสัยอันธพาลเกเรทั้งนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนี้ไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหนทั้งๆที่พระเนนในวัดทุกรูปก็ล้วนแต่มีนิสัยกิริยามารยาทเรียบร้อยทั้งนั้นแต่ทำไมนิสัยแบบนี้ถึงได้ไม่ซึมซับเข้าไปในจิตใจพวกเขาบ้างเลยสงสัยจะเป็นประเภทพวกพระโปรดไม่ขึ้นนั่นเองถึงจะอยู่ในวัดใกล้ธรรมะก็หาเป็นคนดีไม่ก็ต้องปรงซะว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่คุณสมบูรณ์บอกอดทนไม่ไหวกับความเดือดร้อนที่พวกเด็กวัดเหล่านี้สร้างขึ้นเช่นบางวันเขาจะพากันเอาเหล้ามากินในวัดแล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายตามแบบฉบับของพวกผีสุรานั่นแหละก็มีอยู่วันหนึ่งก็ส่งเสียงดังมากรบกวนสมาธิการดูหนังสือของเนนคุณสมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจเดินไปว่ากล่าวตักเตือนบอกว่าให้เบาๆหน่อยอย่าส่งเสียงดังรบกวนพระเนนท่านแต่ว่าพวกเขาไม่เชื่อหรอกแถมยังลุกขึ้นมาผลักอกเนนแทบจะล้มทั้งยืนเสร็จแล้วก็บอกว่าอย่ายุ่งกับเรื่องของเขาได้ไหมระวังที่จะเจอดีสักวันหรือว่าอยากจะโดนว่าอย่างนั้น
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวฆ่าตะกวดยังไม่จบนะครับมีอีกตอนหนึ่งจบเดี๋ยวก็จบแล้วท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังรสชาติอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อร่อยดีมีประโยชน์ต้องพูดอย่างนั้นขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีโอกาสนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ฟังนะถ้าหากว่าช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเนี่ยคือวิทยุเราก็ต้องเช่าเขาบางครั้งถ้ามันแพงเกินมันไม่ไหวก็ต้องงดลงมาบ้างลดลงมาบ้างท่านผู้ฟังเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงก็ว่ากันไปตามสภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็สู้ๆนะครับคนเราเนี่ยก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งเราก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปคือคนบางคนเนี่ยมีของมีเสื้อมีผ้าอยู่เยอะแยะแต่เป็นทุกข์ใจเพราะเสื้อผ้าที่ยังไม่มี ไปเห็นห้างแล้วอันนี้เราไม่มีอันนี้รองเท้าเราไม่มีเสื้อผ้าเราไม่มีทุกข์ใจทั้งที่เสื้อผ้านั้นเต็มตู้คือมองหาแต่สิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีอยู่บางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปนะครับมีสามีมีภรรยาแล้วก็คิดว่าโอ้ยภรรยาตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สามีตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ติไปเรื่อยตำหนิไปเรื่อยอยากจะหาคนที่สมบูรณ์คนเพอร์เฟกต์ไม่มีหรอกครับท่านผู้ฟังไม่มีปุถุชนมีข้อบกพร่องกันทั้งนั้นย้อนย้อนอยู่กันไป 50-60% ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้เราก็รับกันไปมันก็มีความสุขนะครับจะหาคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ถูกใจแล้วทุกอย่างอันนี้ก็ดีอันนี้ก็งามอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเปรี้ยวๆอย่างนั้นชีวิตมันเครียดเกินไปมันทุกข์เกินไปท่านผู้ฟังปล่อยวางได้มั้งก็สบายย้อนย้อนสบายสบายเอาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ 50% 60% 70% ทำใจให้สบายเราก็มีความสุขนะครับเราอย่าไปมองหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีอยู่นั้นมันหายไปน้ำมังคุดมีอยู่แน่นอนมีอยู่แน่นอนมีในท้องตลาดมีที่ร้านขายยามีกับคนขายแน่นอนนะครับบางทีเราอาจจะมองหายาวิเศษตรงนู้นตรงนี้อันนั้นค่อยหายาวิเศษค่อยหานะครับลองดื่มน้ำมังคุดดูก่อนไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ลองดื่มดูก่อนเผื่อว่านะครับผมมั่นใจเลยนะครับไม่ต้องเผื่อลองดื่มดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไง ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดิน360บาทดื่มสัก3ขวดนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องฆ่าตะกวดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เน้นสมบูรณ์ก็เห็นว่าจะขืนพูดต่อปากต่อคำกับคนประเภทนี้คงจะมีแต่เรื่องอาจจะนำความทุกข์มาให้ตัวเองก็ได้ก็เลยพละเดินหนีไปแล้ววันต่อมาพวกเขาก็พากันมาเล่นไฮโลอยู่ข้างโบสถ์โบสถ์เนี่ยเนนสมบูรณ์นะพักนอนอยู่ในโบสถ์นั่นแหละเนนสมบูรณ์ก็ไม่สนใจเสียงหนวกหูพอดีวันนั้นมีธุระออกไปข้างนอกไปธุระที่ตัวจังหวัดแล้วก็บังเอิญเหลือเกินที่วันนั้นไม่ทราบว่าใครไปบอกตำรวจให้มาจับพวกเล่นไฮโลพวกนั้นทีนี้พอเนนสมบูรณ์กลับมาถึงวัดพระเนนท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ยังเล่าว่าพวกนั้นน่ะหาว่าเนนสมบูรณ์ไปบอกตำรวจเพราะเห็นเนนสมบูรณ์ไปข้างนอกพวกเขาพูดอาฆาตพระเนนก็บอกให้ระวังตัวไว้บ้างพวกนี้มันอาจจะทำอันตรายกับเนนสมบูรณ์ได้เพราะตกเย็นก็ทราบข่าวว่าทางตำรวจปล่อยตัวพวกนั้นเพราะว่าเห็นยังเรียนหนังสืออยู่กลัวจะเสียอนาคตตกตอนกลางคืนหลังจากที่เนนสมบูรณ์สวดมนต์เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเรียกให้เปิดก็จำเสียงได้ว่าเป็นพวกนั้นก็เลยไม่เปิดแล้วก็เห็นว่าคงจะเมามากพอเขาเห็นเนนสมบูรณ์ไม่เปิดก็พากันด่าว่าสารพัดแล้วก็ยังพากันเอาก้อนหินสิ่งของต่างๆขว้างปาเข้ามาในโบสถ์โดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยทั้งที่สถานที่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พอรุ่งเช้าเนนสมบูรณ์ไปบิณฑบาตก็เห็นผู้คนกำลังพากันมุงดูศพคนที่ถูกรถชนอยู่ข้างทางพอกลับมาถึงวัดก็รู้ว่าศพที่ถูกรถชนก็คือไอ้คนที่มาขว้างโบสถ์เมื่อคืนนี้เองพอรู้เรื่องก็สลดใจเหลือเกินแล้วคงจะทำกรรมหนักนั่นแหละกรรมให้ผลแก่เขาในปัจจุบันทันด่วนเห็นผลทันตาเลยทีเดียวท่านทั้งหลายอย่าดูถูกกรรมว่ามีประมาณน้อยไม่มีผลนะเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันรับประกันอย่างดีทีเดียวแล้วถ้าท่านไม่ประสบด้วยตัวเองท่านก็คงจะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าท่านเจอเข้ากับตัวเองแล้วทีนี้ท่านจะรู้ซึ้งถึงกรรมและผลของกรรมมากเลยคุณปัญญานี่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเล่าให้อาจารย์ยอดฟังเมื่อตอนที่แกอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเพราะว่าแกเป็นลูกเขยบ้านนั้นอยู่แกได้ไปรู้เห็นเรื่องราวนี้มันเกิดในหมู่บ้านที่แกอยู่นั่นแหละครับคนที่เป็นต้นเรื่องชื่อนายเบิ้มตัวใหญ่ผิวดำเมื่อมเนี่ยอยู่คนเดียวพ่อแม่ตายหมดแล้วพี่น้องก็แยกไปมีพี่น้องทั้งหมด3คนแต่ว่าไม่มีใครมาสนใจนายเบิ้มเลยแกไม่มีลูกมีเมียหาเมียไม่ได้ไม่มีผู้หญิงที่ไหนเขาเอาว่ากันอย่างนั้นก็เพราะว่านายเบิ้มเนี่ยเป็นคนไม่เอาใครไม่มีน้ำใจไม่มีไมตรีกับใครเขาเลย บ้านนอกเขาเรียกเป็นคนใจดำอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่านายเบิ้มคนนี้จะเป็นคนใจดำใจแดงยังไงก็แล้วแต่แกก็มีความขยันทำงานทำการหาเงินหาทองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อนั่นซื้อนี่โดยที่ไม่ไปรบกวนกระเป๋าสตางค์ของใครแกทำนาหลายไร่เป็นสมบัติตกทอดมาจากพ่อแม่แกก็ทำมันไปลืมบอกไปว่าพ่อแกนะก่อนจะตายเป็นบ้านะเสียสติตะโกนโวยแก้ผ้าแก้ผ่อนถือมีดยาวตั้งศอกไล่ฆ่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเนี่ยหนีกันกระเจิดกระเจิงไปตามกันเขาเล่ากันว่าก่อนโน้นตะไบพ่อในเบิ่มเนี่ยเป็นคนทำบาปทำกรรมเอาไว้มากชอบฆ่าสัตว์เลี้ยงไก่เอาไว้เชือดกินทีละตัวสองตัวเลี้ยงหมูก็ฆ่าหมูบางทีนี่เขาจะมีงานแต่งงานบวชกันหรือว่างานบวชกันที่หมู่บ้านเนี่ยนะตะไบคนนี้แกก็ไปเสนอขายหมูที่แกเลี้ยงอ่ะแล้วก็เชื่อให้เขาด้วยเจ้าภาพคิดดูแล้วราคามันถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดเขาก็เอาตะไบแกก็จะเป็นคนจัดการแทงคอหมูนั่นแหละคือตะไบพ่อในเบิ้มพอแก่ตัวในใบก็เป็นบ้าตอนตายก็ไม่ได้ตายดีตายหวงวิ่งเอามีดไล่ฟันคนผ้าผ่อนไม่นุ่งอ่ะตอนบ่ายๆวันนั้นแดดร้อนวิ่งท่าไหนไม่รู้เกิดสะดุดขาตัวเองหกล้มมีดที่ถืออยู่มันยังไงไม่รู้หันกลับมาตัวแกเองล้มทับลงไปแล้วปลายแหลมมันก็เสือกพรวดเข้าที่หน้าอกนี่ตะไบร้องลั่นเลยคนไปดูแกนอนจมกองเลือดตายแล้วทีนี้ในเบิ้มนี่หลังจากที่พ่อตายก็อยู่คนเดียวก็ทำนาทำไร่ไปอยากได้เมียก็ไม่มีใครเขาเล่นด้วยเคยไปมองผู้หญิงสองสามคนแต่ละคนพอรู้ว่าในเบิ้มสนใจอ่ะหนีเลยสายหน้าหนีไม่อยากเจอหน้าในเบิ้มพยายามหลบหลีกทีนี้อายุแกก็เป็นหนุ่มใหญ่40กว่าปีแล้วหาเมียไม่ได้อย่าว่าจะสาวสาวสดๆเลยแม่ไม้ก็ยังกลัวไม่กล้าจะไปยุ่งกับแกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งช่วงนั้นคุณปัญญาเนี่ยที่เล่าเรื่องเนี้ยเขาแต่งงานกับเมียไปอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ไปเห็นในเบิ้มทําในสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านตกอกตกใจคือแกเลี้ยงควายไว้ใช้งาน3ตัวเช้าๆก็จูงมันไปให้กินหญ้าในทุ่งทุกวันผูกล่ามเอาไว้ในทุ่งโล่งให้มันกินหญ้าไปเรื่อยๆจนตะวันสายโด่งถึงจะเอาเข้าบ้านทีนี้มีอยู่วันนึงนางตัวเมียตัวนึงเนี่ยมันเกิดไปกินน้ําที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าเอาไว้ยาฆ่าหญ้าที่เขาฉีดในเวลาฝนตกมันก็จะไหลไปรวมตกค้างอยู่ในแอ่งน้ำนางตัวนี้ก็ไปกินข้าวกินเข้าไปก็ท้องเสียหมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นนอนอยู่กลางนาในเบิ้มก็ไปหายามากรอกปากมันแต่มันก็ไม่ดีขึ้นแกก็เอาไม้หวดจะให้มันลุกขึ้นเดินกลับบ้านมันเจ็บก็พยายามยักแย่ยักยันทรงตัวแต่แล้วก็ล้มแผลลงไปอีกไม่มีแรงมันก็โมโหตะเบิ้มโมโหใหญ่เคี้ยนเพี้ยไม่ยั้งมือมันก็พยายามจะลุกนะลุกแล้วก็ล้มลงไปอีกก็ทำอย่างนี้อยู่หลายหนหลายทีตะเบิ้มก็ตีด้วยด่าด้วยเวลาผ่านไป3วันมันก็นอนอยู่ในทุ่งอยู่อย่างนั้นแหละตะเบิ้มก็บอกขายมันให้กับคนที่ชำแหละเนื้อขายคนชำแหละเนื้อขายนี่ชื่อลุงเวียงก็มีการตกลงราคากันลุงเวียงก็ถามว่ามันตายแล้วหรือยังในเบิ้มก็บอกว่ามันตายแล้วไปจัดการชำแหละได้เลยลุงเวียงก็รับซื้อในเบิ้มก็ขอให้ลุงเวียงนะจ่ายเงิน

0: บุตรให
1: ้งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจ
16: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสูบ
18: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
19: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคันน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงชนาการเล็มทองรายงาน
4: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริครับ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียส่งโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันก็จะมักมีเรื่องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อเจออะไรที่ไม่สุขไม่สมหวังมันก็จะเสียใจเป็นเรื่องปกติผมเองก็เสียใจการเสียใจนี่ถือเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันจะกลายเป็นเสียเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วช่างมันนะเหมือนในหลวงท่านทำโครงการช่างหัวมันเอามันไปใส่ตาช่างแต่ที่จริงก็เพื่อที่จะสอนคนไทยนะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เพื่อที่จะสอนคนไทยว่าชีวิตที่จะมีความสุขได้นี่ต้องหัดช่างมันช่างมันเถอะก็แค่นั้นพอช่างมันแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็ผ่านไปนะครับเราไม่ต้องไปรำลึกไม่ต้องไปขุดในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตสิ่งที่ทำให้เราเสียใจไม่ต้องไปสะกิดไม่ต้องไปเกามันแผลมันก็ไม่หายแต่ถ้าเรื่องดีๆนี่ให้เรานึกเออเคยทำดีอย่างนั้นเคยทำบุญอย่างนี้เคยสร้างศาลาตรงนั้นไปบริจาคเงินตรงนั้นคอยช่วยเหลือคนอย่างนี้นึกแล้วมันมีความสุขนึกเถอะครับท่านผู้ฟังมันเป็นการย้อนกุศลย้อนบุญของเราให้เกิดปีติให้เกิดสมนัสในสิ่งดีๆที่เราทำมาอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกว่าเวลาทำความดีนี่ให้เขียนเอาไว้ให้บันทึกเอาไว้ให้จดเอาไว้ทุกวันนะครับวันนี้ทำบุญ10บาทช่วยคนจน20บาทวันนี้บริจาคใส่ซองผ้าป่า100นึงนะวันนี้ได้ถวายได้ใส่บาทจดเอาไว้ทุกวันทุกวันแล้วก็อ่านนะครับเป็นเดือนมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็จะนึกอู้นี่เราทำบุญได้ขนาดนี้เชียวเนอะเป็นปีมาปีหนึ่งแล้วก็มาอ่านดูอู้มันมีความสุขถึงขนาดที่ว่าขณะที่เราป่วยนะครับขณะที่เราป่วยนี่ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าให้ลูกหลานเอาบัญชีบุญเอาบัญชีความดีนี่ไปอ่านให้ฟังฟังแล้วใจมันสบายใจมันชุ่มชื้นเพราะว่าท่านผู้ฟังครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยก่อนตายจิตใจต้องดีมันจะต้องเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีเขาเรียกว่ากรรมนิมิตจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถทุกขสุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วนี่ทุกขติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่ผ่องไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้เราจะเห็นนะครับคนโบราณเวลาจะตายนี่เอาดอกไม้ใส่มือให้ท่องคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธท่องไว้ให้จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วเอาบัญชีคุณงามความดีขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงเนี่ยเราเขียนไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเล่มเป็นเล่มนี่ให้ลูกหลานมาอ่านให้ฟังอ่านแล้วจิตเราก็ค่อยๆจะนึกค่อยประวัติมันก็จะนึกถึงมันก็จะเยอะนะครับยิ่งนึกมากก็ยิ่งมีหลายเท่านึกบ่อยก็นึก2ครั้งก็2เท่านึก3ครั้งก็3เท่านึก10ครั้งก็10เท่าจิตก็จะผ่องใสนะครับส่วนมากเราทำความดีเราไม่ค่อยได้จดลืมอายุมากก็ลืมไปบริจาคตรงไหนยังไงมันลืมท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเรามาย้ำบ่อยๆนี่มันจะเกิดกุศลจิตใจจะผ่องใสฉะนั้นทำความดีให้นึกถึงทำความชั่วไม่ต้องไปนึกถึงนะครับจะเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะกลายเป็นเสียเวลานะครับมองปัญหาให้เป็นเหมือนกับเม็ดทรายถึงเยอะมากมายแต่ก็ทรายเม็ดเล็กแค่นิดเดียวช่างมันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องคนใจบาปตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลุงเวียงก็ว่าเดี๋ยวชำแหละมันก่อนนายเบิ้มก็ไม่ยอมจะเอาตังค์ก่อนลุงเวียงก็บอกว่าข้าไม่โกงเองหรอกไอ้เบิ้มข้าหากินอาชีพนี้มานานแล้วข้าไม่อยากเสียชื่อเพราะไอ้เงินแค่นี้ข้าหัวงอกแล้วนะพูดกันอยู่ตั้งนานนายเบิ้มถึงได้นิ่งไปลุงเวียงกับพวกหลายคนก็เตรียมเครื่องมือไปที่ท้องทุ่งมีตะกร้าหาบมีมีดไปหลายเล่มมีหินรับมีดไปด้วยเกลือเม็ดอีกถุงหนึ่งถุงใหญ่ฮะนอกจากนั้นก็เตรียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมจะเอาไปต้มยำทำแกงเป็นกับแกล้มเพราะว่ามีเหล้าขาวไว้ทั้ง3ขวดมีไม้ฟืนไปด้วยหอบใหญ่เตรียมไปพร้อมละพอพวกลุงเวียงไปถึงก็เห็นควายตัวนั้นมันยังนอนลืมตาหายใจขะแมวขะแมวอยู่ ลุงเวียงก็เลยให้คนไปตามนายเบิ่มมาไหนเอ็งบอกกับมันตายแล้วไงเบิ่มโอ้ยอย่างนี้ไม่ตายจะว่าไงอีกลุงตาเบิ่มแตะสีข้างมาดังผลักมันก็นอนนิ่งโอ้ยแบบนี้ข้าไม่เอาข้าไม่ทำมันยังหายใจอยู่ข้าซื้อแต่ควายที่มันตายแล้วลุงเวียงหาว่านายเบิ่มหลอกให้เสียเวลาบอกว่าตายแล้วทั้งที่มันยังไม่ตายอย่างนี้มันพูดไม่ตรงความจริงหลอกให้รีบหาข้าวของกันวุ่นวายไปหมดลุงเวียงแกโมโหใหญ่แกก็เลยบอกเอ้ยพวกเรากลับเถอะลุงเวียงกับพรรคพวกก็พากันเก็บข้าวของกลับยังไม่ทันเข้าหมู่บ้านนายเบิ่มก็รีบวิ่งมาบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวแกวิ่งไปบ้านไปลากค้อนปอนอันใหญ่เบ้อเร่อจะออกมาพวกลุงเวียงที่นั่งพักเหนื่อยกันอยู่ใต้ต้นมะขามเทศก็มองหน้ากันนายเบิ่มเอาค้อนไปทุบหัวควายตัวนั้นตุบตุบลุงเวียงกับพรรคพวกก็พากันวิ่งไปดูปรากฏว่าเขาสังหารมันเรียบร้อยแล้วเลือดเต็มหัวเต็มหูไปหมดมันตายลืมตาโพรงเยอะเลือดเต็มตาลุงเวียงกับพรรคพวกนี่เคยชำแหละวัวควายมาหลายตัวแล้วยังมองกันอย่างสยดสยองเอามาเล่ากันทีหลังบอกว่าเอ้ยเบิ่มนี่มันโหดร้ายจริงๆหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปแล้วคนก็พากันกลัวในเบิ่มมากถือว่าเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ต่างก็หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลมีน้อยคนน่ะที่จะพูดกับมันแล้วในช่วงนี้มันก็หันไปกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็มักจะมีเรื่องกับคนอื่นเพราะมันเลือดร้อนแล้วชอบทำอะไรบ้าเลือดใครพูดไม่เข้าหูนี่เดียววิ่งไปบ้านไปเอามีดปาตานเล่มเบ้อใช่ไหมยิ่งนานวันมันก็ยิ่งมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นร้านค้าร้านขายเขาก็ไม่อยากจะขายเหล้าให้มันแต่ก็กลัวมันจะอารวาสก็ต้องจำใจขายให้บ้านไหนมีงานเลี้ยงมันก็จะไปหาเหล้ากินเจ้าภาพเห็นมันมาก็สายหน้าแต่ก็ต้องต้อนรับเพราะไม่ต้อนรับก็ต้องมีเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องมันเกิดก็ต้องเอาเหล้ามาให้เขากินแต่พอมันกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วเขามักจะมีเรื่องอยู่ดีทำให้งานเขาเสียเจ้าภาพไปยกมือไหว้ก็ยังไม่ยอมหยุดปรากฏว่ามันมีเรื่องกับพวกผู้ใหญ่กับนันพวกนักเลงหัวไม้มันไม่กลัวใครไม่ว่าแก๊งไหนมันไม่สนใจมันบอกคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันจะไปกลัวมันทำไมเอาไงเอากันดิตายเป็นตายคนเราเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแหละวันหนึ่งมันโดนใครไม่รู้เอามีดฟันแล้วหูข้างซ้ายขาดกระเด็นเลยกลายเป็นคนหูแหว่งจับตัวคนทำไม่ได้ด้วยเพราะคนไม่ชอบกีน่ามันเยอะพูดกันว่าไอ้คนฟันหูมันคงไม่ได้กะจะฟันแค่หูหรอกมันคงอยากจะฟันคอให้ขาดนะแต่ว่าไอ้เบิ่มเนี่ยมันหลบทันยังไงก็ตามเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยทำให้ไอ้เจ้าเบิ่มนี่โกรธแค้นมากร้องท้าเปล่าให้มาสู้กันตัวต่อตัววันหนึ่งที่หมู่บ้านเขามีงานปีใหม่จัดงานที่บ้านกำนันลานบ้านกว้างนี่คนมาเยอะลานบ้านกำนันใหญ่มาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานนี้ไม่ว่าใครก็เมาสนุกสนานกันไอ้เจ้าเบิ่มก็ไปร่วมด้วยคนนี่มองหน้ากันรู้แล้วงานเนี้ยเดี๋ยวมีเรื่องแน่เพราะว่ามันเที่ยวแกะคนนั้นแกะคนนี้กำนันขอร้องให้สงบมันก็ท้ากำนันบอกให้เอามีดมาฟันกันตัวต่อตัวถ้ากำนันล้มมันได้เนี่ยมันจะยอมว่างั้นกำนันแกก็สายหน้าเลี่ยงออกมามีคนหมั่นไส้มันเยอะที่มันทำกลางเป็นนักเลงใหญ่งานปีใหม่หมดรสหมดชาติเพราะมันทีนี้ประเพณีตอนปีใหม่เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาปืนออกมายิงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไอ้เจ้าเบิ่มนี่ก็เที่ยวไปแย่งปืนเขาให้หันปากกระบอกใส่หน้าอกตัวเองเอาสิวะเอาเลยยิงกูสิยิงกูเลยทุกคนก็พากันหนีหมดใครจะไปกล้าไม่แน่นี่ว่าพวกหมาทั้งนั้นเนี่ยดีจะลอบกัดไอ้พวกจริงหมาเกิดไอ้หมาลอบกัดงานปีใหม่เลิกล้มอย่างไม่เป็นท่าจะเบิ่มก็กลับบ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่อีกแล้วนี่เขากลับบ้านกันหมดแล้วเช้าวันใหม่ก็มีข่าวพูดกันไปทั่วหมู่บ้านไอ้เบิ่มตายแล้วตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านเกือบจะถึงบ้านมันเองอยู่แล้วคนไปดูกันเต็มคุณปัญญาก็ไปมองเห็นร่างสูงใหญ่ผิวดำมาเมื่อมเนี่ยนอนตะแคงซ้ายจมกองเลือดอยู่ข้างป่าตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยรอยแผลโดนมีดฟันหัวก็โดนทุบตีด้วยไม้หน้าสามเนี่ย เห็นไม้หน้าสามเปื้อนเลือด2อันตกอยู่ใกล้ๆศพตำรวจเขาสอบสวนหาตัวคนร้ายเอาคนนั้นไปสอบคนนี้ไปสอบ10กว่าคนก็ไม่ได้ตัวมือฆ่าเพราะศัตรูมันเยอะด้วยกันจนแล้วจนรอดก็หาตัวคนฆ่าไม่ได้พี่น้องเขาก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวเพราะรู้นิสัยคนตายดีว่ามันเป็นคนยังไงแต่ที่ชาวบ้านพูดกันมากก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับไอ้เจ้าเบิ้มเอาค้อนทุบหัวควายแล้วตัวมันเองก็ต้องมาตายในสภาพโดนทุบหัวนี่มันคล้ายๆกันแต่บางคนก็ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญตอนหลังนี่คุณปัญญาย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาแล้วพาครอบครัวย้ายมาหางานทำในกรุงเทพแต่ก็ยังจำเรื่องที่เล่านี้ได้ดีก็เล่าให้เพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันฟังเขาก็บอกว่านั่นแหละไม่มีอะไรหรอกกรรมที่ไอ้เบิ้มทำไว้กับควายเนี่ยมันถึงต้องเจออย่างนั้นมั่ง
0: ครับนั่นก็คือนิทานเรื่องคนใจบาปจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบนะครับยังมีนิทานอีก2ในอีกเรื่องหนึ่งนะครับจบในตอนนี้คือเป็นเรื่องผีไม่ชอบเรื่องราวจะเป็นยังไงค่อยมาตามฟังกันนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้เนื้อจริงๆท่านผู้ฟังนะบางคนสงสัยว่าเอาเปลือกมาทำหรือเปล่าโอ้ถ้าเปลือกไม่ได้ท่านผู้ฟังมันฝาดนะครับใครก็จะกินเปลือกเอาเปลือกมากินเป็นเนื้อนะครับมันก็เลยมีเปรี้ยวมั่งมีหวานมั่งอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มังคุดที่โดนนะครับถ้าเป็นมังคุดสุกมันก็หวานหน่อยมังคุดสุกน้อยมันก็อมเปรี้ยวหน่อยนะครับเป็นมังคุดจากจันทบุรีจากสวนจันทร์นะครับน้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราช่วยนะครับช่วยร่างกายของเราปกติร่างกายของคนเราเนี่ยโดยความอยู่รอดทางชีววิทยาโดยธรรมชาติของมันเนี่ยร่างกายของคนทุกคนเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้มันทำได้ท่านผู้ฟังแต่อายุมากลงเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนำตัวช่วยนั่นก็คือน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพรอย่างลงตัว20กว่าตัวนะครับเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจตัวช่วยที่ดีที่ผมมั่นใจอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูทัก3ขวดถ้ามันไม่ดีอย่ากินต่อถ้าดีค่อยกินต่ออยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับลองดูครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: โลกในยุคทุนนิยมบริโภคมนุษย์เราถูกกระตุ้นให้อยากแล้วก็หลอกให้ซื้อทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นโรคใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าโรคบ้าช้อปปิ้งทำอย่างไรเราจึงจะสามารถระงับโรคบ้าช้อปปิ้งได้สำเร็จก็ขอให้คำแนะนำเอาไว้3ประการนั่นก็คือ1สิ่งที่เรากำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆแต่ถ้าเป็นการวิ่งตามความอยากก็ควรจะหักห้ามใจตนเอง 2. ควรจะบอกตัวเองเสมอว่าโลกของการแสวงหาความสุขนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงความสุขที่เกิดจากการช้อปปิ้งตามใจฉันเท่านั้น 3. จะซื้ออะไรต้องถามใจตัวเองว่าจะกระทบต่อสถานภาพทางการเงินหรือไม่ถ้ากระทบก็ต้องหักห้ามใจแต่ถ้าทบทวนด้วยคติธรรมทั้ง3ประการแล้วโรคบ้าช้อปปิ้งยังไม่หายพระอาจารย์ก็ขอให้คติธรรมจำง่ายๆว่าช้อปสนุกจะทุกข์ถนัดช้อปจำกัดจะสุขสว่าง

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีไม่ชอบเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องของปู่เพิ่มปู่เพิ่มคนนี้ไม่ใช่ปู่แท้ๆของคุณบุญช่วยหรอกคุณบุญช่วยกับพ่อเนี่ยเคยไปนอนค้างบ้านของปู่เพิ่มเนี่ยบ่อยๆแกเป็นลุงของพ่อเป็นพี่ชายของปู่พ่อเล่าว่าตัวของปู่เพิ่มเองเนี่ยแกเคยโดนผีหลอกมาแล้วในตอนที่แกยังเด็กๆแต่แกไม่ใช่คนกลัวผีกลัวสางแกเคยบอกว่าผีมันจะทำอะไรแกได้คนมันต้องเก่งกว่าผีสิผีจะมาเก่งกว่าคนได้ยังไงคนน่ะมีตัวมีตนผีน่ะมีตัวมีตนที่ไหนล่ะมีแต่วิญญาณเด็กๆคนอื่นก็กลัวผีกันทั้งนั้นน่ะแต่แกเฉยๆคนชมกันทั้งหมู่บ้านว่าเป็นเด็กที่กล้าหาญชาญชัยไม่เกรงกลัวพูดผีปีศาจแกก็ปลื้มอกปลื้มใจเหลือเกินเดินไปไหนมาไหนก็ได้กลางค่ำกลางคืนแกไม่กลัวอะไรอย่างนั้นไปวัดค่ำๆก็ไปคนเดียวเดินผ่านป่าช้าก็ยังเดินมาแล้วหรือจะให้เข้ามาในป่าช้าก็ยังได้ไปดูลิเกไปดูหนังตะลุงก็ไปคนเดียวกราบคนเดียวอย่าว่าแต่จะไม่กลัวผีเลยคนแกก็ไม่กลัวอีกต่างหากทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งแกมีความจำเป็นจะต้องไปขอยาจากหลวงพ่อที่วัดเพราะว่าน้องสาวของแกเกิดท้องเสียอย่างรุนแรงพวกผู้ใหญ่ก็ใช้ให้แกไปขอยามาให้น้องกินทีแรกเขาจะให้คนไปเป็นเพื่อนแต่แกบอกไม่ต้องไปได้ว่างั้นแกออกจากบ้านก็วิ่งตือไปเลยไปในถ้ำกลางความมืดสลัวของกลางค่ำกลางคืนนั่นแหละแกก็วิ่งบ้างเดินบ้างไปตามทางที่ทอดยาวไปถึงวัดอยู่ทางทิศใต้ของบ้านแกนะวัดที่ว่าเนี่ยนะเกือบถึงวัดก็ผ่านข้างๆป่าช้าแกได้ยินเสียงหมาหอนขึ้นมาหมาตามบ้านที่อยู่ข้างทางเสร็จแล้วก็หมาวัดร่วมด้วยช่วยกันประสานเสียงกันโหยหวนเยือกเย็นทีเดียวอย่านึกว่าปู่เพิ่มจะกลัวนะไม่กลัวไม่หวั่นไหวเดินไปอย่างมั่นอกมั่นใจผ่านป่าช้าไปอย่างสบายๆแต่พ้นมาแล้วเข้าเขตวัดได้ 2-3 ก้าวแกก็ต้องหันกลับไปมองเพราะว่าแกได้ยินเสียงหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักของผู้หญิงแกก็นึกว่าสาวๆนัดพบกับหนุ่มๆแกก็ไปยังกุฏิหลวงพ่อไปเรียกขอยาท่านก็ให้บอกวิธีใช้วิธีกินมาด้วยเสร็จแล้วแกก็รีบเร่งรุดลงจากกุฏิกลับบ้านมันก็ต้องผ่านทางเก่าอีกนั่นแหละก็คือไปทางข้างๆป่าช้าพอผ่านป่าช้าเท่านั้นนะแกก็ได้ยินเสียงหัวเราะอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงผู้ชายแกหันไปมองเพื่อจะดูว่าใครกันมาหัวเราะมืดๆค่ำๆอยู่ข้างทางแต่แกก็ไม่เห็นใครพอแกหันไปเสียงหัวเราะก็เงียบหายแต่พอแกออกก้าวเดินเสียงหัวเราะก็ดังอีกแกก็หยุดหันไปมองอีกก็เงียบแกก้าวเดินมันก็หัวเราะแกหยุดมันเงียบบางทีเสียงผู้หญิงบางทีเสียงผู้ชายเป็นอย่างเงี้ย2-3หนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแกไม่เคยกลัวเกรงไม่ว่าผีไม่ว่าคนแกก็เลยถามไปว่าใครอ่ะมาหัวเราะทำไมวะบ้าเปล่าแกใช้คำพูดคำจาแบบผู้ใหญ่นักเลงโตเลยทีเดียวเสร็จแล้วแกก็ออกเดินเงียบกริบเลยไม่มีเสียงหัวเราะอีกไม่ว่าเสียงหญิงเสียงชายแกกลับบ้านเอายาให้น้องกินหายโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แกก็เล่าไอ้สิ่งที่แกเจอให้พวกผู้ใหญ่ฟังพวกเขาก็พากันพูดว่าคงจะมีใครล้อเล่นน่ะแต่ก็เตือนว่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่เหมาะนะเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแต่เวลาผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นมีใครมาต่อว่าต่อขานอะไรคงจะกลัวเสียหน้าที่โดนเด็กด่านะมั้งก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่งวันนั้นวันพระข้างแรมมีคนแถวบ้านตายลงด้วยโรคฝีที่ลำคอนี่บวมใหญ่อย่างกับคอวัวคอควายคนตายอายุกลางคนและเป็นผู้ชายเขาตั้งศพสวดกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าแกตายที่บ้านเขาก็เลยไม่ได้เอาศพไปวัดแล้วแกก็ไม่ได้ตายหงด้วยนี่สมัยก่อนเขาถือกันเรื่องตายดีตายร้ายถ้าคนตายหงเขาจะเอาศพไปตั้งสวดที่วัดจะไม่เอาเข้าบ้านเลยแต่ถ้าตายดีเจ็บไข้ได้ป่วยตายหรือว่าแก่เฒ่าหมดลมไปเองหรือเป็นลมตายเนี่ยเขาก็จะตั้งศพสวดที่บ้านแล้วก็สวดกันหลายคืนยิ่งคนมีเงินมีทองก็ยิ่งสวดนานคนที่ยากจนคนแค้นก็สวดน้อยหน่อยสวดไม่กี่คืนแล้วก็หามไปวัดคนตายในวันนั้นชื่อในเทอมที่ตายแกเป็นคนแบบที่ว่าชอบทั้งนักเลงแต่ว่านักเลงสมัยก่อนเขาไม่ใช่อันธพาลที่เที่ยวไปหาเรื่องหาราวคนอื่น ขาเป็นนักเลงเขาก็อยู่ส่วนของเขาไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่คนอื่นอย่าไปล่วงละเมิดเขาเข้าได้เรื่องทันทีทันใดเลยทีเดียวละแล้วอีกอย่างญาติพี่น้องของเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาใครก็อย่าได้ไปทำอะไรเข้าเขาก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือชำระแค้นทีเดียวในเทอมคนนี้ยังชอบกัดปลาตีไก่ด้วยก่อนตายนี่เขาเดินผ่านป่าช้าแล้วก็โดนผีหลอกโดยเป็นเสียงหัวเราะมีสองเสียงเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเขาก็เอาปืนยิงเข้าไปตามเสียงปรากฏว่าเงียบกริบไปเลยแล้ว3วันต่อมาเขาก็ล้มหมอนนอนเสือเป็นฝีที่ลำคอพ่อหมอคนหนึ่งที่อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยแกเป็นทั้งหมอยาเป็นทั้งหมอผีด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ตามแกมารักษาเนี่ยเขาเรียกใช้หมอคนอื่นเขาก็บอกว่าในเทอมคุณจะต้องโดนผีมันทำผีที่เอาปืนไปยิงมันน่ะแหละมันก็เลยทำให้ลำคอบวมใหญ่ปวดทนไม่ไหวร้องโอดโอยทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้ทรมานมากๆมันก็จะแกล้งยังไม่ยอมให้ตายง่ายๆแล้วมันแอบเข้าสิงร่างเขาด้วยเพื่อจะหลอกกินอาหารหวานคาวที่คนป่วยอยากจะกินโน่นกินนี่อยู่ไม่ขาดนั่นน่ะสั่งให้ลูกเมียทำแกงเนื้อแกงไก่ไก่ต้มจิ้มน้ำจิ้มเหล้ายาปลาปิ้งอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็เพราะว่าผีสองผัวเมียน่ะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมากินอย่างอร่อยอร่อยนี่ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นผีสองผัวเมียที่ว่านี่ก็คือนางจันแดงกับนายงวดนายงวดนี่คนขี้ลักขี้ขโมยคนสมัยก่อนน่ะเขาเกลียดเขาระแวงกันนักผ่านบ้านใครสายตาสอดสายก็ทำให้เจ้าของบ้านหนาวหนาวร้อนร้อนนอนไม่หลับขับไม่อุ่นไปตามตามกันต่อมาก็ต้องมีอันเป็นไปก็คือตายโหงเพราะว่าโดนคนร้ายดักควันคอขาดหัวกระเด็นกลิ้งหลุนหลุนที่ข้างป่าช้ามันนานตั้ง 5-60 ปีมาแล้วคนก็คงลืมลืมจำกันไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นผีที่หลอกปู่เพิ่มก็คงจะเป็นผีสองผัวเมียคู่นั้นแหละแต่ว่าปู่เพิ่มนับว่าโชคดีที่ผีมันไม่ทำอะไรเอาคงเห็นว่าเป็นเด็กเป็นเล็ก
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีไม่ชอบจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรื่องเด็ดยังไม่จบนะครับอีกสักครู่อีกสักนิดหนึ่งค่อยมาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบในตอนนี้ในชั่วโมงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับก็ขออนุโมทนานะครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเพราะว่าน้ำมังคุดในผลกำไรส่วนหนึ่งผมก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับวันเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปเป็นประธานกฐินวัดหลวงพ่อฉันวัดนิยมมาตาท่านเผยแผ่วิทยุ13คลื่นเผยแพร่ธรรมะเงินค่าไฟน้ำมันขาดท่านผู้ฟังก็ไปช่วยท่านเป็นประธานกฐินก็ขออนุโมทนาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้มีส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ด้วยกันนะครับจงอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่มีโรคภัยแค่เจ็บก็ขอให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บด้วยบุญอันนั้นกินน้ำมังคุดก็ขอให้ถูกขอให้โดนนะครับขอให้ถูกกับโรคภัยแค่เจ็บที่มีอยู่ขอให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยบุญกุศลที่ทำมานะครับช่วงนี้เราก็ก่อนที่จะมาฟังเรื่องผีไม่ชอบนะครับเรามาฟังเรื่องราวน้ำมังคุดกันก่อน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555555 พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องผีไม่ชอบตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ตัวของปู่เพิ่มเองต่อมาแกก็ผ่านเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกไม่ใช่น้อยแกก็มักจะเล่าให้พ่อคุณบุญช่วยฟังเพราะว่าแกรักพ่อคุณบุญช่วยมากเพราะว่าพ่อไม่เคยขัดใจแกเลยว่าอะไรก็ว่าตามกันคนเราก็มักจะชอบคนที่ไม่ขัดใจไม่ขัดคออย่างนี้แหละของธรรมดาโลกอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณทนงเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับผีว่าคนทำดีผีก็จะช่วยเหลือคนทำไม่ดีผีก็ไม่ชอบเรื่องนี้เริ่มขึ้นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กับคนในหมู่บ้านไปเที่ยวทะเลกันโดยยกครอบครัวไปกันหมดเลยทั้งครอบครัวก็มีกัน3คนแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่ซี้กันเคยกินเหล้าด้วยติดสอยห้อยตามไปอีก4ชีวิตนะแล้วก็เป็นเด็กชายตัวเล็กๆเพิ่งจะเข้าอนุบาลคนหนึ่งโดนรถบรรทุกบดบี้ขยี้ตายหมดทั้งคันกี่ชีวิตด้วยกันล่ะโอ้ปาเข้าไปทั้ง7คนนี่ไม่เหลือเลยข่าวนี้ดังมากในชุมชนที่นั่นเพราะว่าตายพร้อมกันมากขนาดนั้นแล้วอีกอย่างครอบครัวที่เป็นผู้พาไปนั้นตามธรรมดาแล้วก็มีอาชีพขายอาหารตามสั่งฝีมือดีโดยเฉพาะเมียเขาไม่ว่ากะเพราไก่หมูเนื้ออร่อยไก่ผัดน้ำพริกเผาก็เยี่ยมอีกทั้งราดหน้าผัดซีอิ๊วของร้านนี้เขาชั้นหนึ่งไปหมดแต่ละนะคุณทนงที่เล่าเรื่องนี้เองก็เป็นลูกค้าขาประจำเขาเลยมันมีลางสังหรณ์ที่พูดกันหนาหูว่าจะไม่ตายกันเลยถ้าเชื่อยายแก้วสักหน่อยยายแก้วแกเตือนแล้วว่าอย่าไปกันเพราะแกฝันไม่ดีลูกชายก็บอกว่าแม่อย่ามาพูดเลยแม่ไม่อยากให้พวกผมไปเที่ยวกันใช่ไหมล่ะแม่ยายแก้วก็จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันแกไม่ได้หวงแต่แกเป็นห่วงมันจะเกิดเรื่องร้ายลูกชายก็ไม่ฟังยายแก้วนอนหลับฝันคืนนั้นว่าพวกที่จะไปทะเลกันตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกเห็นพวกเขาเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ๆน้ำทะเลก็กลายเป็นสีแดงฉานอย่างกับเลือดสดๆมันกลายเป็นทะเลเลือดไปได้ยังไงจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกฝันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแกว่าแกรีบตื่นแต่เช้าเตือนลูกชายลูกสะใภ้ไม่มีใครเชื่อแกสักคนเดียวแกถึงขั้นอ้อนวอนก็ไม่ได้ผลลูกชายบอกว่าตั้งใจกันแล้วจะไม่เปลี่ยนใจหรอกแม่จะห่วงยังไงก็เรื่องของแม่แต่เรื่องของผมก็ต้องไปทะเลกันให้ได้เสร็จแล้วพอมาตายกันทั้งคันรถอย่างนี้ก็ทำให้ยายแก้วยิ่งเสียใจโทษตัวเองว่าห้ามลูกไม่ได้พวกเขาไม่น่าจะต้องไปตายอย่างน่าอนาถอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาตายกันโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมันโครมเดียวก็จบวิญญาณก็นึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็พากันกลับมาที่บ้านบ้านสองหลังทั้งบ้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็บ้านที่พวกซี้กันเนี่ยต่างก็อยู่คนละฝากฝั่งถนนหน้าบ้านเกือบจะตรงกันก็ทำให้พอตกลงกลางคืนพอคืนวันที่สามหลังจากที่พวกเขาตายไปเนี่ยหมาละแวกนั้นก็เห่าหอนเสียงโหยหวนน่ากลัวเหลือเกินมีคนเขาพูดกันเขาเห็นกันหลายคนว่าที่ถนนหน้าบ้านสองหลังนั้นน่ะมีกลุ่มคนยืนกันอยู่ต่างมองเข้าไปในบ้านที่เป็นร้านขายอาหารส่วนอีกกลุ่มก็มองเข้าไปในบ้านที่ตรงกันข้ามนั่นนั่นแสดงว่าพวกเขาจะต้องเป็นเหล่าดวงวิญญาณที่กลับมายังบ้านของตัวทั้งสองบ้านเนี่ยปิดไฟมืดเพราะว่าไม่มีคนอยู่ส่วนยายแก้วแกไม่ได้อยู่กับครอบครัวลูกชายแกไปมาระหว่างครอบครัวนี้กับครอบครัวลูกสาวที่อยู่ถัดไปอีกหลายหลังที่แกรีบเตือนลูกชายในเช้าวันที่จะเกิดเหตุร้ายนั้นเพราะแกมานอนค้างบ้านลูกชายพอดีพอตอนเช้ายายแก้วได้ข่าวนี้แกสงสารลูกชายลูกสะใภ้และหลานชายตัวอ้วนๆของแกมากก็ได้จุดธูปบอกเล่าพวกเขาว่าพวกเขาน่ะตายไปแล้วจะกลับมาบ้านไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอยู่คนละโลกไม่ใช่โลกของมนุษย์อ่ะพวกเขาไปอยู่โลกของวิญญาณแล้วขอให้สุขสงบแล้วก็ไปสู่สุคติกันทั้งครอบครัวด้วยเถอะจะทำบุญกรวดน้ำไปให้จะไม่ให้อดอยากเลยลูกชายลูกสะใภ้ของแกเป็นคนค้าขายข้าวปลาอาหารก็จริงแต่ไม่เคยทำกับข้าวกับปลาใส่บาตรพระเลยคือเขาเป็นคนไม่ชอบทำบุญแถมยังเหน็บแนมยายแก้วซะอีกว่าใส่แต่บาตรนั่นแหละคือยายแก้วเนี่ยแกใส่บาตรทุกเช้า ทำแต่บุญตัวเองไม่กินของดีๆเอาไปใส่บาตรให้พระหมดตัวเองกินน้ำพริกผักต้มแกงส้มปลาเค็มไม่รู้จักหาความสุขในการกินการอยู่หวังแต่ชาติหน้าชาตินี้ไม่ยอมอิ่มหมีพีมันชาติหน้าจะไม่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ตายแล้วก็เห็นหายเงียบมาไปหมดเนี่ยไม่เคยมีใครมาบอกว่าตายแล้วเป็นยังไงจะร้อนจะหนาวจะเศร้าจะสุขทุกร้อนยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีเขาไม่ยอมให้เงินแกใช้เพราะกลัวแกเอาไปซื้อของใส่บาตรทำบุญหมดก็เลยดูเหมือนเป็นคนใจดำกับแม่แต่ความจริงแล้วเขาก็รักแม่มากเหมือนกับลูกคนอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องที่แกเอาแต่ใส่บาตรเท่านั้นเองบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นานมากเลยเพราะไม่มีใครกล้าไปอยู่บ้านและที่ดินเป็นชื่อของยายแก้วที่ให้ลูกชายลูกสะพ้ายอยู่กันแกก็เลยคิดจะขายมันไปเสียเพราะแกไม่อยากจะเก็บเอาไว้ให้ยุ่งยากแกบอกขายอยู่ถึง2ปีถึงได้มีคนมาซื้อคนมาซื้อเนี่ยเป็นคนมาจากที่อื่นเขาอยากได้เอาไว้ค้าขายเพราะว่าทำเลมันดียิ่งรู้ว่าก่อนโน้นเคยเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเขาก็ยิ่งอยากได้เขาก็รู้ว่าเจ้าของบ้านตายยกครัวแต่เขาไม่กลัวเขาจะกราบไหว้บูชาให้ช่วยเหลือเขาทำมาหากินสืบต่อไปเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆก็ปรากฏว่าทีแรกเขาอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าที่บ้านจะมีแต่เสียงต่างๆเหมือนกับมีคนอยู่ในบ้านนอกจากครอบครัวของเขาอะแต่อาศัยว่าอยู่กันทั้งหมด5คนแล้วก็เป็นคนตกใจยากก็เลยไม่หนีพยายามจุดธูปบอกเล่าไปเรื่อยๆเส้นไหว้ไปไม่ได้ขาดให้ความเคารพนับถือบูชาอยู่เสมอจนกระทั่งฝ่ายผีนั้นน่าจะใจอ่อนเพราะได้เข้าขวัญเขาบอกว่าให้เส้นไหว้ทุกวันก่อนเปิดร้านขายเขาก็ทำตามก็ทำให้ค้าขายดีเรื่อยมามีอยู่วันหนึ่งมาเข้าขวัญบอกว่าให้ทำต้มยำรสแซ่บๆให้เขากินหน่อยเขาก็ทำตามและอีกวันหนึ่งก็ขอให้ทอดไข่เจียวหอมๆเขาก็ไม่เคยขัดข้องเลยปฏิบัติตามทุกอย่างก็เลยหมดปัญหาทำมาค้าคล่องมีเงินมีทองใช้มีคนเสียดายร้านนี้กันหลายคนที่แรกกลัวทีหลังอยากได้ถึงมาถามขอซื้อบ้านต่อแต่เขาก็ไม่ยอมขายส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ตรงข้ามญาติพี่น้องของครอบครัวนั้นมาอยู่อาศัยแล้วทำตัวไม่ดีกันทำให้เดือดร้อนเจ็บป่วยก็ไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เด็กเล็กเจ็บออดแอดแอดไปดูหมอดูก็ทักมาว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาไม่ชอบแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ชอบเพราะพวกเขาทำตัวไม่ดีเล่นการพนันกันในบ้านบ้างกินเหล้าเมายาทะเลาะเบาแว้งกันติดยาด้วยอีกต่างหากแล้วก็มีคนพูดว่าแอบค้ายาบ้าเพราะว่าไม่ได้มีงานการอะไรทำแต่ว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือพอวันหนึ่งตำรวจมาจับตัวไปเออค้ายาบ้าจริงๆนั่นแหละเออทำดีผีช่วยทำซวยผีเกลียดจะสินะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่โรงแรมอิมพีเรียนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งพาอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
3: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะมีความรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติเป็นต้นการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือวัตถุที่ปนเปื้อนโดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปอาการแสดงออกและการวินิจฉัยปกติผู้ป่วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อย
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะมาแล้วนะคะกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์อุ๊ยรอกันหรือเปล่านะป้าจ๋า มีหนุ่มๆสาวๆรอเยอะทีเดียวนะคะบอกยังตอนนี้ถึงแย่ก็ยังแอบรอเนาะเพื่อที่จะรอเป็นกำลังใจทวีปอยู่คู่กันมาคุ้นเคยกันมาด้วยความรักทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือจะอยู่ที่ไหนส่งแรงใจมาสิ่งไหนที่ดีทวีปต้องบอกค่ะเพราะสิ่งไหนที่ดีนี่อันนี้ต้องบอกกันเลยอยากให้ใช้ของที่มีคุณภาพเนาะเหมือนอย่างแป้งเย็นเภสัชเนี่ยเขาอยู่คู่กับครอบครัวของไทยเนี่ยมานานนานทวีปก็เลยต้องมาบอกป้าๆลุงๆหนุ่มๆสาวๆบอกใช้กันเถอะเนาะเพราะสบู่เภสัชหรือแป้งเย็นเภสัชเป็นสินค้าของคนไทยหมดเลยอย่างแป้งเย็นเภสัชเนี่ยหลายๆท่านจะบอกเลยเราเนี่ยเนาะมีความหอมในตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปทําสวยให้เปลืองสตุ้งสตังเลยเพราะความหอมของแป้งเย็นเภสัชยั่วยวนอยู่แล้วเนาะใครอยู่ใกล้ติดหนึบเลยทีเดียวนี่เราต้องไปหาซื้อมาใช้กันค่ะใช้แทนน้ําหอมได้ความหอมของแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจจริงๆใครได้กลิ่นแล้วอยากจะใช้บ้างเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะรีบใช้แต่ FC ของเภสัชจะรู้เลยว่าทั้ง3สี3กลิ่นหอมยั่วยวนถ้าอยากรู้เวลาที่ใครต่อใครอยู่ใกล้ได้กลิ่นหอมๆยั่วยวนเขาจะมีอาการแบบไหนกันนะไปหาซื้อมาใช้นะทั้งกระป๋องสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนเร้าใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบลิ้นลับหน้าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปลิ้นเซ็ตหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจจะหอมแบบไหนใครก็ติดหนึบไม่ยอมห่างได้กลิ่นแล้วโอ้โหอยากจะไปถามเลยไปใช้น้ำหอมอะไรกันมาเนี่ยเนาะสาวๆหลายท่านเลยทีเดียวที่คุยให้ฟังกันมาทวีปก็ดีใจขอบคุณสาวๆบัญเชียนบัญเชียนชัยนาทเนี่ยหรือจะมีคุณลุงคุณป้าอีกหลายท่านคุณสมควรด้วยนะนะป้าๆจากอุทัยธานีแล้วก็คุณป้าสมบูรณ์เห็นที่จะเอ่ยถึงกันบ่อยเพราะว่าป้าบอกว่าฟังทวีปอยู่นะน้องสมพรปรวัตลุงชวนเนี่ยนะป้าๆลุงๆจากพัฒนานิคมลุงนิดปนวลเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเป็นแฟนเพลงของเพศสัตว์กันมาแบบเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะอย่างป้าวิไลป้ากนกวันลุงประสิทธิ์เนี่ยป้าๆจากพัฒนานิคมด้วยทวีปมีเพลงให้ฟังอีกนะคะนี่เพลงนี้สาวๆของเราที่อยู่หลุมข้าวแล้วก็สาวบ้านหมอจริงๆสาวๆบ้านหมอเนี่ยเขาแนะนำไว้นะคะบอกแม้ยังไงก็รักอยู่ไม่เคยตายไปจากใจอยู่ในใจตลอดเลยฟังกันเลยค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ฮะหลายท่านจะบอกกับทวีปเลยแม่ส่งไลน์มาทวีปดีใจนะคะเนี่ย ที่เป็นกำลังใจกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจากสิงห์บุรีเนาะป้าๆจากสิงห์บุรีป้าเล็กป้าแล้วก็มีคุณลุงสาธรนะคะที่สิงห์บุรีด้วยนะคะนะจากเขาสมอครบอกยังเหนียวแน่นไม่ต้องห่วงว่าจะแหมไม่เป็นกำลังใจกันกลางคันโอ้ยแหมป้าจ๋าลุงจ๋าขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะใช้สบู่เพศสัตว์กันหรือยังทวีปบอกมาทุกวันเลยนะอยากให้อาบน้ำเนื้อตัวสะอาดค่ะเพราะสบู่เพศสัตว์อาบน้ำแล้วตัวไม่แห้งไม่ตึงเราจะมีความสุขกับการใช้สบู่หอมหอมหอมติดเนื้อติดกายทนนานด้วยนะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปทำความสะอาดผิวได้อย่างดีเลยทีเดียวเราจะอาบน้ำเพลินเลยทีเดียวเพราะเขามี2สีเนี่ยซื้อไปแล้วใช่ไหมสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ลองใช้ลองใช้ดูขอบอกเลยว่าต้องติดใจแน่ๆเลยทีเดียวเพราะคุณยิ่งอาบน้ำคุณยิ่งใช้ผิวจะสดชื่นชุ่มชื้นกระจ่างใสถ้าร้อนแบบนี้ใช้ได้เลยนะรักตัวเองอยากมีความสุขเวลาอาบน้ำอยากได้สบู่ที่มีคุณภาพอาบแล้วโอ้โหเนื้อตัวกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมไกลไปถึงข้างบ้านทีเดียวยกให้เขาเลยอะเรื่องของความหอมเนาะอันนี้ทวีปบอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะท่านฟังค่ะนะใครอยากลองเนี่ยไปซื้อเลยเพราะทุกวันนี้เขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศเลยนะของผลิตภัณฑ์เภสัชจำชื่อไว้เลยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะสาวจากหินกองสระบุรีหรือจะเป็นสาววังขอนขว้างนะมีสาวบ้านห้วยวัดตายน้องปณีป้าแมวป้าแมวด้วยป้าแมวป่าโมกนะป้าจ๋าฟังทวีปอยู่เป็นประจำเลยป้าสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะทวีปมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะกับรายการเพลงรักจัดเพศสัตว์นะคะรอยยิ้มเติมแรงค่ะคนเรานี่ถ้าหากเรากำลังทุกข์กำลังเศร้ากลับมาถึงบ้านและมีรอยยิ้มเนาะหน้าตาพริ้มพราวรออยู่เหมือนเติมแรงให้เราสู้ได้เหมือนกันขอบคุณหนุ่มๆจากลำพยนต์นะคะแนะนำไว้ค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ท่านผู้ฟังมาอยู่ช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเพสัชแล้วเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังใช้สบู่เพสัชไว้เทนนิ่งโซไปอาบน้ำกันทุกท่านเลยทีเดียวบอกแม่ฟองนุ่มจริงๆมันอย่างที่ทวีปบอกกันเนาะแล้วหอมหอมสบู่ของคนไทยนี่หอมหอมนะหอมมากมากยิ่งอาบน้ำด้วยสบู่เพสัชไว้เทนนิ่งโซแล้วเราโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพสัชเพราะว่าแป้งเย็นเพสัชทั้ง3สี3กลิ่นทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนยั่วใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับน่าค้นหานะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าแป้งเย็นเพสัชนะคะถ้าเป็นสีชมพูหอมเย้ายวนยั่วใจอันนี้นะมีป้าๆที่เขาสมอคอนจะบอกนะแต่ถ้าสีฟ้าเนี่ยหอมแบบเล่นลับนี่แล้วก็สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่แต่ละสีแต่ละสูตรแต่ละกลิ่นจะแตกต่างกันไปแต่บางคนที่บอกก็ชอบ3สี3กลิ่นถ้าชอบ3สี3กลิ่นซื้อไปเลยเหมือนคุณป้าแสงเทียนที่อยู่สุวรรณภูมิบอกแม้เดี๋ยวทวีปจะไม่เชื่อว่าป้าเนี่ยเป็น FC ของเพสัชนะใช้อยู่เป็นประจำเลยน่ารักทีเดียวนะคุณป้าแสงเทียนเนี่ยและใช้สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซปด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะใช้แป้งเราก็ต้องอาบน้ำก่อนเนาะสบู่เพสัชเนี่ยทำให้เนื้อตัวสะอาดฟองนุ่มมีวิตามินซีเหมือนที่ทวีปเรียนให้ทราบผิวของเราจะชุ่มชื้นกระจ่างใสใครก็ชอบให้ผิวตัวเองอ่อนเยาว์วัยเพราะนั้นเลือกไปอาบน้ำนะทั้ง2สี2สูตร2กลิ่นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังค่ะคุณจะได้เนื้อตัวหอมก่อนจะออกไปทำงานกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครอยู่ไกลก็ติดหนึบไปเลยทีเดียวค่ะคุณขาความหอมระดับตัวแม่นะต้องแป้งเย็นเพสัชแล้วอีกอย่างถ้าหากว่าใช้สบู่เพสัชรวมไปด้วยจะเพิ่มความหอมเรียกว่าหอมฟุ้งผิวใสขึ้นเราต้องลองค่ะเราต้องลองใช้เลยทีเดียวนะหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะอาบน้ำบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นไปใช้รวมกันเข้าอุ้ยหอมมากมายเลยทีเดียวประทับใจขอบอกเลยทีเดียวรีบไปหาซื้อทั้งแป้งเย็นเพสัชแล้วก็สบู่เพสัชมาใช้กันนะลำลาตรงนี้เวลาหมดแล้วค่ะเนาะบ่ายโมงถึง2โมงเย็นค่อยพบทวีปกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: อันน่ะพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม2วัยรุ่นกระหน่ำยิงคู่อริที่งานหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกกระสุนพลาดถูกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายได้แล้วและเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปันทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา 16:00 นเมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้ง2ฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในพื้นที่สูงรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้หน่วยทหารยังคงประสานงานและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
8: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: คร
1: ับ รัน
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782 I'm yours
7: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
8: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะทุกช่วงที่ดีเจหน่อยจัดรายการเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนับสนุนรายการกันกับเราได้ทุกช่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนบ่ายช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงไหนก็ตามนะคะทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะ2สถานีนะคะก็ยังมีออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ก็ไปที่ Google เลยหยิบมือถือขึ้นมานะพิมพ์สถานีวิทยุเมืองลพบุรีแล้วก็พิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ไปกดตรงบสป .612 ก็ได้นะคะสนับสนุนรายการกันกับเราเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะสนใจจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองต้องการจะจัดรายการเองปรึกษากันได้นะคะ089-903-1782ค่ะ089-903-1782กันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะมาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโปรเขาเตรียมไว้ให้นะคะโปรกันแบบสุดคุ้มทุ่มกันให้แบบสุดตัวกันเลยทีเดียวทั้งโปรโมชั่นก็ดีข้อเสนอก็มากมายนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการขับรถไปไกลเปลืองน้ำมันมาที่นี่คุ้มแน่นอนนะสนใจเนี่ยไปกันได้จะไปดูไปชมหรืออยากจะไปทดลองขับขี่สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735081-552-4735ค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใกล้อำเภอพัฒนานิคมนะคะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆนะคะสะดวกสบายค่ะบ้านพักเราแยกเป็นหลังๆนะคะพักผ่อนแบบสบายๆเป็นส่วนตัวกันค่ะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยมาเที่ยวลพบุรีนะคะมาเที่ยวเขื่อนก็แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทกันได้สำรองห้องพักกันได้นะคะที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ค่ะส่วนในช่วงอากาศร้อนๆนะคะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่บ้านเราไม่ค่อยจะหนาวเนาะร้อนเป็นส่วนใหญ่เจอแดดขึ้นมาเนี่ยผิวของเราก็ต้องหาอะไรมาปกป้องดูแลนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมาชุดสมุนไพรอโรมาคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเหมาะสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเขาจะคัดสรรมานะคะอย่างดีนะคุณสมบัติที่สมุนไพรที่นำมาเนี่ยนะคะช่วยบรรเทาเรื่องของการปวดเมื่อยนะปวดศีรษะคลายกล้ามเนื้อคอตึงนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของนิ้วล็อกนะสะบักจมการไหลเวียนของโลหิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบสรรพคุณกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนในสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยเขาก็คัดสรรมาแล้วเพื่อให้ใช้ได้อย่างลงตัวนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบหอมผ่อนคลายนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นเนี่ยมันจะหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายได้นะคะผ่อนคลายแบบเข้าไปสูดดมเข้าไปลึกๆเลยทีเดียวนะคะผสมง่ายๆนะคะใน1ชุดของอโรมาเซตเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่สำหรับเอาไว้ดมนะคะเหมือนยาดมทั่วไปเลย1กระปุกเนาะแล้วก็ยังมีครีม1กระปุกแล้วก็จะมีน้ำมันด้วยนะฮะเราก็ใช้ครีมกับน้ำมันเนี่ยผสมบนฝ่ามือของเราง่ายๆทาให้ทั่วผิวทาให้ทั่วแขนทาให้ทั่วมือทาทั้งตัวก็ได้นะฮะกลิ่นก็จะเราจะสูดดมเข้าไปแบบหอมผ่อนคลายหอมอ่อนๆละมุนกันเลยทีเดียวนะคะแถมยังถ้าโดนแดดเราจะรู้สึกได้นะถ้าเราลองเราจะรู้เองถ้าเราไม่ลองเราก็จะบอกบางทีบอกบรรยายไม่ได้นะถ้าอย่างไรเนี่ยโทรมาได้หลังไมค์เนาะ089-903-1782หรือโทรไปคุยโทรไปสั่งกันได้ที่095-952-3236 091-879-4199ก็ได้นะคะกับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนับสนุนรายการกับเราเนี่ยเรามีทั้งสาระน่ารู้คัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเราจะต้องคัดสรรกันมาก่อนแล้วนะคะส่วนในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศบางทีเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นฝนฝนตกก็ยังมีความชื้นมีอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยถ้าเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยความต้องการของร่างกายก็จะดีขึ้นเนาะแต่ละช่วงอายุวัยก็จะแตกต่างกันไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบางคนวิ่งไม่ได้เราก็เดินเหยาะๆก็ได้นะคะว่ายน้ำบ้างอะไรบ้างนะกวาดลานบ้านลานบ้านลานบ้านใบมงใบไม้ได้หมดเลยนะคะแต่เรื่องของการกินอาหารต้องกินให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะอย่างที่บอกกันไปอากาศเย็นเราก็ใส่เสื้อหนาๆอากาศร้อนเราก็ใส่เสื้อบางๆนะคะฝนตกแดดออกอย่างไรออกไปนอกบ้านเตรียมหาอุปกรณ์ป้องกันนะคะร่มเนี่ยสามารถใช้ได้ป้องกันฝนป้องกันแดดนะได้หมดเลยหากว่าเราไปเจอฝนเราก็ต้องกลับมาบ้านปุ๊บก็ต้องรีบอาบน้ำนะแต่ถ้าเรามีเหงื่อมากๆก็ยังดีแต่ถ้าบางคนร้อนเจอร้อนแล้วก็เหงื่อไม่ออกเนี่ยอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ริมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที
2: ่พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
6: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
7: ค่ะโทรถามกันได้ทุกวันเลยนะคะ081-552-4735 081-552-4735กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันมีน้อยมีมากอย่างไรเราก็จัดโปรโมชั่นให้ตลอดเลยนะคะรับรองว่าจัดให้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มแบบสุดตัวกันที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะบางท่านอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นไหนก็โทรไปคุยกันก่อนได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราแนะนำกาแฟที่ดื่มแล้วได้วิตามินดื่มแล้วได้สมุนไพรไปด้วยนะคะนอกจากคุณจะดื่มกาแฟธรรมดานะคุณลองเปิดใจนะคะกับกาแฟสำเร็จรูปผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินได้อย่างลงตัวดูแลร่างกายนะคะของเราด้วยการดื่มแบบสดชื่นนะคะใจไม่สั่นแน่นอนเพราะว่าเป็นกาแฟทั่วไปเพราะว่าเราดื่มกาแฟทั่วไปอยู่แล้วส่วนสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรไทยวิตามินก็เป็นวิตามินที่เลือกคัดสรรกันมาแล้วนะคะจากกาแฟทิพย์เทวีนะคะสนใจโทรคุยกันได้โทรคุยได้นะที่095-952-3236 091-879-4199ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระนะแถวพัฒนานิคมหรือแถวใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยากหาที่พักนะคะพักกันแบบสบายๆฟรี Wi-Fi ก็มีให้ใช้งานเย็นสบายด้วยแอร์ติดกันไว้แบบจุใจนะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจไปดูไปชมบรรยากาศห้องพักบ้านดิดรีสอร์ทได้ที่ Facebook เลย บัณฑิตรีสอร์ทจะอยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆนะคะบัณฑิตรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะช่วงนี้นะคะรายการของเราเนี่ยออกอากาศการทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะและทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะลงโฆษณานะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์อยู่ต้องการจะจัดรายการเองก็ปรึกษากันได้นะคะที่0899031782ค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันถ้าหากว่าร่างกายของเราร้อนจัดๆเหงื่อไม่ออกนะต้องรีบเข้าไปหาที่เย็นเลยแล้วก็เมนูที่คลายร้อนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไปไหนมาไหนถ้าเราเห็นน้ำแข็งใสเนาะหูชื่นใจเลยทีเดียวแต่อย่าหวานมากนะถ้าหวานมากมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแหละอาหารหลักๆเนาะก็จะมีบะหมี่เย็นก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาจะมีบะหมี่เย็นมีพวกข้าวแช่อะไรพวกนี้เราทำทานเองก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วแบบรู้สึกทำให้มันดีเย็นสบายเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้ผลไม้เนี่ยนำมาผสมกับโซดาก็ได้นะใส่พวกโซดาใส่ผลไม้ปั่นหรือว่าจะเป็นพวกมะนาวเป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้นะคะเมนูพวกรสจืดๆก็มีนะรสจืดเย็นก็จะเป็นพวกผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆนะก็จะช่วยได้อย่างเช่นพวกแตงโมอะไรพวกนี้นะคะดูแลสุขภาพกันค่ะเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะกับรายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะน้ำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันต่อค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: จะไปไหนอีกไม่ใส่หมวกอีกแล้ว
2: พูดหาโมผมขับมาตั้งแต่เด็กที่กิ้วการถังผมอ่ะทันเทพเนี่ยเทโค้งแบบเนี้ยเรียบแฮงอ่อนบอกแล้วทันเทพไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว
3: ด้วยความระมัดระวังมีวินัยและเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
7: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
9: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
10: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
11: ค่ะจดเบอร์กันไว้นะคะสำหรับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาแล้วก็กาแฟทิพเทวีด้วยนะคะ095-952-3236 091-879-4199นะคะสมุนไพรคุณภาพที่นำมารวมกันไว้ได้อย่างลงตัวทั้งในกาแฟก็คัดสรรมาอย่างดีทั้งในอโรมาด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทิพเทวีอโรมาค่ะส่วนท่านใดนะคะอยากได้รถยนต์ดีๆไปใช้งานพร้อมโปรโมชั่นดีๆข้อเสนออีกมากมายต้องไปที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยที่นี่เขาเตรียมไว้ให้คุณแบบจุใจนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวบางคนอยากจะทดลองขับขี่กันดูก่อนก็โทรไปคุยได้นะคะหรือว่าบางคนอยากจะดูว่ารถรุ่นที่เราต้องการจะซื้อนั้นนะคะมีโปรโมชั่นอะไรดอกเบี้ยขนาดนี้ส่งเท่าไหร่ ไรเงินดาวเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะคะโทรได้เลยค่ะ0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามกับเราได้นะ0899031782ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ล่ำลากันไปก่อนเลยเนาะวันนี้กับบทเพลงลูกทุ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้กันนะคะ

พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิด

0: 517-9025-085-517-9025 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: はい。
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดและรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่าง

0: ขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียและอินโดนีเซียคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวลลิดาพฤติวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี69เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันไปทั้งปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารจัดการเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกสถานีบริการมาตรการล่าสุดของกบง.ภายใต้การดำเนินการคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันที่จะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ตามมาตรการในเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่24เมษายนถึง9พฤษภาคมกบง.ก็ได้มีการปรับลดราคาน้ำมันต่อเนื่องมาทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
5: ขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ
6: นายพรพงศ์ นศ. วิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงาน Global Bowling Day 2026ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มสวนสาธารณะและสวน15นาทีไปแล้วกว่า500แห่งพร้อมปลูกต้นไม้ไปแล้วราว 2,600,000 ต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างธนาคารโลกและ UNDP ในการศึกษาเรื่องความร้อนเมืองและการจัดทำทุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้แก่ชุมชนขณะที่ด้านของการดูแลสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดทำห้องคลายร้อนและจุดดื่มน้ำฟรีตามหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 200,000 คนพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้ระวังอันตรายจากค่าดัชนีความร้อนและความชื้นในอากาศจากกรุงเทพมหานครด้วยและสำหรับแผนดำเนินงานในอนาคตกรุงเทพมหานครตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ล้านต้นในอีก4ปีข้างหน้าพร้อมเตรียมเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองขนาดใหญ่ออกมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเพื่อแลกสิทธิ์กับการก่อสร้างและกำหนดมาตรการ EIA ใหม่ภายใต้นโยบายหลังคา3สี
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับ
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกองทัพบกศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612ขอเชิญพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาค
9: สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับก็พบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนก็มีผมครับวันนี้ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสุพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อนำข่าวสารต่างๆของพี่น้องที่น่าจะควรรับรู้บ้างในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะครับ ครับข่าวสารบ้านเมืองเราก็มีให้ท่านได้ชมกันหลากหลายนะครับจะเป็นทีวีเป็นวิทยุหรือจะเป็นโซเชียลต่างๆทุกท่านทุกฝ่ายก็อาจจะได้รับทราบมาแล้วเราก็จะมากล่อมเกลาแล้วก็นำมาเสนอให้กับหลายๆท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งบางครั้งที่ท่านยังไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาเตือนความทรงจำเหตุการณ์บ้านเมืองเราในขณะนี้ก็ทุกท่านคงทราบแล้วว่ามีความเดือดร้อนเรื่องน้ำมันนะครับซึ่งขณะนี้น้ำมันนั้นได้พุ่งขึ้นไปถึง40บาทแล้วนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน95นะครับแล้วก็ดีเซลก็ทำให้ประชาชนหันไปสนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยพบมาก่อนว่าน้ำมันจะพุ่งถึงขนาดนี้แต่รัฐบาลทราบข่าวว่ากำลังแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอยู่ครับส่วนจะแก้ไขได้ยังไงแบบไหนนั่นก็ต้องมาติดตามกันเพราะว่ามันกระทบมาตั้งแต่การสู้รบของภาคตะวันออกนะครับของสหรัฐอเมริกาอิหร่านนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ผลกระทบไปหลายประเทศนะครับในภาคตะวันออกที่มีการสู้รบในขณะนี้ก็ทำให้น้ำมันนะครับที่เราบริโภคเราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็ขึ้นไปทำให้บางครั้งท่านจะใช้ยวดยานยนต์รถยนต์นะครับก็ต้องหันมาพึ่งรถเมล์รถไฟฟ้านะครับแล้วก็จังหวัดลพบุรีก็มีทางอบจ.องค์การส่วนบริหารจังหวัดเคยนำเอารถไฟฟ้ามาใช้บริการให้กับพี่น้องนะครับกันครั้งหนึ่งก็ผลตอบรับนั่นก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็คิดว่าเรื่องของน้ำมันนั่นก็คงจะดูกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะครับทางภาคตะวันออกของยุโรปซึ่งมีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นเป็นจุดสำคัญซึ่งทั้งสองประเทศนี้เห็นว่าจะมีการตกลงแต่ก็ยังไม่ตกลงสักทีมันก็ทำให้ความวุ่นวายในเรื่องของราคาน้ำมันมันผันผวนนะครับขึ้นมาสูงถึง40บาทฉะนั้นในตอนนี้ผมเองเข้ากรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อน500ก็โอเคนะครับพอไปกลับเดี๋ยวนี้ก็ต้อง 1,000 บาทฉะนั้นการที่เราต้องให้อยากให้น้ำมันลดลงนั้นก็อยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยนะครับแต่แล้วก็เพียงแต่บอกกล่าวเล่าสิบกันไปนะครับประชาชนก็คงจะต้องตั้งท่ารอกันส่วนเงินพัดนะครับไทยพัดจาก60-40ข่าวแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือนหรือไม่ยังไงแต่เป็นข่าวว่าออกมาแล้วว่าอาจจะต่อให้นะครับอีก2เดือนซึ่งประชาชนคนไทยก็รอกันรอฟังข่าวซึ่งถ้าเผื่อยังไม่ต่อให้ก็เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายถ้าจะต่อให้ก็ถึงเดือนพฤศจิกานะครับอีก2เดือนตุลาพฤศจิกาฉะนั้นเราก็มาเฝ้ารอกันก็รอกันไปก่อนนะครับจนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเรื่องของมาตรการของรัฐบาลก็คืออยากชวนเชิญให้ท่านที่ใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้มติของรัฐบาลออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการสนับสนุนท่านที่จะใช้โซลาร์เซลล์นะครับบนหลังคาบ้านท่านรัฐบาลจะออกให้ 50,000 บาทตอนนี้ท่านก็เตรียมตัวครับว่าคิดว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีการลงทะเบียนขอใช้บริการท่านก็ไปท่านใดอยากจะมีโซลาร์เซลล์ที่บ้านนะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็ไปติดต่อขอเข้าคิวนะครับลงชื่อเข้าคิวไว้พอถึงวันที่เขาดำเนินการเราก็ไปดำเนินการ โดยผ่านธนาคารของรัฐนะครับจะเป็นออมสินกรุงไทยสหกรณ์นะครับที่มีธนาคารของรัฐบาลท่านก็ไปขอเรื่องติดต่อขอรับสิทธิ์ซึ่งทางรัฐบาลจะมอบให้กับทางประชาชนคนไทยที่ไปขอสิทธิ์คนละ50,000และนอกจากนั้นท่านก็ต้องไปว่าจ้างอาจจะมีบริษัทมีส่วนบุคคลหรือบุคคลร้านบุคคลต่างๆที่รับจ้างตอนนี้ยังไม่ทราบว่าที่จะทำการมาต่อให้เราเนี่ยจะเอาของภาคเอกชนหรือภาคบริษัทผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทจัดทำมากกว่าเพราะยังไงมันจะเป็นการต่อเนื่องกับทางรัฐบาลเพื่อจะได้สืบทอดในเรื่องของการทำเพื่อให้มีความมั่นคงนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามกันแต่คิดว่าคงจะเป็นต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีการดำเนินการให้พวกทุกท่านหลายท่านไปลงชื่อเพื่อจะขอสิทธิ์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนะครับเพื่อใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะครับที่เราจะประหยัดค่าไฟแล้วในภายภาคหน้าต่อไปถ้าเผื่อท่านติดตั้งโซลาร์เซลล์เสร็จแล้วมีไฟเหลือในโอกาสต่อไปก็จะนำไฟเนี่ยไปขายต่อให้กับการไฟฟ้าได้อันนี้เป็นเพียงที่เกินกันมาแต่คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คงมาติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังช่วยเหลือภาคประชาชนเพื่อที่จะให้ดำเนินการของการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับจึงได้ให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับกันทุกบ้านผมว่าทุกบ้านนะมันไม่น่าจะเป็นได้เพราะว่าบางคนนี่ก็ไม่มีไม่ค่อยมีเงินอาจจะใช้ไปก่อนแล้วก็ใช้อาจจะเดือนไม่มากแต่ผู้ที่จะใช้มากคือบ้านที่มีกระตังหน่อยนะครับผู้ที่มีครอบครัวที่ใหญ่ใช้ไฟเดือน 2,000 3,000 เนี่ยอาจจะคุ้มนะครับทุกท่านที่ใช้เดือนนึง200 300 400อย่างงี้มันอาจจะไม่ค่อยคุ้มจากนั้นเราต้องช่วยกันประหยัดครับเรื่องไฟฟ้านี่นะครับเรื่องน้ำประปานี้นะครับต้องช่วยกันหลายๆอย่างตอนนี้เป็นยุคที่ต้องช่วยกันประหยัดเพราะเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าทดถอยลงไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยทางปัญหาตามที่ท่านทราบแล้วนะครับแล้วในช่วงเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วช่วงตัดต่อจากฟังเพลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องน้ำเรื่องอุบัติเหตุทุกข์ภัยแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างที่ต้องมาเล่าสู่แล้วก็มาให้ทุกท่านได้รับทราบครับฟังเพลงทหารพิการรักครับจากสอนเพชรสอนสุพรรณครับ

ครับฟังเพลงนี้แล้วก็สะท้อนใจถึงเพื่อนทหารนะครับที่ได้ต่อสู้ป้องกันประเทศเรานะครับแล้วก็มันก็เป็นอุทาหรณ์ดีเหมือนกันว่าเขาได้รับอุบัติเหตุมารักษาตัวขาขาดบ้างอะไรบ้างมีแฟนก็เหินห่างก็เลยเป็นคนพิการลักนอกจากจะพิการขาครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของหลักความจริงบางทีคนแต่งเนี่ยเขาก็เอาความจริงเข้ามาผนวกว่ามันอย่างนี้บทเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับฟังแล้วมันเหมือนกับเราคิดว่าชะตาชีวิตของคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้แต่งก็จะเอาแต่เรื่องจริงมาแต่งให้มันเกิดสอดคล้องกับเพลงเนื้อหาสาระลูกทุ่งซึ่งฟังแล้วก็ได้ข้อคิดนะครับว่าฟังแล้วมันมีประโยชน์นะครับอย่างที่ผมเอาเพลงนี้มาเปิดเพื่อจะให้ทหารที่ไปสู้รบที่ชายแดนซึ่งขณะนี้ก็มีการป้องกันกันอยู่ที่ไทยกับเขมรช่วง 3-4 เดือนนั้นเราโดนอุปสรรคของเขมรวางทุ่นระเบิดเอาไว้ทหารไทยก็ลาดตระเวนไปเจอแล้วก็เหยียบเอาบางท่านก็ขาขาดนะครับไปหลายคนแล้วก็ตอนนี้ก็รักษาตัวบ้างบางคนก็กลับบ้านไปใส่ขาเทียมแล้วไปปฏิบัติหน้าที่อาจจะไปนั่งเป็นธุรการซึ่งทางฝ่ายกองทัพบกก็อยากจะให้เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ได้แต่บางครั้งการปฏิบัติที่ไม่คล่องก็อาจจะให้ไปอยู่เป็นฝ่ายธุรการฝ่ายหนังสือนะครับก็ดีครับเพราะฝ่ายทางทัพบกก็ได้จัดระเบียบให้เขาเหล่านั้นไม่ได้คิดอะไรมากนะครับได้ค่าตอบแทนไปเอามาทํางานบ้างก็เป็นเรื่องของการมนุษยธรรมมนุษยชนนะครับครับเรื่องชายแดนไทยเขมรนั้นขณะนี้ก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้เพราะเขมรนี่ก็รู้แล้วครับว่าเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างความลำบากใจให้กับประเทศไทยมาช้านานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขตชายแดนเนี่ยเขาครอบครองมายาวนานปล่อยเขาอยู่ซะนานจนเขานึกว่าตรงนั้นเป็นที่เขาไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันเขตพื้นที่ของไทยเมื่อเราจะยึดคืนมาก็เกิดปัญหาการหวงแหนเขาก็สู้รบกันนะครับเราก็ยึดออกมาได้นะครับแล้วก็รอการพิจารณาว่าเขาจะไม่รบกวนอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ก็ยังมีครับมีบางเขาก็ไปขุดคอเลสที่แต่ชายแดนของเขาเพื่อที่จะป้องกันหมายความว่าคอเลสเนี่ยมันเป็นดินที่ขุดเป็นหลุมแล้วก็ไปซุกตัวนะครับตรงคอเลจนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยนะครับนำเอายุทโธปกรณ์ต่างๆมาดำเนินการกับเราได้ฉะนั้นการสู้รบตามชายแดนไทยเขมรนั้นก็ยังยุ่งยากนะครับตอนนี้ยังยุ่งยากยังไม่เสด็จน้ำและยังไม่เสร็จด้วยเหตุที่ว่าเขมรเนี่ยเป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างท่านเห็นข่าวไหมครับว่าชาวเขมรเนี่ยไปประกวดแต่เอาชุดไทยของเราเนี่ยไปแต่งเขาก็ยังว่าจะเป็นชุดประจำชาติเขาผมก็พอดูรายการทีวีออกมาเราก็โอ้ตายแล้วคนเราคิดว่าหน้าด้านยังไม่พอนี่ครับอาศัยคำพูดกันหยาบๆว่าหน้าด้านยังไม่พอยังประกาศทั่วกล้องว่าเป็นความคิดของเขาของชาวประเทศเขาทั้งที่พื้นผ้าไทยคนไทยก็ใช้กันมาตั้งสมัยคุณปู่คุณย่าโน้ตสมัยรัชกาลที่5รัชกาลต่อมาใช้ผ้าไทยของเราเนี่ยเป็นพื้นแผ่นดินไทยเราเนี่ยใช้แล้วก็ทำให้รูปร่างโลดโฉงและใช้โดยคนไทยผลิตเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความสวยงามเขมรก็เล่นเอาไปประกวดแล้วแต่งชุดไทยแล้วว่าชุดนี้เป็นคนเขมรทำโอ้ใครฟังใครเห็นข่าวแล้วก็ปวดหัวไม่คิดว่าเขมรเขาจะเอาความคิดอย่างนี้มา
ประดิษฐ์ประดอยในความคิดได้ยังไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับว่าต้องไปแก้กันเราชาวประชาชนก็ต้องได้แต่ฟังแล้วก็คิดว่าชาวเขมรนี่เป็นยังไงพูดถึงเขมรนี่แล้วพูดเรื่องแล้วยาวเพราะว่ามันมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกับคนไทยนะครับแต่อย่างว่านะครับเราก็ต้องมาดูว่าในช่วงของการจดจ้องๆแถวชายแดนของเรากับของเขาเนี่ยมันจะจบกันลงได้ยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราก็ได้แต่เฝ้าดูแต่ว่าเราคงจะไม่ไปแสดงออกอะไรมากนะเพราะว่ามีทหารเราเนี่ยก็แบบเป็นรั้วคอยป้องกันกันอยู่แล้วเราก็มีแต่ส่งใจสมาคมผู้สื่อข่าวของสื่อพิมพ์ยุโทรทัศน์ภูมิภาคก็ได้มีการจัดส่งเครื่องบริโภคอุปโภคไปให้ทางชายแดนเขมรกันแล้วนะครับเมื่อ 2-3 เดือนนี้เราก็จัดส่งไปให้อย่างเรียกว่าเสื้อชั้นในเป็นเสื้อคอกลมส่งมาเป็นร้อยชุดเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องน้ำเปล่าเป็นพวกผ้าห่มนะครับแล้วก็จะเป็นมาม่าไวๆอะไรเงี้ยนะพวกที่ดื่มกินได้เราส่งไปให้แล้วครับสมาคมผู้สื่อข่าวก็เป็นห่วงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้กำลังใจนะครับถึงตัวเองไม่ได้ไปก็ส่งกำลังใจไปเป็นของสิ่งของให้เขาได้นึกถึงว่าคนไทยยังเป็นห่วงเขาอยู่สมาคมผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์ยุโทรทัศน์ภูมิภาคเราก็มีส่วนหนึ่งที่ส่งกำลังใจไปให้เขาเหล่านั้นครับพูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นหน้าวิตกอยู่ขณะนี้ก็คือเรื่องฝนขณะนี้ฝนตกหลังบ้านเราเนี่ยตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับตกหนักด้วยแต่ว่าตรงนี้ตกหนักแต่ที่เขาหนักมากก็คือทางภาคเหนือและภาคใต้ภาคเหนือขณะนี้ก็โดนตกมาตั้งแต่น่านนะที่จังหวัดน่านน้ำท่วมแล้วก็เรื่อยๆมาตอนนี้น้ำกำลังไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับว่าจะโดนจังหวัดไหนบ้างแหละมันจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับก็คงจะต้องรองรับตรงนี้ไว้นะครับส่วนจังหวัดลพบุรีนั้นก็มีบางส่วนเท่านั้นเองแต่ในตัวเมืองตัวที่สำคัญที่เคยท่วมเมื่อสมัยปี54 2554นั้นยังนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันช่วงที่ฝนฟ้านี่กำลังคะนองเมื่อ2-3 วันนั้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดสระบุรีน้ำไหลหลากจากภูเขาลงมาสู่อำเภอหมวกเหล็กนะครับไหลลงมาถึงแก่งคอยตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะไหลต่อไปที่ไหนอีกนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามอยู่ทางสื่อมวลชนเราก็ติดตามเฝ้าดูอยู่เพื่อจะให้พี่น้องจะได้ไม่รับความเดือดร้อนมากมายน้ำนะครับเวลามาเนี่ยน่ากลัวมาเป็นคลื่นเป็นกระลอกเป็นโอ้ไหลลงมาแบบมีน้ำผสมโคลนลงมาอีกนะฮะท่านจะเห็นว่าภาพแบบเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดแต่มันเป็นภัยธรรมชาตินะครับเราจะคิดว่าเป็นภัยธรรมชาติปีหนึ่งเราก็ต้องมาคอยระวังฉะนั้นเมื่อระวังเราต้องคอยแก้ไขด้วยว่าแก้ไขทำยังไงปีต่อไปจะไม่ให้น้ำมาท่วมต้องให้พี่น้องและส่วนราชการที่รับผิดชอบจะเป็นเทศบาลหรือว่าจะเป็นอบต.หรืออบจ.ท่านต้องช่วยดูแลประชาชนในเรื่องนี้ด้วยอุทกภัยเนี่ยมันเป็นเหตุร้ายแรงที่ทุกคนไม่คาดคิดบางทีคิดว่าไม่ท่วมแน่แต่โอ้ที่ไหนได้เอาจริงๆก็เกิดปัญหานี้ขึ้นมาความประมาทเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับส่วนทางภาคใต้ขนาดนี้ก็นอกจากจะเจอน้ำเจอฝนก็ยังเจอเอาผู้ก่อการร้ายนะครับเที่ยวก่อการทำให้ประชาชนและก็ส่วนราชการต้องคอยระวังเมื่อ2-3 วันนี้ก็เล่นเอาอาสานะครับที่สังกัดมหาไทยขับจากการไปแข่งเรือแข่งฟุตบอลกันมาโดนผู้ก่อการร้ายวางระเบิดก็ทำให้เสียชีวิตไป2บาดเจ็บ15นะครับแล้วก็ยังมีความเสียหายรถยน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจ้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกอรมน.หรือฝ่ายทหารแนวหน้าส่วนหน้าตำรวจก็ระดมกำลังกันไปก็คิดว่าในความถูกต้องนั้นพวกเราก็ต้องมาช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหน้าให้ช่วยกันระวัดระวังมีสิ่งหนึ่งประการใดก็ช่วยบอกส่วนราชการหรือบอกของทหารที่เขารักษาความสงบอยู่นะครับก็ไม่ควรให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะการเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาความเสียหายมันก็จะติดตามมาฉะนั้นพี่น้องชาวใต้ผมแนะนำสมาคมผู้สื่อข่าวสปีมียุทธทัพภูมิภาคก็ให้กำลังใจครับกำลังใจให้ทุกท่านด้วยความที่เรารักคนไทยเห็นคนไทยเรามีความเดือดร้อนเราก็รักแล้วก็เป็นห่วงส่งกำลังใจว่าขอทุกท่านปลอดภัยปราศจากโรคภัยต่างๆภัยอันตรายนั้นขอให้มันหมดสิ้นกันไปถึงยังไงก็ฝ่ายทางรัฐบาลก็คงจะช่วยกันแก้ไขนะครับครับวันนี้รายการสมาคมผู้สื่อข่าวสุพิมวิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคก็เดินทางมาถึงชั่วโมงนาทีสุดท้ายของครึ่งชั่วโมงเราก็คิดว่าเอาไว้พบกันใหม่นะครับในวันจันทร์ทุกวันจันทร์มีผมประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคก็จะมานั่งดำเนินการให้ท่านได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิด

0: จะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศพิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่นำมาฝากกันนะครับแต่ก่อนอื่น
1: วันนี้อย่าพลาดบ่ายสองวันนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: มีอะไร
2: ก็สำหรับการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: เอเชียนเกมใช่แล้ว
2: รอบนี้เป็นรอบชิงชนะรองชนะเล
1: ิ
2: ศนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้ช่วงบ่ายสองเนี่ยนักตบลูกยางสาวไทยเราจะเจอกับทีมชาติ
1: จีนอีกแล้วนะจีนอีกแล
2: ้วโอ้แข็งมากทีมเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ด้วยกันเนี่ยนะครับบ่ายสองตรงนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD
1: เหมือนเดิมนะคะช่อง PPTV นะครับ
2: เหมือนเดิมเป็นฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็เดี๋ยวในช่วงอีกคู่นึงเนี่ยที่ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศ
1: เราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะ
2: เหมือนกัน
1: เผื่อเราจะได้มาเจอก
2: ัน ถูกต้องครับก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับเขาจะแข่งหลังเราก็คือในช่วงเวลา17:20 น.นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้ตามตารางการแข่งขันนัดชิงเนี่ยชิงเหรียญทองแดงก็คือบ่ายสองของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงเหรียญทองก็คือ17:20 น.เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยก่อน
1: นะคะสาวไทย
2: นะครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคุณณัฐา
2: ครับ
1: เริ่มกันเลยก
2: ็
1: เมื่อวานใช่ไหมเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ใช่ครับก็เห็นหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นแม่งานหลักๆเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเขาเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
1: เด็ก
2: แล้วก็เยาวชนนะครับเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเสริมพัฒนาการเด็กต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานจริงๆก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีที่เราเคยได้ยินที่เราเคยเห็นกันก็คือว่าเขาจะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะบางคนก็สร้างผลงานให้กับประเทศ
1: มีเยอะในหลายๆสาขา
2: ถูกต้องครับก็เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับแม้ว่าวันเยาวชนเนี่ยจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางรายการของเราเนี่ยอยากจะอัญเชิญพระกติธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่พระองค์ได้ประทานไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติก็มีความว่าดังนี้ครับ
1: ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าส่งอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิได้มีมากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดี
2: ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเขาและคนฉลาดยอมไปสู่อำนาจของความตายได้ทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งๆขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนเนี่ยนะครับและปัจฉิมวัยคือวัยชราครับนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ในตอนนี้ก็คือหมายถึงตอนเด็กนะครับจะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจะเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้า หรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในท่ามกลางอายุก่อนจะถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ถือว่ามีชีวิตอันสั้นที่สุดแสนประเสริฐนะครับและสามารถเกื้อกูลประโยชน์แก่โลกนี้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปครับ
1: ขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีมาตลอดขอคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสัพพะกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเถิด
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นคติพระคติธรรมนะคะที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกได้ประทานให้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติค่ะ
2: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบทบาทของเยาวชนแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของเด็กและก็เยาวชนไทยนะคุณมานัทมนที่น้องเขาไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเดี๋ยวสักช่วงประมาณเดือนนี้แหละคุณผู้ฟังประมาณวันที่22-23เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราได้ส่งแรงเชียร์แรงใจน้องเนเน่กันต
1: ่
2: อ
1: พรุ่งนี้หรือเปล่าน
2: ะครับ
1: ใช่ไหมพรุ่งนี้ละ
2: ใช่ครับมันจะมีเวลาคาบเกี่ยวกันแต่ของสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี
1: ้แต่เราจะเป็นวันที่23
2: ช่วงเช้าของวันที่23นั่นแหละครับก็เดี๋ยวส่งแรงใจให้กันนะครับในการประกวดอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่ะรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: เชียร์น้องเนเน่นะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเอากลับมาที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีพิธีเปิดเป็นไงเราได้เห็นชุดของนักกีฬาไทยโอ้ภูมิใจมากๆนะครับหลายคนก็แซวกันบอกว่าปิดตำนานชุดอบต.นะ
1: เดี๋ยวเราต้องเล่าให้ฟังว่าชุดนี้เป็นยังไงนะคะ
2: ก็ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับถ้าใครได้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับพระองค์ทรงนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่ไอจินาโกย่านะครับนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็ร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะการบังคับม้าครับสำหรับผู้ที่ถือธงไตรรงนำทัพเนี่ยนะครับขนลุกมากเลยตอนเปิดตัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวบ่าย2นี้ก็ได้ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับ
1: ใช่น้องแนน
2: น้องแนนทัดดาวนะครับนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็คุณต่
1: อ
2: เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับนักกีฬาขี่ม้าด้วยครับ
1: ค่ะค่ะทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่เราได้ดูในภาพนะคะสำหรับคนคุณผู้ฟังที่ชมจากเพจชมในเพจของ Army Radio ก็คงได้เห็นนะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่คุณอัฐาบอกไปแล้วปีนี้เป็นครั้งที่20นะคะสำหรับเอเชียนเกมจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำทัพนักกีฬาไทยอย่างที่คุณได้เกริ่นไปในชุดพิธีการวัดอรุณสู่ปราสาทนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรี
2: โอ้สวยมากนะ
1: ใช่แล้ว
2: มีการนำผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองของไทยเราเนี่ยนะครับไปออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์สากลมากๆเนี่ยตอนที่มีการเปิดจำหน่ายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นหมวกเนี่ยนะไม่ทันนะที่พลากรเนี่ยไม่ทันเลยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปจับจอง
1: กันเลย
2: จำนวนมากนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ขอนำพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษหลังจากที่ทรงนำนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ
1: เดี๋ยวเราให้ฟังนะครับ
2: ก็พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทรงตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นนักกีฬาขี่ม้านะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ในด้านของกีฬาเนี่ยเดิมแล้วนะครับพระองค์หญิงเนี่ยพระองค์ทรงแบดมินตันนะครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันแล้วก็พอพระองค์มีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหัวเข่าก็มีการรักษาตัวแล้วก็เปลี่ยนเลยมาเป็น
1: ออกกำลังกายใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะ
2: ถูกต้องครับนะฮะก็พระองค์ตรัสว่ามีเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับมี เรื่องพิลาทิสนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับร่างกาย
1: และ
2: มากไปกว่านั้นนะครับเพราะองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวินัย
1: อันนี้สำคัญ
2: อันนี้สำคัญของนักกีฬา
1: ทุกคนต้องมีวินัยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เรื่องของวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาดีมากน้อยขนาดไหนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการกีฬามันจะดียังไงเนี่ยแต่มันสู้วินัยของนักกีฬาไม่ได้นะคุณมารัฐมน
1: ต์ใช่ละค่ะสำคัญที่สุดเลยเรื่องนี้ความอดทนก็มีส่วนความเพียรมานะนะคะมีความเพียรวิริยะอุตสาหะในการที่จะซักในการที่จะซ้อมนะคะเพราะว่าการที่เราเห็นนักกีฬาแต่ละคนออกมามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มาได้มาง่ายๆเลย
2: ถูกต้อง
1: ผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆเลยนะคะ
2: ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็ให้กำลังใจพระองค์ท่านในการแข่งขันกีฬานะครับ
1: ขี่ม้า
2: ทีมชาติไทย
1: ประเภทศิลปะบังคับม้า
2: ศิลปะบังคับม้าเนี่ยก็คือคนกับม้าเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกว่าจะฝึกกว่าจะมีการถ่ายทอดกว่าจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเป็นทีมชาติแล้วก็ให้เราเห็นได้เนี่ยยากมากๆนะครับพระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะจริงๆเนี่ยนะครับแต่เราติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมก็นู่นนะครับพิธีปิดก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่ความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ
1: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี
2: ้ถูกต้องครับก็เป็นการประชุมนคต.นะครับหรือว่าการประชุมผู้ขับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับถือว่าน่าจะเป็นการประชุมสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่9 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกนะครับต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับก็เป็นวาระปกติและการสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ5 ประการของกองทัพบกจัดขึ้นที่หอประชุมกิตติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: มีการเตรียมงานกันแต่เช้าเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ฉันขับรถเข้ามาโอ้โหมีเตรียมสถานที่กันแล้วที่บริเวณหอประชุมกิตติขจรนะคะก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะก็จะมีพิธีมอบเสื้อจากการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: Smart Virtual Calories นะคะของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็มีการมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้วยพิธีมอบรางวัลกีฬาสโมสรแล้วก็กีฬากองทัพไทยแล้วก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมแล้วก็ระดับกองพันที่มีผลการทดสอบร่างกาย 100% ประจำปีงบประมาณนี้2569ครั้งที่2แม่อยากเห็นหน้าจริงเลยทดสอบได้ 100%
2: 100% เนี่ยมันโอ้โหต้องเจ๋งมากนะครับ
1: เหมือนไฮรอดเลยนะคะ
2: เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทดสอบร่างกายนะคุณมาณัฐมนต์เป็นทหารก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับก็การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเขาจัดขึ้นกันเป็นประจำแหละก็ต้องดู
1: ใน2 รอบนะต่อปีนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ผลการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอทีมโฆษกกองทัพบกก็คงจะมีการแถลงแล้วก็มีเอกสารข่าวนะคะมาให้เราได้ทราบกันถึงเรื่องราวภารกิจต่างๆของกองทัพบกรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยต้องคอยติดตามค่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันดีไหม
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับ
1: วันนี้เอาเพลงอะไรมาฝาก
2: วันนี้ใช้เพลงเหมือนวิวานะครับเอาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร
1: ์วิมานหนามใช่ไหมคะ
2: เพราะมากๆเดี๋ยวรับฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับ

0: นะครับเพราะจริงๆคุณผู้ฟังครับเหมือนวิวาก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศฝน
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่ฝนในเพลงเนี่ยเราจินตนาการดูมันโปรยปลายลงมาสวยงามจริง
1: ๆในความเป็นจริงเป็นไง
0: โอ
1: ้
0: โหต้องติดตาม
1: แชร์ไปหมด
0: ช่วยแชร์ไปหมดแล้วแชร์ไม่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ตกหนักแล้วน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าพระยาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแต่ก่อนไปดูเรื่องของน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับถึงโตเกียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำทีมไทยแลนด์นะครับมีการประชุมเรื่องของการกระชับการลงทุนเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับในการดึงภาคเอกชนขับเคลื่อนธุรกิจของไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจต่างๆจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีการมาลงทุนนะฮะในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแล้วก็การส่งเสริมให้ไทยเป็นรากฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยครับ
1: ค่ะโดยทีมประเทศไทยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ที่จะมีการหารือเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นบูรณาการการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดนะเร
0: ื่
1: องทีมประเทศไทย plus เดี๋ยวนี้อะไรก็ลงท้ายด้วย plus เนาะ
0: ค่ะเพิ่มก็ไปต่อเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันค่ะ
0: ครับมาดูความสัมพันธ์ทางมิติในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อญี่ปุ่นทางด้านนี้กันบ้างนะครับญ
1: ี
0: ่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยเลยนะครับรองจากจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 นะครับของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยเราส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะครับขณะที่ทางด้านของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับได้มีการอนุมัติการเสริมอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน248โครงการซึ่งมูลค่ารวมกว่า 67,158 ล้านบาทนะครับอยู่ในอันดับที่5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังสาขาการลงทุนหลักๆนะครับก็ไม่พ้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมโลหะวัสดุนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตามลงมาเป็นลำดับครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยนะคะที
0: ่
1: เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
0: ครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับนักกีฬาของไทยด้วยรู้สึกว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราจะได้3เหรียญทองแล้วก็มี1เหรียญเงินแล้วให้เห็น
1: ชื่อไม่ค่อยคุ้นอะ
0: นะครับเทคบอลมา
1: เทคบอลใช่ไหมคะ
0: นะครับก็เป็นกีฬาคล้ายๆกับลักษณะเหมือนแหมอธิบายไม่ถูกนะ ก็เป็นโต๊ะในลักษณะ
1: ดิฉันได้ฟังชื่อก็ยังงงๆ
0: นะครับแล้วก็มีเน็ตนิดหน่อยก็คือว่าต้องเลี้ยงบอลน่ะห้ามที่ตกพื้นกันเนี่ยนะครับเอาเสิร์ชดูได้คุณผู้ฟังถ้าเรา
1: ลองดูในเข้าไปใน Google แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: อธิบายไม่เห็นภาพเนี่ยเสิร์ชดูได
1: ้แต่ก็ยินดีด้วย
0: นะครับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ คนไทยเรานะครับเทคบอลเนี่ยเราเก่งมากๆนะครับฝีมือระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับไปดูในเรื่องของฝนซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าในส่วนของปภ.เองในฐานะที่เขาก็กำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในช่วงวัน1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยในช่วงของ27กันยายนเนี่ยที่นครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามันก็ส่งผลทำให้เกิดในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะได้แก่ที่ไหนบ้างล่ะอำเภอเสนา
0: อ
1: ยุธยาทั้งนั้นเลยนะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานนะคะอยุธยาทั้งหมดเลยอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรด้วยนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในขันกั้นน้ำค่ะ
0: โอ้อันนี้น่าเห็นใจนะเพราะว่า
1: อยุธยารับกันไปเลย
0: พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผักไห่เสนาบางบานเนี่ยเขาเจอกันเป็นทุกปี
1: ใช่เป็นประจำเลย
0: ก็เดี๋ยวดูแลกันนะครับเพราะว่าปภ.เขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางดูจากหลายชื่อแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ติดริมน้ำเจ้าพระยา
1: ทั้
0: ง
1: นั้นเลย
0: นะไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนี่ไล่ลงมาเลยนะฮะถูกต้องบ้านผมนี่อ่างทองก็ผงเพงนะต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีอันนี้น่าจะเกิดจากลำน้ำสาขานะครับมีที่พระนครศรีอยุธยามีลพบุรีด้วยนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงเมืองหลวงของเราก
1: รุงเทพมหานคร
0: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้รีบประสานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงเข้าใจว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเสียงตามสายของหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้ใช้องค์ประกอบใดๆก็ตามแต่แหละเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ที่กว้างมากที่สุด
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับประชาชนนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยให้พ้นแนวน้ำหากได้รับการเดือดร้อนนะคะได้พบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะทางไลน์นะคะก็มีของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะสายด่วนนิรภัยโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมง1784ค่ะ1784นะ
0: ครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับไปดูกันที่หน่วยทหารกันบ้างนะครับก
1: ็
0: จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีฝนตกในหลากหลายพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคุณมาศรัฐมนนะฮะอย่างที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่18

0: คร
1: อ
0: ั
1: ๋
0: บ
1: อสระบุรีก็
0: ฮะ
1: มีภาพไหมไม่มีเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอามาดูในส่วนของกองทัพภาคที่3บ้างนะคะว่ามีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้างก็มีทางด้านของกองพลทหารม้าที่1นะคะก็จัดกําลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์แล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนที่อยู่ริมห้วยปากดุกซึ่งก็เกิดน้ําป่าไหลหลากที่ผ่านมาทําให้บริเวณริมตลิ่งเนี่ยเกิดเหตุดินสุดตัวนะคะหลายพื้นที่เลยณตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้นะคะหน่วยก็ทางด้านทางหน่วยเนี่ยก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปก็ขนของกันเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้น่าจะเป็น
0: สระบุรี
1: น่าจะสระบุรีนะอันนี้มวกเหล็ก
0: โคลนอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้ว
0: เนี่
1: ค
0: ย
1: ่
0: น
1: ะ
0: ะครับแล้วก็เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนะครับก็น่าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะครับมีการดูแลพื้นที่มันเป็นคราบดินโคลนที่เข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วก็กำลังขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ชิ้นใหญ่น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้น่
1: เ
0: าย จ
1: อ
0: ะ
1: ะ
0: เป็
1: เล
0: น
1: ยอ่ะ
0: โต๊ะโซฟาต่างๆเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เห็นใจจริงๆคุณ
1: เ
0: ผ
1: ห
0: ู้
1: ็
0: ฟ
1: น
0: ัง
1: ใจ
0: ครับ
1: มากเลยแล้
0: เ
1: ว
0: พร
1: ม
0: า
1: ั
0: ะ
1: น
0: ว่า
1: ล้างยากด้วยนะคะโค
0: โ
1: ล
0: อ้โห
1: นเหล่านี้
0: นะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
1: ค
0: เน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ยนะครับบางพื้นที่มีฝนบางพื้นที่เจอน้ําท่ว
1: แต
0: ม
1: ่บางพื้นที่ต้องการน้
0: บางพื้นที่ต้องการน้ําต้องการน้ําในที่นี้
1: ำ
0: ก็คือน้ําสะอาดอ่ะ
1: ใช่
0: เพื่อใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคนะครับมันจะมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําอยู่คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบกนะครับโดยโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งเรามีการแจกจ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่35ได้มีการนํารถยนต์บรรทุกน้ํา 6,000 ลิตรเข้าไปแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งประสบกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านเกิดความเสียหายเอาใช้น้ำกันอยู่ประปาหมู่บ้านพังเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะต้องซ่อมแซมแก้ไขแต่ว่าน้ำมันยังต้องใช้อยู่อ่ะนะทำยังไงก็นี่แหละครับบรรเทาความเดือดร้อนดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครั
1: แ
0: บ
1: หมเวลาก็งวดขึ้นมาแล
0: ก
1: ้
0: ร
1: ว
0: ะช
1: น
0: ั
1: ิ
0: ้
1: ด
0: นช
1: น
0: ิ
1: ึ
0: ด
1: งกระช
0: โ
1: ับ ้น
0: ก
1: ช
0: ม
1: ิ
0: ื
1: ด
0: อแล
1: ม
0: ้ว
1: ากเลยเอ้าหรอคะทำไมเ
0: ห
1: ร
0: ม
1: ็
0: ด
1: ว
0: แ
1: อ
0: ล
1: ย่
0: ้
1: า
0: ว
1: งนี้มี
0: นะฮ
1: แ
0: ะ
1: หมกำลังจะเล่าข่าวดีๆเลยนะคะนะ
0: คงต้องครั้งหน้าพรุ่งนี้แล้วล่
1: ม
0: ะ
1: ี
0: ฮะ
1: ทั้งสบต.พาเยาวชนไปดูการแข่งขันฟุตบอลลีกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์อ๋อ
0: เดี๋ยว
1: น
0: เระา
1: อ่
0: ม
1: ะ
0: ีเว
1: ไว
0: ล
1: ้
0: าค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: เอาหมดเวลาลงแล้วรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาแล้วครับส
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้อมปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนแนะประชาชนไม่ดูไม่โหลดและไม่สนับสนุนเสี่ยงทั้งสูญเงินและถูกแฮกข้อมูลได้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆทางกรมจึงได้ร่วมกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่หาดังกล่าวพร้อมกับย้ำผู้ที่นำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ระมัดระวังการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์อาจมีความเสี่ยงต่อการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้ยังต้องระวังการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางกรมจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองติดตามได้จากรายงานครับ
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงยืนยันกรณีกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกแล้วนำไปแอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตนเองชี้ชัดว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพที่ถูกนำไปใช้ในวีทีอาร์บนเวทีดังกล่าวคือภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกการที่กองประกวดเอกชนนำภาพไปลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกจึงถือว่าเป็นเจตนาเคลมวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนเพื่อให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของชุดไทยถึง5ภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากลและเตรียมดันชุดไทยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังเด็ดขาดและขอให้พี่น้องชาวไทยหนักแน่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: การรถไฟฟ้าขนส่ง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้ว ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเศษตัวนะคะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันมาตลอดด้วยความรักและความห่วงใยทีเดียวดูแลตัวเองด้วยเสือเศษตัวกันทวีปก็ดีใจเนาะแม่ป้ากนกวรรณกับลุงประสิทธิ์นี่บอกเดี๋ยวนี้ป้าก็มาดูแลตัวเองได้เสือเสร็จตัวเพราะเราจะทำให้หลับสบายโอ้ยป้าจ๋า ดีใจแล้วป้าจะได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงกันเนาะเสือเสร็จตัวมีชนิดผงค่ะชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนจะมีชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดเรายังมีชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นสูตรโสมเกาหลีนะป้าเนาะเนาะเวลาไปซื้อก็ดูซะก่อนนะเราจะได้ยาแผนโบราณของเสือเสียดตัวเนี่ยมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมีน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทาการไอค่ะแล้วก็มียากระสายเส้นตราหัวเสือนี่แหละค่ะเพราะว่าระบบขับถ่ายของคนเราไม่ดีเวลาที่มีอายุมากมายแล้วควรจะใช้เลยทีเดียวนะมีสบู่ TG 11ของเสือเสร็จตัวมาให้อาบน้ำมีน้ำเสือเสร็จตัวสุด111ด้วยแม่ต้องขอขอบคุณป้าป้าลุงลุงที่ให้กำลังใจทวีปเยอะมากกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะขอบคุณป้าแมวที่อยู่ป่าโมกบอกฟังทุกวันกันเลยทีเดียวป้ากนกวันป้าวิไลลุงประสิทธิ์ลุงนิดป้านวลเนี่ยเนาะหรือจะเป็นคุณลุงฉไนคุณลุงฉไนนี่อยู่ตาครีจังหวัดนครสวรรค์เนาะลุงสายแล้วก็ลุงสรพงษ์นี่เป็นแฟนเพลงประจำเนาะแล้วก็เป็น FC ของเสือเสร็จตัวด้วยนะคะวีบต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยน้องสมปองที่อยู่หน้าอนามัยเพื่อสุขภาพลำสนธิอันนี้มีความรักกันมากๆเลยทีเดียวนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเสือเสียตัวทวีปก็ดีใจนะคะเพราะว่าทุกท่านจะได้มีสุขภาพดีคุณลุงสุชาติคุณลุงสุชาติน่ารักก็เหมือนเดิมเลยทีเดียวคุณลุงสุชาติมีความห่วงใยจะช้านานๆนานๆเนาะคุณลุงสุชาติที่อยู่บ้านโคกช้างโทรศัพท์กลับมานะแล้วก็มีลุงสุ่มที่อยู่สระบุรีค่ะมีคุณลุงที่นครนายกด้วยหลายพื้นที่เลยทีเดียวเนาะยังไงอย่างเงียบหายไปนานเพราะว่ามีความห่วงใยกันอยู่นะคะทวีปให้ฟังเพลงนี้ก่อนลุงสรพงษ์นี่บอกลุงก็อยากจะฟังนะเพลงนี้ถ้าทวีปมีก็เปิดให้ฟังเลย

ค่ะก็ฟังไปแล้วเนาะคุณลุงสรพงษ์นี่คงชอบนะคุณลุงสายไม่รู้ว่าชอบได้หรือเปล่าแต่คุณลุงเสถียรที่อยู่นครนายกเนี่ยรู้สึกจะขอเพลงของสรคีรีศรีประจวบมาทวีปก็เลยเลือกเพลงนี้เลยฝนตกฟ้าร้องเนาะคงจะชื่นชอบกันนะคะชื่นชอบเพลงไหนบอกกับทวีปถ้ายังไม่มีเพลงที่ขอทวีปก็พยายามเลือกนักร้องคนโปรดของท่านผู้ฟังนะคะแต่อาจจะได้เพลงคนละเพลงกับที่ขอไม่ว่ากันนะสุขภาพดีสักอย่างเดียวจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังใจคนเรานี่สำคัญเนาะถ้าเราคลองใจให้ดีเนาะเวลาโกรธดึงใจกลับมาในที่ที่ทำให้ใจดีใหม่เราจะรู้สึกดีตลอดวันเลยค่ะสุขภาพร่างกายที่ดีเลือดฝาดก็ต้องสมบูรณ์แล้วก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันต้องบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเสือเสวยตัวนะคะเพราะเสือเสวยตัวเป็นยาแผนโบราณอธิบายชัดเจนบำรุงกำลังบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงโลหิตค่ะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เขาจะเลือกเสือเสวยตัวไปใช้กันเหมาะมากๆเนาะเหมาะมากๆเลยทีเดียวเพราะเขามีชนิดผงให้ไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนเขามีชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดเราไม่ใช้เหล้าเราก็ใช้น้ำร้อนป้ากนกวรรณลุงประสิทธิ์บอกแม่ป้าเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นกับเสือเสียดตัวเลยเนาะไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนนะป้าจ๋าน่ะจะนอนหลับสบายกำลังวังชาก็จะดีขึ้นเพราะว่าเขามีสมุนไพรไทยจีนมากมายนี่เองลุงนิดป้านวลล่ะอันนี้สุขภาพดีอยู่แล้วเนาะนะป้าเนาะเพราะอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ไงเพราะว่าแถวแถวโคกสลุงเนี่ยนะคะอากาศดีดีทีเดียวเสือเสร็จตัวเนี่ยมีชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนมีชนิดน้ำผสมผสานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสูตรโสมเกาหลีเนาะมีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมและยังมียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111เรียกว่าเขามีกันครบวงจรเลยลุงจ๋านะป้าๆลุงสุภาพสตรีก็ใช้ดีเลยทีเดียวเลือดฝาดสมบูรณ์ผิวเนื้อผิวกายสดใสเรายังมียาน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทาการไอเพราะเป็นสูตรลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยนี่แหละค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเด็กก็ชอบจิบนะถ้าหากว่าเรากระแอมกระไอมีเสมหะจะขับเสมหะบรรเทากันไอมียากระใสเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดอ่านฉลากยาแล้วยิ่งดีเลยนะอ่านฉลากยาก่อนเวลาที่คนเราจะใช้หยุกยาต้องอ่านนะยิ่งเป็นยาแผนโบราณของเสือเสร็จตัวเขาจะอธิบายไว้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีสบู่ TG 11ไปให้อาบน้ำมียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111อันนี้ป้าๆลุงๆก็ชอบใช้กันรวมแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปทั่วประเทศอยู่ใกล้ๆที่ไหนไปหาซื้อเสือ11ตัวได้ครบเลยทีเดียวค่ะท่านฟังนะคะขอบคุณคุณประสิทธิ์ค่ะคุณประสิทธิ์นี่อยู่แถวน้องปลานีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายอ่ะเนาะคุณประสิทธิ์ที่บ้านหนองหอยก็มีนะหรือจะเลยเป็นนิดนึงก็โคกสำโรงคุณธวัชชัยคุณประนอมคุณเครือวันคุณป้าเครือวันและคุณลุงด้วยนะเนาะมีคุณลุงฉลาดคุณลุงบุญเลิศเนี่ยค่ะทวีปต้องกราบขอบพระคุณเลยไปสะโบสถ์ก็ลงชวนน้องสมพรปรวัตนะแล้วก็มีน้องจินตนาเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้หลายท่านจะบอกเลยทีเดียวทุกวันนี้คนไทยเราทำการเกษตรหลายครั้งนะหลายครั้งเลยถ้าฝนฟ้าดีแบบเนี้ยโอ้ทำกันหรือว่าไร่นาของใครเนี่ยอยู่ใกล้คลองชลประทานเนี่ยก็จะทำได้หลายครั้งก็ถือว่าโชคดีนะคะคนเรามีความฉลาดมนุษย์เราเนี่ยจะมีความฉลาดในตัวเองนะเพราะคนฉลาดเนาะย่อมที่จะพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จไม่ว่าอาจจะทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งๆขึ้นไปแต่ถ้าหากเราไม่ฉลาดเนี่ยกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม
อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเถอะคนฉลาดเขาจะคิดแล้วคิดอีกคิดอะไรก็รอบคอบลงมือปฏิบัติแต่ถ้าเป็นคนที่มีความชำนาญแล้วก็ฉลาดด้วยไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วถ้าไม่หมั่นท่องหมั่นบ่นหรือว่าสาธยายทบทวนหรือว่าฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเลอะเลือนไปได้เหมือนกันนะนะการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดแล้วเนี่ยถ้าไม่หมั่นอ่านซ้ำๆซ้ำๆไม่ทำให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มีนะความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สำเร็จสมบูรณ์ค่ะคนเราชาญฉลาดเนาะและต้องมีความชำนาญหมั่นอ่านด้วยจะสังเกตได้เลยคนที่เก่งหมั่นอ่านเป็นคนฉลาดอยู่แล้วและหมั่นอ่านหนังสือเนี่ยบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนหนังสือถึงแม้ว่าจะเรียนไม่เก่งแต่มีความฉลาดมีความขยันแล้วทำตัวเองให้ชำนาญนะจะไปทำกิจการอะไรเพราะชำนาญอยู่แล้วโอ้โหสบายเลยทีเดียวท่านผู้ฟังนะคะคนเรานี่แหมจริงๆเลยทีเดียวล่ะค่ะถ้าฉลาดคิดรอบรู้รอบคิดจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองนะคะนะก่อนที่จะทำอะไรเราคิดให้ดีซะก่อนนะคะท่านฟังมองแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเราจะได้ชาญฉลาดแบบเขาเนาะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะนะมองคนที่เก่งฉลาดนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องชำนาญด้วยขอบคุณนะคะน้องๆจากตากทีจังหวัดนครสวรรค์นี่ให้กำลังใจกันเยอะนะเนาะบอกพิทวีปหาฟังเพลงเก่าๆแล้วยิ่งเป็นพิทวีปเปิดให้ฟังเหมือนคุณสมควรที่อยู่ชัยนาทบอกเนี่ย จริงๆแล้วเป็นเพลงที่คุณขอมาทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะแนะนำมาได้ทางไลน์หรือจะโทรศัพท์มาที่0819942054ก็ได้ค่ะเนาะอยู่ตรงไหนสามารถที่จะพูดจะคุยกันได้เลยทีเดียวขอบคุณหนุ่มพุทธมนทนด้วยหรือจะเป็นสาวๆจากพระรามเก้าเนี่ยยังให้กำลังใจทวีปกันเหนียวแน่นเดี๋ยวมีเพลงให้ฟังนะคะในชุดนี้คนเหล่านี้ถ้าถูกอกถูกใจเนาะแม้เป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีดีอยากจะพูดจะคุยด้วยอยากจะถามไปเลยทีเดียวบ้านน้องอยู่ไหนอันนี้เป็นเพลงของก้านแก้วสุพรรณที่หลายๆท่านอยากจะฟังค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสือตัวเนาะกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยทีเดียวค่ะนะคะมีคุณสมจิตนะคะคุณสมจิตที่อยู่พระพุทธบาทด้วยเนาะสาวสาวพระพุทธบาทเนี่ยบอกพี่ทวีปมาเดินมั้งเนี่ย พี่ทวีปเคยไปนะคะเพราะว่าที่หน้าวัดเนี่ยก็มีของขายเยอะทีเดียวแล้วน่าเดินนะคะเนาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็เยอะมีทั้งผักของเกษตรกรเอามาวางขายกันใครยังไม่เคยไปเที่ยวหน้าวัดพระพุทธบาทก็ไปกันด้วยนะแหมชวนพี่ทวีปถ้าวีปมาเมื่อไหร่ก็ช่วยบอกด้วยนะโอ้ขอบคุณนะคะที่ขอฟังเพลงเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยทีเดียวป้าหลวยล่ะป้าหลวยที่อยู่วังเพลิงไม่ทราบว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ป้าจ๋าป้ามนด้วยนะป้ามนนี่คนนี้บอกไม่ได้ทำอะไรแล้วเดินสายทำบุญค่ะป้าบุญช่วยด้วยดูแลตัวเองหน่อยถ้าเราเดินเหินได้คล่องเราจะสบายใจไม่เป็นภาระของใครเนาะเพราะนั้นร่างกายจะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเหมือนอย่างที่เสือเสวตตัวอธิบายไว้เลือกเสือเสวตตัวที่รวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายจริงๆนะป้าจ๋าเนาะมีทั้งโสมเกาหลีเนี่ยค่ะกระชายดำโตตงโกดเชียงและย่อมตาลเซียมฝางกดขมาวกำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงนั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังมาเป็นส่วนผสมจะใช้เหล้าหรือจะใช้น้ำร้อนมาเป็นกระสายยาหรือจะซื้อชนิดที่เข้าผสมผสานแล้วก็สูตรโสมเกาหลีเนี่ยค่ะจะมีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยมีครบวงจรตำร้านขายยาทั่วประเทศยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือเสร็จตัวเลยค่ะแล้วอย่างเรามีทั้งยาน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทากันไอด้วยนะกระแอมกระไอกันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จิบไปเลยทีเดียวแล้วยังมีนะคะยังมียากระสายเส้นตราหัวเสือมีสบู่ทีจี11ของเสือเสร็จตัวไปให้อาบน้ำกันด้วยนี่แหละค่ะคือเสือเสร็จตัวที่มีแบบครบวงจรเลยทีเดียวหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวค่ะนะคะคนเราเวลามีปัญหาในตัวเองเนี่ยเขามีวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยคลายเครียดหลายเรื่องเลยนะคะท่านฟังค่ะอย่างเราเปลี่ยนสีเสื้อผ้านะเวลาที่เราอารมณ์หม่นหมองเราอย่าไปใส่เสื้อผ้าที่สีแบบทำให้เราหม่นหมองใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดไว้ในวันที่เราอาจจะเคร่งเครียดหรือรู้สึกว่าแม้เราขาดพลังชีวิตนะเสื้อผ้าสีส้มอย่างเช่นเสื้อผ้าสีส้มเนี่ยถ้าเราขาดพลังชีวิตเสื้อผ้าสีเหลืองหรือจะเป็นสีแดงเพื่อจะเป็นการกระตุ้นความร่าเริงและสดใสนะแล้วถ้าอารมณ์ของเราหงุดหงิดนักก็สวมเสื้อสีเขียวอ่อนหรือสีฟ้าเพื่อให้จิตใจได้ผ่อนคลายสีสันต่างๆจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคนเรานะคะท่านฟังทราบหรือเปล่านอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ควรจะเติมสีสันภายในบ้านของเราด้วยนะแม้อย่างทวีปนี่ถ้าพูดถึงอารมณ์เครียดนี่ก็จะน้อยเพราะว่าจะรู้เท่าทันความเครียดของตัวเองจะดับตัวเองก่อนเลยทีเดียวรู้สึกอารมณ์หรือว่าจิตใจไม่ค่อยจะดีหวั่นไหวอะไรง่ายๆท่องไปเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะพุทโธไว้ก่อนเอาพุทโธมาใส่พุทโธก็คือองค์พระพุทธเจ้านี่แหละค่ะนะแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วในวันนั้นเราก็ไปเลือกเสื้อเลยสีต่างๆคือทุกสีที่เราใส่นะคะคือทวีปเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีจัดๆมองดูทีไรก็สดใสตลอดเลยนะป้าจ๋าถ้าเจอทวีปไม่เขียวก็แดงจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนนะป้าเนาะเนาะนี่แหละค่ะอย่าไปปล่อยตัวให้เครียดค่ะหาอะไรก็ได้ที่มาทำให้ตัวเราเองนี่สดใสอยู่ตลอดเวลาฟังเพลงก็ได้ทวีปก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเสือ11ตัวที่มีครบวงจรตามที่ทวีปบอกแล้วกันเนาะสุขภาพร่างกายจะดีนะคะท่านฟังค่ะเพราะเขาหาซื้อได้ทั่วไปเลยเวลาใกล้จะหมดทวีปคงล่ำลาด้วยเพลงของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณเอ่ยถึงไม่หมดก็รักนะรักทวีปพรุ่งนี้10นาฬิกา5นาทีไปพบกันทางวสป.612อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ม
1: าน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300
7: เพื่อคุณสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธาน

0: ประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำไทยเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
2: นายเด็ดเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำตี2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆคือผลิตมาหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำลำไยผู้น้ำลำไยทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโบราณเขาบอกว่าลำไยเนี่ยช่วยบำรุงม้ามเลือดลมและหัวใจนะครับบำรุงร่างกายสงบประสาทแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับทำให้ประสาทเนี่ยมันผ่อนคลายประสาทอ่อนตัวลงแล้วก็ทำให้สดชื่นอันนี้คือคุณประโยชน์ของน้ำลำไยนะครับแต่อย่าไปกินที่เขาใส่น้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ค่อยดีมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มีอาการง่วงนอนก็เคยโทรมาถามผมที่จริงเรื่องแบบนี้นะครับมันถือว่าถ้าพูดเป็นสากลอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่ดื่มอาหารเสริมที่ยี่ห้อดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆนี่หลายคนก็จะมีอาการง่วงนอนนะครับเป็นกลางๆว่าเขาบอกว่าเกิดจากว่าร่างกายของเราเนี่ยพยายามบังคับระบบประสาทคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมักจะมีอาการเช่นนี้นะครับเนื่องจากอาการเคลียร์ของหลอดเลือดนะครับพอเคลียร์หลอดเลือดแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ลอยตัวทำให้เกิดอาการง่วงผลิตภัณฑ์ดีๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟัง ก็ให้ทานผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้การบังคับระบบประสาทดีขึ้นและการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้นี่ก็ส่วนมากจะดีขึ้นภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีอาการง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสบายๆฟังเพลินๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องลอยกระทงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เป็นคนเล่าให้ฟังครับเขาเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้านของเขาเองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยปู่ของเขานี่ยากจนมากผ้าพรไม่ค่อยมีสวมใส่เสื้อมีอยู่ตัวสองตัวกางเกงก็เหมือนกันผ้ากะม้าผืนนึงนุ่งผลัดอาบน้ำแล้วบางทีก็นุ่งแทนกางเกงด้วยแล้วถ้ามันไม่เปียกก็ใช้ผ้ากะม้านั่นแหละห่มนอนคนแถวแถวหมู่บ้านที่จังหวัดอ่างทองรู้ดีว่าปู่นี่ยากจนมากขนาดไหนปู่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสับปะเลอคนที่เป็นสับปะเลอยังจะมีเสื้อผ้าสวมใส่มากกว่าปู่ซะอีกปู่ก็รู้ว่าเสื้อผ้านั้นบางทีก็เป็นของคนตายที่ญาติเขาโละมาให้แต่ปู่ก็ไม่เคยเอ่ยปากขอจากเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่เคยเอ่ยปากให้เพราะว่าเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นเงินซื้อเหล้ากินแต่แล้ววันหนึ่งช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นมากปู่หนาวจริงๆไม่มีผ้าห่มต้องผิงไฟตลอดคืนทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากกับเพื่อนที่เป็นสับปะเลอบอกว่าที่บ้านมีผ้าห่มเหลือๆบ้างไหมล่ะมีทำไมอ่ะหนาวกว่าสินอนไม่หลับเลยขอยืมสักผืนหนึ่งเถอะหายหนาวแล้วจะส่งคืนให้จะซักให้สะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องห่วงได้เรื่องนั้นน่ะสับปะเลอเพื่อนรักก็อึ้งไปครู่ใหญ่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ต่อมาก็สายหน้าอย่าเอาไปเลยมันเก่าเหม็นสาบโอ้ยเหม็นสาบก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปซักตากแดดซิมันก็หมดกลิ่นแล้วไหว้แล้วเพื่อนนะขอยืมสักผืนเถอะเดี๋ยวจะคิดค่าป่วยการก็ได้ยิ้มออกมาได้เลยทีนี้พยักหน้าพูดว่ากันเองคิดไม่แพงหรอกแต่ที่ตกลงกันไม่ใช่เงินเพราะปู่ไม่มีเงินจะจ่ายให้เป็นของผักผลไม้นี่ปลูกเอาไว้มีพอจะแบ่งให้เพื่อนเอาไปกินทีนี้ปู่ก็ได้ผ้าห่มมามันเหม็นจริงๆมันก็ยังไม่กล่าวมากแต่กลิ่นมันเหมือนศพปู่ต้องเอาไปซักแล้วก็ตากแดดตลอดวันพอค่ำถึงได้ใช้มันห่มปู่ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยนอนหลับยังก็ขึ้นไปล่องลอยอยู่บนสวงสวรรค์แต่แล้วปู่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามีใครไม่รู้มาดึงผ้าห่มกระตุกอยู่ยึกปู่ก็ยื้อยุดรั้งเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายเอาไปได้บ้านที่ปลูกอยู่นี่ปลูกอยู่เตี้ยๆกับดินมีแคร่ก็นอนบนแคร่ต่างเตียงพื้นบ้านนั้นก็คือพื้นดินปู่พยายามมองดูว่าใครกันที่มาดึงผ้าห่มก็มองไม่เห็นปู่ถามว่าใครอ่ะก็ไม่มีคำตอบปู่ก็ชักหวั่นใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่โจรมันจะมาขโมยผ้าห่มไปหรือยังไงปู่ก็นิ่งเงียบรอฟังเสียงมันโดยแกล้งทำเป็นหลับตั้งนานมันก็ไม่เห็นมาก็แสดงว่ามันคงจะเพ่นหนีไปแล้วปู่วางใจม้อยหลับไปพอหลับเท่านั้นก็รู้สึกมันมาอีกแล้วมาพร้อมด้วยกลิ่นที่ทำให้ปู่อยากอ้วกก็กลิ่นเหม็นน่ะสิมันเหม็นอย่างบรรลัยวายป่วงเลยปู่ลุกพรวดขึ้นมานั่งแปลกมากกลิ่นจางหายไปในทันทีทันใดปู่ต้องถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ปู่คิดว่ามันไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนมันจะต้องเป็นความจริงปู่ก็เลยแกล้งนอนให้มันมามันก็ไม่มาปู่ก็เลยตะหวาดไปว่าอย่ามาอีกนะเว้ยมาอีกทีทีนี้กูเอาตายแน่ปู่นอนต่อเพียงแค่งีบไปเท่านั้นก็โดนดึงผ้าห่มอีกคราวนี้ปู่ลุกขึ้นมากระโดดลงมาจากแคร่ไม้เพื่อจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะมาแย่งผ้าห่มก็ตกใจเพราะว่าที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นยายแก่ผมขาวโพลนแปลกมากที่มองเห็นแกได้ในความมืดเห็นหน้าก็จำได้ว่าเป็นยายเงียบยายคนนี้แกเงียบสมชื่อแกไม่ค่อยพูดกับใครตอนที่แกยังอยู่แกทำตัวน่ากลัวเหมือนผีไปไหนมาไหนมาอย่างเงียบกริบเดียวอยู่ตัวคนเดียวมีลูกหลานเหมือนกันแต่แยกไปอยู่บ้านอื่นยายเงียบหากินเลี้ยงตัวเองนาไร่ไม่มีมีแต่สวนปลูกผักปลูกพืชผลเอาไว้ขายได้เงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ซื้อของจำเป็นอยู่ยายามเจ็บไข้แกตายเพราะโดนงูเห่ากัดที่สวนครัวของแกเองยามค่ำมืดแกลงไปเด็ดใบกะเพราที่แกปลูกไว้ข้างเรือนไม่มีตะเกียงหรือว่าแสงไฟไปส่องงูเห่ามันก็เลยฉกกัดเอาตอนนั้นปู่เห็นยายเงียบแล้วกลัวจนตัวสั่น
2: เอาผ้าห่มของกูมา
1: ปู่ได้ยินชัดๆเลยแล้วก็นึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผ้าผืนเนี่ยเป็นของแกแล้วสับเปลือไปเอามาตอนเผาปู่ข่มใจไว้ไม่ให้กลัวแล้วก็พูดกับแกว่าขอยืมไม่ค่าเอาไว้ใช้ก่อนเถอะยายเงียบไม่ตอบ แต่กระชากผ้าห่มมาอยู่ที่แกแล้วหายวับไปเลยปู่ไปหาเพื่อนสัปเหร่อแต่เช้าแน่นอนเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยอมรับว่าเป็นผ้าห่มยายเงียบจริงๆเขาเอาห่มคลุมศพแกมาก็เก็บเอาไว้ตอนให้ปู่ขอยืมนั้นยังไม่ได้ซักซะด้วยซ้ําปู่ก็พูดว่าเจ้าของผ้าห่มตัวจริงเขามาเอาผ้าห่มคืนไปแล้วแล้วจะทํายังไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวถ้าอยากกินผักกินผลไม้อะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวเข้าไปหากินเองก็ได้สวนเองก็เหมือนสวนข้าปู่นะเคืองใจมากที่เจอเพื่อนแบบนี้เห็นแก่ตัวแต่ปู่ก็ไม่พูดเพราะปู่เป็นคนรักเพื่อนสัปเหร่อถามว่าอยากจะยืมผ้าห่มอีกไหมมีนะมีอีกผืนอื่นมีแต่ปู่เข็ดขยาดขนลุกสายหัวตอบว่าไม่เอาอีกแล้วเออนี่ก็คือเรื่องที่คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้มาบ้างเหมือนกันรู้ว่าสัปเหร่อในสมัยก่อนเขามักจะนำผ้าห่มมุ้งหรือว่าเสื้อผ้าของคนตายเอาไปใช้มันก็เนื่องจากว่าคนที่เป็นสัปเหร่อนั้นเขามักจะยากจนข้นแค้นไม่มีนาทำกับเขามีชีวิตอยู่โดยอาศัยข้าวก้นบาตรของพระแล้วอีกอย่างนึงเสื้อผ้าในสมัยก่อนนี่หายากมากไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีขายกันเกลื่อนและเงินทองที่จะนำไปซื้อหาก็หายากสมัยก่อนนั้นคนแต่ก่อนเขาทอผ้าใช้เองแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะทำอย่างนั้นมันจะต้องมีเครื่องทอผ้าถ้าสัปเหร่อจะปล่อยให้เผามอดไหม้ไปในเปลวเพลิงในขณะที่เขาเองก็กำลังขาดแคลนต้องการใช้มันก็คงจะสูญเปล่าน่าเสียดายครับสัปเหร่อเขาก็เลยมักจะเก็บเอาไว
3: ้วันเพ็ญเดือน12ก็คือวันลอยกระทงนั่นน่ะคุณสมพรตอนเด็กก็ชอบวันนี้มากเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับเนื้อเพลงลอยกระทงนั้นเลยเดือน12ก็น้ำนองตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงก็สนุกกันจริงวันลอยกระทงได้ยินเพลงนี้แล้วคิดถึงสมัยเก่าสมัยก่อนวัยเด็กเป็นวัยที่สนุกสนานร่าเริงกันจริงๆไม่มีชีวิตช่วงไหนจะมีความสุขเท่ากับวัยเด็กอีกแล้วคืนวันลอยกระทงปีนึงที่คุณสมพรจำได้แม่นว่ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในวันนั้นกับตาฟูคนเนี้ยเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านกินเหล้าเขาว่าแกดูดกัญชาด้วยแล้วก็ยังพูดเสียงดังอีกเวลากลางคืนที่แกเมาเหล้าเข้าไปแล้ว
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังลอยกระทงเราค่อยมาฟังกันต่อนะลอยกระทงนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยผมเองก็ไม่ได้ไปลอยกระทงนานแล้วนะตอนเด็กๆนี่ก็ตื่นเต้นแต่พออายุมากนี่เริ่มก็เรียกว่าไม่มีความสนุกนะอาจจะเป็นไปตามวัยนะครับท่านผู้ฟังก็คงเหมือนผมด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือยังไม่มีปัญหายิ่งดีนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้บ้างตอบว่ากินได้ทุกโรคถามว่ากินแล้วหายไหมตอบว่าไม่หายนะครับตอบว่าคือที่ตอบว่าไม่หายเพราะว่าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่บางคนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น 20% 30% 70% 80% 90% แต่บางคนที่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันอาจจะดีขึ้นถึง 100% อันนี้ก็แต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นทุกคนนะครับกินแล้วดีขึ้นทุกคนจะดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองการรักษาตัวเองการใช้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มาตรฐานผลิตมาหลายปีนะครับก่อนนั้นก็ผลิตมาหลายตัวนะครับแล้วก็มาลงตัวที่ตราพนารินตัวนี้มั่นใจในคุณภาพมากๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับกด1360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวลอยกระทงกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แกมีเมียชื่อยายแหวนยายแหวนนี่ตัวอ้วนเนี่ยผิวคล้ำส่วนตาภูหัวล้านตัวผอมๆเตี้ยๆถือว่าร่างเล็กสำหรับผู้ใหญ่วัยขนาดแกจนเหมือนกับเป็นคนแคระกันสองผัวเมียทำนาปลูกข้าวเอาไว้กินไว้ขายลูกสาวมีอยู่คนเดียวหน้าตาไม่ดีแต่ก็มีคนชอบแต่งงานกันไปที่บ้านก็เลยเหลือแต่สองตายายที่วันๆมักจะขัดแย้งขัดคอกันไม่ได้ลงรอยกันนานนักเดี๋ยวก็ด่ากันเสียงดังเอะอะเพื่อนบ้านก็รำคาญบ่นว่าจะทะเลาะกันไปถึงไหนตั้งแต่ลูกไม่อยู่บ้านนี่ด่ากันได้ด่ากันดีสงสัยจะด่ากันไปจนตายจากกันไปข้างนึงตาฟูรู้ว่าเพื่อนบ้านบ่นแกก็โต้ว่าคนอย่างแกนั้นไม่ตายง่ายๆอ่ะส่วนยายแหวนก็บอกตาฟูนั่นแหละจะต้องตายก่อนเพราะเอาแต่เหล้าเอาแต่กัญชาพูดออกมาอย่างนี้ก็ด่ากันอีกลอยกระทงปีนั้นตาฟูก็กินเหล้าเมากลุ่มเขาว่าแกเมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก่อนโน้นหน้าบ้านยังไม่มีถนนจะลอยกระทงก็ต้องใช้เรือจอดอยู่ที่หัวบันไดลงเรือไปลอยที่ลำคลองหน้าบ้านกระทงก็ทำด้วยกาบกล้วยใบตองทำกันหลายแบบทำง่ายๆก็ใช้กาบกล้วยทำเหมือนเรือทำยากหน่อยสวยงามก็ต้องใช้ใบตองจีบด้วยเย็บด้วยไม้กลัดมีต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นรองรับทำแล้วกลมสวยแบบดอกบัวเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนกระทงแบบเก่าที่คุณสมพรว่าทำง่ายๆนั้นเขาไม่ค่อยทำกันแล้วเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่รู้จักส่วนคนแก่อย่างคุณสมพรก็รู้จักมันดีทีเดียวเดี๋ยวนี้แกก็ยังทำลอยอยู่ทุกปีหลานๆถามว่ากระทงอะไรแกก็บอกนี่แหละกระทงดั้งเดิมที่แกใช้ลอยมาตั้งแต่เด็กๆนู่นเลยความสวยงามไม่มีแต่ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวบางปีในคืนลอยกระทงนี้เขาจะมีงานรื่นเริงสนุกกันมีพ่อเพลงแม่เพลงลอยเรือว่าเพลงแก้กันคลื่นเครงทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไปจัดกันที่หน้าวัดแต่ว่าปีนั้นคุณสมพรจำได้ว่าไม่ได้มีงานอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสป่วยหรือที่ทางพระว่าอาพาธนั่นแหละก็เลยงดไปเกรงใจท่านจะรำคาญวันนั้นแสงจันทร์นวลผ่องยังไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายแก่เฒ่าวัยชราก็ถือวันนี้เป็นวันพิเศษกันทั่วหน้าบ้านนอกของนานานทีปีหนจะมีวันที่คึกคักกันสักทีน้อยคนชอบเมาก็เมากันคนชอบตลกเฮฮาก็พูดคุยกันเสียงดังลั่นข้ามบ้านข้ามช่องตะโกนคุยกันยามกลางคืนมืดค่ำหยอกเย้ากระเซาแย่กันตามประสาคนบ้านนอกสนิทสนมไม่ถือสาหาความกันหนุ่มสาวก็เกี่ยวพาราสีกันไปตามวัยที่กำลังมีความรักความใคร่หวานชื่นผัวหนุ่มเมียสาวก็กระหนุงกระหนิงกันชื่นมื่นเป็นคืนสุขคืนสมของผู้คนไม่เลือกยากดีมีจนเด็กๆก็ตั้งตารอให้มืดค่ำจะได้ลอยกระทงลอยแล้วก็ลอยเรือเฝ้าดูกระทงรูปร่างแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตื่นตาตื่นใจในลำคลองน้ำเจิ่งนองก็เห็นเป็นสายด้วยแสงธูปเทียนจากกระทงที่ลอยตามกันมาไม่ขาดระยะจนลำคลองท้องน้ำดูกลายเป็นลำแสงที่ไหลเรื่อยไม่หยุดหย่อนตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งล่วงเข้ายามสงัดเงียบผู้คนก็ทยอยกันเข้านอนเขาไม่ได้นอนกันดึกๆเหมือนกับทุกวันเนี้ยสามทุ่มก็นอนกันหมดแล้วสมัยโน้นไม่ได้มีทีวีอะไรบันเทิงกันแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าทำงานทำการกันแต่หน้าน้ำก็นอนดึกกันได้หน่อยเพราะว่าตอนเช้าการงานมันก็น้อยน้ำยังท่วมข้าวยังไม่แก่ยังเกี่ยวไม่ได้พอเช้ามันเกิดเหตุร้ายน่ากลัวขณะที่เขาลอยกระทงกันเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าตาฟูขี้เมานี่หายไปไหนไม่ว่าใครก็คาดเดากันว่าแกอาจจะไปนอนบ้านพักพวกหรือเมาพายเรือไปไหนมาไหนกลับไม่ถูกแต่ว่าเรือของแกลอยไปติดอยู่หน้าวัดยายแหวนเล่าว่าตาฟูกินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่มีใครเขากินด้วยเมาแล้วก็ลงเรือออกไปหากระทงไปลอยแล้วก็หายเงียบไปเลยแกก็นึกว่าผัวคงจะทะเลถลายไปหาพวกขี้เมาเพื่อนกันก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาสามัญที่ตาฟูจะต้องทำอย่างนั้นรู้ก็ตอนเช้านั่นแหละที่ผัวไม่กลับมาแกก็พายเรือลำเล็กๆไปเที่ยวถามหาก็ไม่มีใครเห็นเลยจนได้ข่าวว่าเรือลอยไปติดสะพานหน้าวัดใจคอไม่ดีพอมีคนรู้ว่าเรือลอยไปโดยไม่เจอตัวคนก็พูดกันแซดว่าคงจะจมน้ำตายซะแล้วจะงมหากันยังไงเพราะว่าน้ำมากอย่างนั้นดำลงไปควานหายังไงก็คงไม่เจอเพราะตกน้ำที่ตรงไหนก็ไม่รู้และอีกอย่างน้ำก็ไหลไม่ใช่น้ำนิ่งรอกันว่าเมื่อไหร่ศพจะโผล่ อีกวันนั่นแหละถึงมีคนส่งข่าวมาจากทางใต้ว่าศพตาฟูลอยไปติดบ้านหลังหนึ่งยายแหวนวานเพื่อนบ้านไปด้วยกันไปเอาศพของแกกลับมาไว้ที่วัดแกจมน้ำตายจริงๆเนื้อตัวไม่ได้มีร่องรอยว่าใครจะทำร้ายแกเลยไม่รู้กันเลยว่าแกตกจากเรือที่ตรงไหนหลังจากเผาศพตาฟูไปแล้วตกกลางคืนเงียบๆชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงพายเรือจ่อมจ่อมพายกระทบน้ำมันดังอยู่ในยามดึกสงัดไม่มีใครมาพายเรือดึกๆแน่ๆเขาก็เดาว่าตาฟูแน่ๆผีแกต้องนึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็เลยมาพายเรือไปขึ้นล่องหาทางกลับบ้านยายแหวนนอนไม่หลับเลยหลังจากที่ผัวตายไปแล้วแกอยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยสองสามวันแกว่าแกได้ยินเสียงตาฟูมาที่บ้านมาทำเสียงกุกกักกุกกักที่เรือทำเหมือนแกจะจอดผูกเชือกเอาไว้กับบันไดแกใจคอไม่ดีหมาบ้านข้างๆส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนแกก็พูดดังๆตาฟูแกตายไปแล้วนะไปผุดไปเกิดเถอะอย่าห่วงเลยอย่ากังวลอะไรเลยข้าอยู่ได้ไม่มีอะไรถ้าอยู่ไม่ได้ข้าก็จะไปอยู่กับลูกแกไปตามทางของแกเถอะแล้วจะทำบุญใส่บาตรไปให้นะก็ปรากฏว่าเสียงนั้นก็เงียบไปครับ
0: เรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องของคุณสมศรีที่เล่าให้ฟังบ้านคุณสมศรีอยู่ซอยประชาสำราญเล่าให้ฟังถึงเรื่องของน้องอิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อแม่ยากจนมีอาชีพทำนาพอมีพอกินไปวันๆพยายามเก็บเงินที่ได้จากการรับจ้างทำนาไว้เพื่อให้น้องอิงไปถ่ายเลือดเพราะว่าตัวน้องอิงมีโรคประจำตัว3วันดี4วันไข้ทุกวันน้องอิงจะมาที่บ้านน้องคุณสมศรีบางวันก็เก็บดอกแครมาต้มจิ้มน้ำพริกก็คือจะมาทำกับข้าวกินกันทุกวันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำถ้ายิ่งตรงวันพระก็จะนอนค้างที่บ้านคุณสมศรีเลยช่วยกันทำอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านเท่าที่คุณสมศรีรู้จักน้องอิงเธอไม่เคยทำบาปเลยน้องอิงอายุ21แล้วแต่ร่างกายเล็กเหมือนกับเด็กๆผอมแห้งร่างกายไม่แข็งแรงแขนขาลีบดวงตาทั้งคู่ไม่เคยมีแววแจ่มใสค่อนข้างจะแห้งผากผิวคล้ำแก้มตอบเธอน่าสงสารเพราะว่าตั้งแต่เธอเกิดมานี่มีโรคประจำตัวหลายโรคเช่นโรคหัวใจโตมะเร็งในเม็ดเลือดน้องอิงต้องไปถ่ายเลือดแทบทุกเดือนเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเป็นบ้านของตัวเองตอนบ่ายกว่าๆนี่น้องอิงมาหาคุณสมศรีพร้อมกับแม่ของน้องอิงชื่อณอ่อน
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวลอยกระทงจากท่านอาจารย์ยอดจบลงไปแล้วก็มีเรื่องกรรมเก่าแทรกเข้ามานิดนึงสักครู่นะครับเราค่อยมาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มนะครับก็ขอบคุณมากๆยังไงก็ขอฝากนะครับกินดีใช้ดีถูกใจขอให้บอกต่อเพื่อเป็นกำลังใจจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ฟังช่วงนี้จะไม่ได้ออกบทสัมภาษณ์เพราะว่าก็เป็นการปรับรูปแบบใหม่นะครับได้ไปเจอคนกินคนอะไรเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ามีโอกาสก็จะได้นำมาออกให้ฟังอีกนะครับช่วงนี้ฟังนิทานเยอะๆหน่อยขอบคุณมากครับน้ำมังคุดตราพนารินทร
3: ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921001 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธกับกระผมพันโทไพโรธพนารินท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละเขาเรียกว่าทำพลีกรรมนะครับเสียสละเพื่อ5อย่างเขาเรียกว่าพลี5อย่างก็คือ1ญาติพลีนะครับส่วนหนึ่งให้สงเคราะห์ญาติอันที่2อติถิพลีหมายถึงว่าให้สงเคราะห์แขกเรือนะครับคนที่เป็นมิตรเป็นสหายข้อที่3ก็คือปุพพะเปตพลีหมายถึงทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ตายญาติโกโหติกาของเราที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศให้เขาข้อที่4ก็คือราชพลีหมายถึงว่าช่วยเหลือประเทศชาติเสียภาษีเป็นต้นหรือว่าเสียสละให้เป็นสาธารณะเป็นส่วนกลางข้อที่5ที่ท่านระบุเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนาคือคำว่าเทวตาพลีหมายถึงทำบุญอุทิศให้เทวดานะครับเพราะว่าที่จริงแล้วท่านเป็นเทวดาได้ก็ด้วยบุญด้วยคุณงามความดีของท่านสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆแล้วก็คือบุญนะบางท่านอาจจะบวงสรวงเทวดาตั้งบายสีหูหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมหวานดอกไม้นะครับเครื่องเส้นเครื่องสังเวยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอาหารของเทวดานะครับในทางพระพุทธศาสนาถือว่าท่านเหล่านั้นนะครับอยู่ได้ด้วยบุญฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ได้ด้วยบุญเนี่ยเขาจะมีเคล็ดนะครับมีวิธีการว่าเมื่อเราเชื่อว่าท่านคอยปกปักรักษาเราเราก็ควรมีวิธีช่วยเหลือท่านเพราะท่านอยู่ได้ด้วยบุญบุญมันก็มีวันหมดท่านผู้ฟังคือคนทั่วไปเนี่ยมักจะคำนึกนึกถึงเทวดาหรือชั้นเทพชั้นผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังๆเช่นพระอินทร์ท้าวเวสสุวรรณพระอิศวรพิคเนตพระอุมาพระพรหมคือนึกไปเยอะพอเยอะมากนี่บางทีมันก็เหมือนกับมันไม่มีพลังนะครับมันเยอะเกินดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนี่นะครับก็1เทวดาประจำตัวซึ่งทุกคนอาจจะมีมากมีน้อยหรืออาจจะไม่มีแล้วแต่บุญบารมีนะครับของคนคนนั้นถ้าเป็นคนที่บำเพ็ญบารมีสร้างกุศลมาสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาท่านก็จะมาเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นญาติเก่าเป็นพ่อแม่เก่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้ากรรมนายเวรลูกหลานเก่าๆนะครับท่านก็จะมาอยู่อาศัยใกล้เราเทวดาที่รักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษานะครับวัตถุโบราณของมีค่าเทวดารักษารถเทวดารักษาเรือนเป็นต้นแล้วก็พวกเทวดารักษาสถานที่นะบ้านเรือนบางทีเราก็เรียกว่าผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่นะครับตามห้องพระตามลุกขเทวดาตามวัดธาตุเจดีย์แล้วก็ลุกขเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่เราต้องไปมาแล้วก็เท้าจัตุโลกบาลทั้ง4นะครับเทวดาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านอยู่ใกล้มนุษย์ท่านอยู่ใกล้ตัวเราเทวดารักษาตัวเทระบดารักษาบ้านเทวดารักษาสถานที่เทวดารักษารถเทวดาที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่ช่วยให้ธุรกิจของข้าพเจ้าดีเนี่ยอย่าลืมอุทิศให้กับท่านนะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มฤทธิ์เพิ่มบุญให้กับท่านท่านมีบุญมากท่านมีฤทธิ์มากท่านก็สามารถที่จะอนุเคราะห์เราได้มากนะครับอันนี้คือหลักความจริงนะอย่างผมจะอุทิศตลอดนะครับอุทิศให้กับเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก็อุทิศพยายามอุทิศตลอดถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้นะแต่ใจเรามุ่งมั่นเรามั่นใจว่าถึงนะครับเรามุ่งมั่นอย่างนั้นท่านรับหรือไม่รับเราก็ไม่ทราบแต่คิดว่ายังไงท่านก็ต้องรับกับท่านผู้ฟัง
3: เพราะเมื่อเราให้แล้วด้วยจิตที่เป็นกุศลท่านอนุโมทนาท่านก็ได้ครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเมื่อเราทำคุณงามความดีนะครับทำดีในโลกนี้ก็อย่าลืมเผื่อนะลืมเผื่อเทวดาท่านด้วยนะครับเผื่อเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยท่านก็จะได้ลดความอาฆาตลดความพยาบาทไม่เตะตัดขาไม่ทำให้ชีวิตของเราประสบความยุ่งยากลำบากทำไปเถอะครับเจ้าหนี้ของเราเนี่ยมีทุกคนนะทุกคนมีเจ้าหนี้ทีนี้มีเจ้าหนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ผ่อนดอกซะมั่งนะต้นไม่ให้ก็ดอกก็ควรจะให้เดี๋ยวเจ้าหนี้มันไส้เอาครับผมอย่าให้เจ้าหนี้มันไส้แล้วชีวิตจะไม่มีความสุขนั่นก็คือเจ้ากรรมในเวรเรา
2: ยังพอมีเวลาเหลือครับเราก็มาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องกรรมเก่ากันต่อคนเรานั้นอยู่ได้ด้วยกรรมนะครับกรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีกรรมเราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าเข้าสู่นิพพานกันเชิญรับฟังเรื่องกรรมเก่ากันต่อครับ
1: ณอ่อนที่ว่าเช่าที่นาของคุณสมศรีทำน้องอิงเข้ามาหาวันนี้แปลกน้องอิงพูดกับคุณสมศรีบอกว่าพี่ติ๋มถ้าอิงตายแล้วจะมาหลอกนะคุณสมศรีสะดุ้งเพราะว่าแกเป็นคนตาขาวก็ดุน้องอิงว่าน้องอิงพูดอะไรพี่อิงกลัวผีอยู่ด้วยน้องอิงหัวเราะเศร้าๆผิดว่าทุกวันที่พูดเล่นพูดหัวกันสงสัยว่าตัวน้องอิงเองจะทำกรรมเอาไว้มากเมื่อชาติก่อนพอมาถึงชาตินี้ถึงได้มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันมีครอบครัวไปแล้วโอ้ชาตินี้ช่างมีกรรมซะเหลือเกินคุณสมศรีก็สงสารน้องอิงก็คอยช่วยพูดปลอบใจแต่ดูเหมือนว่าน้องอิงจะร้อนก็บอกกับคุณสมศรีบอกว่าอิงคงอยู่อีกไม่นานนักหรอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ศรีไม่ต้องเสียใจนะคุณสมศรีบอกใจหายรู้สึกมือเท้าเย็นเชียบเลยนะพอได้เวลา5โมงเย็นนะอ่อนก็มารับน้องอิงกลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นคุณสมศรีก็คอยน้องอิงยนบ่ายกว่าน้องอิงก็ยังไม่มาแกก็ใจคอไม่ดีคิดไปต่างๆนานาจนเวลาผ่านไปเกือบจะใกล้ค่ำนะอ่อนก็เดินเข้ามาส่งข่าวว่าน้องอิงไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนพรัตน์ตั้งแต่เมื่อคืนคุณสมศรีกับแม่ไปเยี่ยมน้องอิงมองเห็นแล้วรู้สึกตื้นตันบอกไม่ถูกร่างกายที่ผายผอมใบหน้าซีดเซียวนอนอยู่บนที่นอนซึ่งหมอให้ทั้งเลือดทั้งน้ำเกลือน้องอิงก็หันมายิ้มยิ้มให้คุณสมศรีแล้วก็บอกความจริงอิงไม่อยากตายหรอกแต่คิดอีกทีตายตายซะได้ก็ดีเพราะว่าชาตินี้มีกรรมร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณสมศรีก็เดินก็ไปใกล้เตียงไปลูบแขนน้องอิงเบาๆปลอบใจอย่าคิดมากนะอิงอีกไม่กี่วันก็หายแล้วละน้องอิงก็ได้แต่ยิ้มรอยยิ้มนั้นจืดชืดเหลือเกินหลังจากนั้นคุณสมศรีก็ลากลับคืนนั้นแกก็ฝันเห็นน้องอิงมาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงหายป่วยแล้วแล้วต่อไปนี้คงไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกแล้วดีใจด้วยไหมรอยยิ้มของน้องอิงแจ่มใสหลังจากนั้นคุณสมศรีก็สะดุ้งตื่นในใจก็หมกมุ่นอยู่กับความฝันพอดีน้าอ่อนเนี่ยกลับจากไปเยี่ยมน้องอิงแล้วก็เล่าว่าน้องอิงมีอาการดีขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็กินอาหารได้ดีพรุ่งนี้ก็คงจะกลับบ้านได้คุณสมศรีก็รู้สึกดีใจก็เล่าความฝันให้น้าอ่อนฟังน้าอ่อนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณสมศรีกินมากนอนมากฝันมากหลังจากที่น้าอ่อนกลับไปแล้วก็ยังครุ่นคิดไปว่าตัวเองฝันไปเองวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายกว่าๆน้าอ่อนก็มาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงตายแล้วคุณสมศรีได้ยินแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงน้าอ่อนเล่าว่าอิงตายเงียบๆตอน2โมงเช้าวันนี้ก่อนจะตายเพื่อนคนไข้ที่อยู่ข้างๆเตียงก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องอิงเนี่ยท่าทางแข็งแรงกินอาหารได้ดีคุยดีใบหน้าสดใสท่าทางมีความสุขมากแล้วก็สั่งให้บอกกับน้าอ่อนว่าอย่าเสียใจนะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ทำใจให้ได้เพราะว่าหมดเวรแล้วชดใช้กรรมหมดแล้วคุณสมศรีฟังน้าอ่อนเล่าอย่างใจสั่นๆผ่านในน้ำหูน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเย็นวันนั้นน้าอ่อนก็ไปรับศพของน้องอิงที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาไปไว้วัดคุณสมศรีไปช่วยงานทุกคืนในวันแรกก็ไปอาบน้ำศพใบหน้าของน้องอิงเนี่ยดูสดใสที่มุมปากมีรอยยิ้มน้อยๆดวงตาหลับพริ้มเหมือนกับคนนอนหลับอย่างมีความสุขงานศพผ่านคืนที่2พอเข้าคืนที่3พี่เล็ก พี่ชายคนโตที่แต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วของน้องอิงก็รีบเดินทางมาที่วัดตรงไปไหว้ศพด้วยใบหน้าเศร้าหมองคุณสมศรีเองก็อดจะถามไม่ได้ว่าพี่เล็กรู้ได้ยังไงใครไปบอกเหรอพี่เล็กก็หันมาแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้พี่เล็กกลับจากไร่ประมาณ6โมงเย็นหลังจากอาบน้ำกินข้าวแล้วประมาณ2ทุ่มก็บอกว่าแปลกใจวันนั้นอากาศเย็นหมาก็เห่าหอนพี่เล็กก็เลยเข้าห้องพระตั้งใจว่าจะสวดมนต์แต่แล้วพอมองออกไปทางหน้าต่างครับพี่เล็กเห็นอะไรครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคืนนั้นอากาศเย็นหมาก็เห่าหอนพี่เล็กเดินเข้าห้องพระตั้งใจว่าจะสวดมนต์เสร็จแล้วมองออกไปทางหน้าต่างมองเห็นน้องอิงแต่งตัวสะอาดสีขาวทั้งชุดเดินตัวลอยๆเท้าไม่ติดดินตรงมาทางหน้าต่างพี่เล็กเรียกให้เข้าบ้านแต่น้องอิงก็ไม่ยอมเข้าพี่เล็กบอกว่านึกแปลกใจไว้เอ๊ะน้องอิงมาถูกได้ยังไงเพราะว่ามันอยู่คนละจังหวัดน้องอิงก็ไม่เคยมาด้วยถ้าชักจะไม่ค่อยดีซะแล้วปรากฏว่าน้องอิงมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างพักใหญ่แล้วก็หมุนตัวกลับแล้วก็เดินเท้าไม่ติดดินหายไปกับความมืดในขณะที่พี่เล็กเนี่ยยืนงงอยู่รูปถ่ายน้องอิงที่ตั้งอยู่มุมห้องหล่นลงมาเหมือนกับลางสังหรณ์บางอย่างพี่เล็กก็เลยรีบเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าความร้อนใจพอมาถึงบ้านก็ไม่เห็นมีใครอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจก็ทำให้พี่เล็กลงมาที่วัดถึงได้เข้าใจว่าที่พี่เล็กเห็นนั้นต้องเป็นวิญญาณของน้องอิงมาหาเพื่อที่จะบอกให้มางานศพของน้องอิงนั่นเองคุณสมศรีเริ่มตาพร่ามัวเพราะว่าน้ำตามันเต็มเบ้าตาหมดแล้วแต่ต้องพยายามกลั้นเอาไว้เพราะว่าคำพูดที่ดังขึ้นในหูบอกว่าอย่าร้องไห้นะพี่ศรีอิงหมดเวรแล้วขืนอยู่ก็ทรมานคุณสมศรีก็รีบใช้ชายเสื้อซับน้ำตาเวลาผ่านไปถึงวันที่5เพราะว่าศพนี่ตั้ง7วันคืนนั้นคุณสมศรีไม่ได้ไปช่วยงานเพราะว่าอ่อนเพลียก็เลยจะขอพักสักวันเวลา2ทุ่มครึ่งแกก็นึกแปลกใจเพราะว่าลมพัดแรงมากก็คิดว่าฝนจะตกเมฆก้อนใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังแสงสว่างของพระจันทร์เอาไว้ต้นไม้ข้างบ้านก็โอนไปเอ็นมาเพราะว่าแรงลมต่อมาหมาก็หอนโหยหวนผิดปกติคุณสมศรีก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวก็คิดว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่เพราะว่าแกกลัวมากขึ้นชื่อว่าผีนี่นะแกก็รีบเข้าห้องปิดไฟเงียบแล้วก็หลับไปในที่สุดมารู้สึกตัวตื่นเอาประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงแม่เรียกว่าเพิ่งจะกลับมาจากงานคุณสมศรีลุกขึ้นไปเปิดประตูแม่ก็รีบเข้ามานั่งแล้วก็เล่าว่าเห็นน้องอิงน่ะมานั่งอยู่หน้าบ้านพอเห็นรถแม่เข้ามาก็เลยหายไปคุณสมศรีใจสั่นและเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าจนครบกำหนดวันเผาคือครบ7วันหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบไม่มีอะไรเวลาผ่านไปเลยไปจนครบทำบุญร้อยวันหลังจากงานทำบุญร้อยวันน้องอิงก็มาให้คุณสมศรีเห็นอีกใบหน้าอิ่มเอิบบอกว่าไม่ต้องห่วงไปดีแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วขอให้ทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะๆอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกินความจำเป็นเพราะมันบาปและชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าไม่ว่าสัตว์หรือคนล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นใครว่ากฎแห่งกรรมน่ะเป็นเรื่องเหลวไหลไม่ใช่หรอกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

0: เป็นยาผ่านโบราณ
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: รวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอและเท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดต่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องนั้น

0: ทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เจาะเอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนคานประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับงานระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้และภาพรช่างคุณรายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลตะกุดไรตำบลซับพุซาตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางประกอบนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายประกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรมผู้ที่อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงกรณีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการยุติหรือจำหน่ายคดีและดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยพร้อมระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งทั้งในด้านการเมืองสถาบันและองค์กรต่างๆจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมมองว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันหากใช้อารมณ์มาปะทะกันอาจนำไปสู่ความแตกแยกทั้งนี้คณะกรรมการต้องการให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตได้รับการชำระสะสางเพื่อเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ทำตัวให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่อดทนสู้โชคชะตาอย่าท้อถอยหัดเดินหน้าไม่ใช่มัวแต่รอคอยจะดีมากหรือดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซ้ำทางใครเพราะชีวิตและหัวใจบ่มเพาะมาต่างกันคนเราเรียนรู้มาต่างกันนะสำเร็จมาต่างกันฉะนั้นความสำเร็จไม่ได้วัดว่าต้องเป็นนั่นต้องเป็นนี่อยู่ที่ว่าเขาพอใจเขาพอใจตรงไหนตรงนั้นก็มีความสุขตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นเด็กเราเดินได้มีคนพยุงให้เดินเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จโตขึ้นมาหน่อยไม่ฉี่รถที่นอนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเรียนจบชั้นประถมได้คะแนนดีก็ประสบความสำเร็จจบปริญญาตรีก็ประสบความสำเร็จมีงานทำก็ประสบความสำเร็จนะครับอายุสัก30มีลูกคน2คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ45มีบ้านอยู่ลูกได้เรียนหนังสือนะครับส่งลูกให้เรียนได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ50มีธุรกิจมีการงานที่มั่นคงก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ60นะครับเกษียณเข้ามามีเงินเก็บมีเงินใช้พอกินพอใช้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ70สุขภาพแข็งแรงก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ80นะครับไม่ฉี่รถที่นอนกลับไปเหมือนเด็กอีกแล้วนะครับนอนไม่ฉี่รถที่นอนก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ85อายุ90เดินมีคนพยุงให้เดินเราก็เดินได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกลับไปเป็นเด็กเหมือนตอนอายุ1ขวบเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนใครนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนใครแต่ละคนบางคนโตขึ้นมาเป็นครูนะบางคนบอกว่าเป็นทหารนะบางคนก็บอกว่าเป็นข้าราชการเป็นอบต.เป็นชาวนานะครับเป็นลูกจ้างบริษัทเป็นผู้จัดการบริษัทอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนเขาอยู่แล้วมีความสุขกว่ากันตรงนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกรรมฆ่าปลาเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องของเวรของกรรมนี่มาเล่าให้ฟังกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของแม่จันแม่จันหรือว่านางจันเนี่ยเป็นแม่ค้าขายปลาอยู่ในตลาดอาชีพของแกนั้นก็เรียกว่ามือขึ้นเพราะว่าแม่จันนี่เป็นแม่ค้าสาวที่ค้าขายปลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวปลาที่รับมาน่ะเป็นปลาสดถึงจะไม่ได้เป็นคนไปจับมาเองแต่ก็มักจะไปรับมาจากที่ตลาดปลาเพื่อให้ปลาของเธอนั้นจะได้ยังสดอยู่เสมอแม่จันนี่ไม่ได้เรียนหนังสือสูงอ่ะเพราะว่าเธอต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกับว่าเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้แม่จันต้องเป็นคนเลี้ยงน้องแล้วก็ส่งน้องๆเรียนหนังสือการที่มีพี่น้องหลายคนก็ทำให้ยากจนอย่างที่โบราณว่าเอาไว้จริงๆจันบอกอย่างนั้นไม่มีพ่อแม่แล้วเพราะว่าพ่อกับแม่ของจันเรียกว่าตายอย่างอนาถจะดีกว่าเพราะว่าโจรมันปล้นบ้านเสร็จแล้วโจรก็จับพ่อกับแม่ของจันเนี่ยมัดมือมัดเท้าแล้วก็วางเพลิงในบ้านตอนเกิดเหตุนี่แม่จันกับน้องไม่ได้อยู่ในบ้านเพราะว่าไปอยู่กับป้าที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอมเมื่อจันกลับมาบ้านอีกครั้งก็เธอก็พบว่าไม่มีบ้านอยู่แล้วพ่อกับแม่ก็ไม่มีเพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยตายในกองไฟใครๆก็ว่าชีวิตของเธอนั้นอาภัพมากอาชีพเดิมของพ่อกับแม่เธอก็คือการจับปลามาขายที่ตลาดนั่นแหละแม่จันก็เลยต้องรับหน้าที่ดูแลน้องๆมาตั้งแต่เธออายุ17ปีแล้วก็มีอาชีพขายปลาสดเหล่านี้มาไม่ต่ำกว่า4ปีสามารถจะเก็บเงินจากการขายปลาเหล่านี้ให้กับลูกค้าที่เห็นถึงความขยันของเธอแล้วไหนจะเห็นใจที่ต้องอาภัพพ่อแม่ด้วย ชีวิตของจันทร์น่าสงสารใครจะรู้ว่าชีวิตในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าจันทร์ไม่เคยไปทำบุญทำทานกับเขาเลยสักครั้งหนึ่งตอนเช้าหลังจากที่ขายปลาเสร็จแล้วแกก็จะไปที่ตลาดปลาแถวมหาชัยเพื่อไปรับปลาสดมาในแต่ละวันเธอต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมานี่ไม่น้อยทีเดียวแต่มันก็ได้ผลคุ้มค่าเหนื่อยเลยเงินที่แม่จันเก็บได้เธอก็จะเอามาเป็นค่าเล่าเรียนของน้องๆโดยที่จันไม่เคยคิดที่จะเอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญบ้างเลยเธอขอให้แค่น้องๆได้กินอิ่มนอนหลับได้เรียนหนังสือนี่เธอก็พอใจแล้วจันนี่ไม่ใช่เด็กเกเรแล้วก็ไม่ใช่คนโง่เธอคิดเลขได้เร็วเพราะว่าการค้าขายนี่แหละความฝันน้องเธอก็คงจะต้องฝากหวังเอาไว้ที่น้องๆและถึงแม้น้องๆของเธอจะไม่ใช่เด็กที่เหลวไหลแต่พวกเขาก็ยังเด็กมากนักที่จะออกมาช่วยเธอทำมาหากินได้ภาระหน้าที่ก็เลยตกเป็นของจันทั้งหมดแต่กระนั้นเธอก็ไม่เคยย่อท้อเธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อแม่แต่เธอก็จะเป็นคนดูแลน้องๆเองแล้วก็ยังดีว่าได้ป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อมาช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งแต่ก็แบ่งเบาภาระในส่วนของการดูแลน้องๆเท่านั้นส่วนเรื่องการทำมาหากินก็ยังตกเป็นภาระของแม่จันต่อไปแม้ว่าป้าจะไม่เคยเอาเปรียบอะไรเธอเพราะว่าตอนเช้าก็ให้ช่วยดูแลน้องๆก่อนไปโรงเรียนพอน้องไปเรียนป้าก็ดูแลบ้านทำกับข้าวซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านให้กับพวกเธออย่างขยันขันแข็งทุกวันถ้าเธอไม่ได้ป้ามาช่วยในเรื่องครอบครัวก็คงจะแย่เหมือนกันแต่จันก็คิดว่าเธอค้าขายดีอย่างนี้มันก็คงจะทำให้เธอลืมตาอ้าปากได้เร็วขึ้นนั่นเองวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากจัดการเรื่องเรียนให้กับน้องๆของเธอจันก็คิดว่าจะหยุดขายปลาสัก2วันเพราะว่าเธอจะไปจัดการเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ค่าเทอมต่างๆให้เรียบร้อยพอหลังจากที่กลับมาแล้วปรากฏว่าเธอมีอาการไข้ขึ้นแล้วก็บ่นปวดหัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งป้าต้องพาไปหาหมอซึ่งหมอก็ให้อยู่โรงพยาบาล2วันเพื่อดูอาการแต่หมอบอกว่าตรวจไม่พบสาเหตุอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาพอครบ2วันอาการเธอก็ดีขึ้นเธอก็เลยกลับบ้านไปพักผ่อนเป็นอันว่าตลอดอาทิตย์นั้นจันต้องหยุดยาวไม่ได้ขายปลาเหมือนอย่างเคยเธอก็คิดว่าอีกไม่นานเธอก็จะหายแล้วก็กลับมาหาเงินเพื่อให้น้องเธอได้เรียนต่ออย่างแน่นอนแต่แล้วเช้าวันหนึ่งในสัปดาห์ต่อมาที่จันได้เริ่มกลับไปค้าขายได้แล้วจันรู้สึกว่าเช้านี้เธอปวดหัวมากตอนนั้นเป็นเวลาตีห้าที่เธอจะออกจากบ้านไปเตรียมขายปลาปรากฏว่าเธอหน้ามืดล้มอยู่ตรงบันไดบ้านพอดีทำให้เธอกลิ้งตกลงมาจากบันไดหัวกระแทกพื้นอย่างแรงถึงกับไม่ได้สติอยู่โรงพยาบาลอีก2วันจันมีอาการเลือดคั่งในสมองหมอบอกว่าจะต้องผ่าเอาเลือดก้อนนั้นออกเพื่อไม่ให้คั่งค้างจนกลายเป็นเนื้อร้ายจากนั้นป้าของจันก็เซ็นยินยอมเพื่อให้หมอทำการผ่าตัดได้อยู่ๆในระหว่างที่จันกำลังนอนผ่าตัดนั้นก็เกิดร่างกายกระตุกเมื่อหมอเอามีดจิ้มลงไปที่ศีรษะของเธอจากที่หมอเข้าใจว่าได้วางยาสลบให้กับคนไข้แล้วแต่จันกลับรู้สึกเจ็บปวดจนร่างกายกระตุกเกร็งเธอร้องอย่างหวยหวนเลือดของเธอก็พุ่งไหลออกมาเพราะร่างกายเกร็งเนี่ยหมอก็เลยพลาดมีดไปนิดนึงเลือดก็เลยไหลมากกว่าปกติหมอจึงได้ฉีดยาสลบให้เธออีกครั้งนึงจนเมื่อเห็นว่าเธอสลบไปแล้วก็เลยทำการผ่าตัดต่อการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีทุกอย่างแต่หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมจันมีสภาพไม่ได้แตกต่างจากคนพิการเพราะว่าสมองของเธอเบลอไปหมดเธอจำป้าและน้องชายได้เธอจำได้ว่าแค่ว่าขายปลาอยู่ที่ตลาดแล้วก็เธอรู้ว่าเธอมาผ่าตัดแต่ว่าเรื่องราวที่นอกเหนือจากนี้เธอจำอะไรไม่ได้เลยเนื้อตัวของเธอที่ตกลงมาจากบันไดนั้นอาการพวกช้ำดำเขียวก็ไม่จางหายไปแถมยังปูดขึ้นมาหนักอีกต่างหากเธอปวดไปหมดทั้งตัวนอนร้องครวญครางทรมานเพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไรพูดกับตัวเองว่าเป็นอะไรอะไรขอโทษนะจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ฆ่าแล้วนะ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมฆ่าปลาจากท่านอาจารย์ยอดนะการฆ่าสัตว์นี่ถือว่ามีกรรมเยอะจากน้ำมะกุฎตราพนารินน้ำมะกุฎผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังนะครับเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจน้ำมะกุฎตราพนารินเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆเ แล้วก็ขอบพระคุณร้านขายยาทั่วประเทศและมีทุกจังหวัดท่านผู้ฟังที่3จังหวัดชายแดนนะครับมียะลาก็มีปัตตานีนราธิวาสก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมไปทั่วประเทศก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคุณงามความดีอะไรที่จะพึงมีเพราะการขายน้ำมังคุดด้วยการบุญบริจาคเกินเป็นสาธารณกุศลนะครับอย่างเช่นเราก็ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหารจำนวนมากค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งกุศลที่ทำนี้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อนุโมทนาก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็ขอให้แข็งแรงนะภาษาพระก็ต้องบอกว่าอายุวันโนสุขขังพลังมีอายุยืนมีวันนะมีผิวผัดดีมีความสุขแล้วก็มีกำลังแค่นี้ก็สุดยอดปรารถนาแล้วครับในวัยอย่างพวกเราทั้งหลายฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: เดี๋ยวนี้คนไทยนิยมเฉลิมฉลองวันเกิดไม่ต่างไปจากชาวตะวันตกการเฉลิมฉลองวันเกิดที่ถูกต้องนั้นควรจะทำเช่นไรในทัศนะของพุทธศาสนาก็ขอให้หลักการเอาไว้ว่า 1. วันเกิดของเราให้นึกว่าเป็นวันผู้ให้กำเนิดเพราะมีกวีกล่าวเอาไว้ว่าวันเกิดลูกคล้ายวันตายแม่เพราะฉะนั้นในวันที่ลูกเกิดนั้นเป็นวันที่แม่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงวันเกิดแทนที่จะนึกถึงตัวเองควรนึกถึงแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นเบื้องต้นประการต่อมาบอกตัวเองว่าวันเกิดทางกายต้องเป็นวันเกิดทางใจนั่นก็คือให้มีคุณธรรมใหม่ๆงอกงามขึ้นมาในจิตใจด้วยและประการสุดท้ายเมื่อวันคล้ายวันเกิดมาถึงควรตั้งปณิธานกับตัวเองว่าวันคล้ายวันเกิดของฉันปีนี้ต้องดีกว่าวันคล้ายวันเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าทำได้อย่างน้อย3ประการเช่นนี้นี่แหละคือการเฉลิมฉลองวันเกิดที่ถูกต้อง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวกรรมฆ่าปลากันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ป้าของเธอก็ตกใจมากที่เห็นหลานมีสภาพอย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเหมือนไม่ใช่คนเข้าไปทุกทีแล้วกับสภาพอันน่าเกลียดน่ากลัวของจันป้าก็ได้แต่สายหน้าไม่รู้เวรกรรมอะไรของจันนักหนาเสียพ่อเสียแม่ต้องเป็นกรรมพระแล้วยังจะมาอาภัพเจอเรื่องร้ายอีกป้าของจันก็เลยไปกราบพระที่วัดใกล้ๆบ้านถามถึงอาการของจันว่าจะหายหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างเธอคิดว่าการแพทย์เนี่ยคงไม่หายแน่นอนก็เลยขอพึ่งทางธรรมะแทนเพราะว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีหนทางสว่างเพื่อไม่ให้ชีวิตของจันต้องอาภัพแบบนี้หลวงตาที่วัดก็บอกว่าจันมีเวรกรรมมากกรรมเก่าก็มีมากอยู่แล้วแล้วก็ยังไปเพิ่มกรรมใหม่ด้วยการค้าชีวิตขายชีวิตฆ่าชีวิตก็เลยทำให้จันต้องมาชดใช้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เขามาทวงคืนกรรมเก่ายังไม่หมดกรรมใหม่จันก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วป้าก็เลยถามว่าต้องทำยังไงเพื่อให้จันได้หลุดพ้นจากเวรกรรมท่านก็เลยแนะนำให้นำน้ำมนต์ไปรดให้จันก่อนจากนั้นก็ให้พาจันไปทำบุญแล้วก็ให้เลิกอาชีพค้าขายปลาที่ทำอยู่นั้นเสียแล้วชีวิตจะดีขึ้นป้าก็ร้องห่มร้องไห้เพราะไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรก็เลยคิดจะพาหลานทุกคนกลับไปเรียนหนังสือที่บ้านนอกแต่หลวงตาท่านว่าก่อนจะไปให้ลองพาจันไปทำบุญทำทานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากนั้นให้รอระยะหนึ่งอาการของจันอาจจะดีขึ้นสติอาจจะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมก็ได้หลังจากที่ได้รับคำแนะนำไปแล้วป้าก็กลับไปทำตามที่พระท่านบอกเพราะว่ายังเหลือเงินที่จันเก็บเอาไว้ในบัญชีพอใช้อยู่จันกลับมาบ้านพักฟื้นได้ระยะหนึ่งป้าก็พาเธอไปวัดทำบุญทุกวันเธอก็เริ่มมีสติกลับมาจริงๆเธอก็เลยบอกว่าเธอกลัวว่าปลาที่เธอทุบหัวแล้วเนี่ยฆ่ามันเนี่ยจะมาทำร้ายเธออีกเพราะว่าพวกมันน่ะทำร้ายเธอตอนที่เธอสลบไปจันพูดแล้วก็ร้องไห้เธอเห็นว่าพวกเขาโกรธแค้นเธอมากขนาดไหนเธอเกือบจะต้องเป็นบ้าเพราะการกระทำของตัวเองต้องมีผิวพรรณหน้าตาที่แย่เพราะว่าเธอทำร้ายปลาเหล่านั้นสิ่งที่เธอได้รับคงจะเป็นสิ่งที่เธอต้องชดใช้อย่างแน่นอนเธอจะเลิกอาชีพค้าปลาแต่เธอจะไปทำอาชีพอื่นแทนจะทำมาหากินสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจันจะหมั่นทำบุญกรวดน้ำไปให้เจ้ากรรมนายเวรจะไม่ขี้เกียจแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมถ้าเป็นไปได้เธอจะไม่สร้างบาปอีกเธอบอกมันเจ็บปวดและทรมานที่เธอต้องถูกเจ้ากรรมนายเวรตามทำร้ายเธออย่างนี้ป้าก็ได้แต่ยกมือไหว้สาธุขอให้จันหายจากอาการเหล่านี้เสียทีจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันหมดจากเรื่องปลามาเรื่องหมูบ้างตาชูนี่เป็นพ่อค้าขายหมูอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งหมูที่ตาชูขายเนี่ยสดมากเพราะว่าตาชูมักจะเชือดหมูเองทำเองโดยมีลูกมือที่เป็นลูกจ้างชาวพม่าอีก3คนการที่จะเชือดหมูตัวหนึ่งนี่ต้องถือว่าต้องแข็งแรงมากๆถึงจะทำได้ตาชูแกนับถือศาสนาคริสต์ก็เลยไม่ได้ทำบุญเข้าวัดเว้นแต่ว่าจะไปบวชในวันอาทิตย์เพียงเท่านั้นโดยจะให้ลูกจ้างชาวพม่าของแกคอยอยู่ดูแลที่ร้านแกแทนยายจุกซึ่งเป็นเมียตาชูเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดทำบุญยายจุกอยู่เป็นแม่บ้านเพราะว่าตาชูเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวยายจุกก็แค่ดูแลงานบ้านแล้วก็ดูแลเลี้ยงหลานให้อยู่ดีมีความสุขตาชูก็พอใจมากแล้วยายจุกนั้นนับถือศาสนาพุทธว่างๆก็มักจะพาหลานเข้าไปไหว้พระอยู่บ่อยๆเพราะว่าลูกของแกก็แต่งงานแล้วมีหลานก็เลยเอาหลานมาฝากให้แกเลี้ยงตัวตาชูเองก็มีร้านเขียงขายหมูอยู่ในตลาดนี่แหละตาชูทำอาชีพนี้หาเลี้ยงลูกจนจบปริญญาได้งานดีๆทำลูกสาวของแกก็ไปแต่งงานกับวิศวกรในบริษัทเดียวกันนั่นเองสองคนนี้มีฐานะที่มั่นคงดีเรียกว่าบ้านแกได้ดีมีสตังค์ไม่ได้อับจนแต่อย่างใดแต่ที่ส่งหลานมาให้ดูแลก็เพราะว่ากลับบ้านกันดึกลูกสาวของตาชูกับยายจุกนั้นก็จะพาลูกมาไว้กับพ่อแม่บ่อยๆเพราะว่าตัวเองต้องไปสัมมนาในต่างจังหวัดบ้านที่ซื้อใหม่ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ยายจุกปกตินั้นก็มีหน้าที่ทำงานบ้านเตรียมกับข้าวกับปลาให้กับตาชูตั้งแต่เช้าจากนั้นก็พาหลานไปวัดทุกวันยายจุกมักจะโดนตาชูบ่นอยู่บ่อยๆว่าทำไปทำไมนะวัดเนี่ยเห็นไปทุกวันเลยไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นมาเลยส่วนยายจุกก็จะเถียงกับตาชูบอกนับถือศาสนาไหนก็เหมือนกันนั่นแหละพ่อกับแม่ของยายจุกนับถือพระพุทธเจ้าก็เลยนับถือตามกันมาทำบ่อยๆไปวัดนั่งสมาธิแกก็มีความสุขดีตาชูแกไม่เห็นจะต้องคิดอะไรเลย มีงานทำก็ทำไปดิยายจุกบอกว่าอย่าเอาเรื่องศาสนามาทำให้ต้องทะเลาะกันเลยศาสนาทุกศาสนาแล้วเขาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละยายจุกก็บอกว่าตาชูทำอาชีพหมูขายหมูแล้วก็ต้องฆ่าหมูอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผิดแล้ววัดวาอารามก็ไม่เคยเข้าไปทำบุญแบบนี้ตายไปจะแย่นะเดี๋ยวชาติหน้าจะไม่ได้มาเกิดหรือว่ามาเกิดก็ต้องลำบากพอยายจุกพูดเรื่องบาปบุญขึ้นมาทีไรตาชูก็โบกไม้บวกมือแล้วเดินหนีไปแบบไม่อยากฟังทุกทียายจุกก็ได้แต่สายหน้าเอือมระอา
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมฆ่าปลาจากท่านอาจารย์ยอดแถมด้วยเรื่องกรรมฆ่าหมูก็มีฟังต่อนะครับเราค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆเข้มข้นท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดคือสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะเอามาได้นี่ก็ไม่ง่ายนะถ้าไปหาเองนี่ผมมั่นใจเลยว่าแทบไม่ครบหรือไม่ครบเลยต้องใช้ทุนเยอะแต่นี้เราก็นำมาใส่ในขวดเดียวรวมลงมาในขวดเดียวอย่างเหมาะเจาะและเหมาะสมสะดวกสบายท่านผู้ฟังกินแล้วมีประโยชน์แน่นอนนะครับมีประโยชน์แน่นอนฝากเอาไว้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องพิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินนะครับเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากอันนี้เราต้องพิถีพิถันนะครับเลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์อย่าเห็นแต่แก่ความอร่อยมากนะครับบางคนกินเพราะคิดว่าโอ้ยมันอร่อยปากแต่บางทีมันไม่มีประโยชน์อาจจะมีโทษผมมีเรื่องราวนะครับเขาบอกว่ามีอาหารอยู่10อย่างหากกินเข้าไปบ่อยๆนี่อาจจะทำให้ถึงตายได้หรือว่าอายุสั้นมากขึ้น10อย่างมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือผงชูรสอันนี้หลายท่านก็คงรู้จักดีถ้าหากเราทานเข้าไปมากๆจะทำให้หัวใจสั่นปวดหัวแล้วก็ยังมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากในผงชูรสนี่มีกรดกลูตามิกในเลือดสูงมีผลต่อการทำงานของประจุแคลเซียมแมกนีเซียมดังนั้นไม่ควรทานเกินวันละ6กรัมต่อวันส่วนมากคนที่ตำส้มตำเนี่ยจะใส่เยอะบางทีผมสังเกตสั่งแล้วไม่อยากจะกินเลยก็เอาผงชูรสเทใส่ประการที่สองก็คือเต้าหู้หมักหรือว่าเต้าหู้ยี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารของคนจีนนะครับคนต่างจังหวัดน้อยคนที่จะกินนะครับเต้าหู้หมักหรือเต้าหู้ยี้นี้มีกระบวนการหมักอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่แล้วก็มีสารย่อยโปรตีนไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราใครที่ชอบทานก็ต้องลดลงบ้างนะครับอย่ากินประจำอย่ากินเยอะ
3: ประการต่อมานะครับก็คือเมล็ดทานตะวันคือเมล็ดทานตะวันมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากเกินนะครับหากถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยจะทำให้มีการสะสมไขมันที่ตับได้นะครับตับก็จะสะสมไขมันที่มากขึ้นนะครับจะไม่ดีนะครับเราก็ต้องไปดีท็อกตับไปล้างตับกันอีกประการต่อมาก็คือบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่สำเร็จรูปนี่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเพราะมีรสชาติอร่อยให้เลือกทานมากมายแต่ทานเข้าไปมากๆก็จะทำให้ขาดสารอาหารและเกิดการสะสมสารพิษในร่างกายเราประการต่อมาก็คือผักขมหรือว่าผักปวยเล้งผักขมกับผักปวยเล้งเนี่ยถ้าหากว่าเราทานผักชนิดนี้มากเกินไปนะครับในผักขมหรือว่าผักชนิดนี้จะมีกรดออกซาเลตมากนะทำให้การขับสังกะสีและแคลเซียมออกมาจากร่างกายนะครับจะทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุคือสังกะสีและแคลเซียมได้นะครับประการที่6ก็คือตับหมูคือเจ้าตับหมู1กิโลกรัมเนี่ยเขาบอกว่ามีคอเลสเตอรอลมากถึง400มิลลิกรัมหากทานเข้าไปมากๆจะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีโรคหลอดเลือดทางสมองโรคมะเร็งได้กินได้นะครับแต่กินน้อยๆอย่ากินประจำอย่ากินเยอะประการต่อมาก็คือผักกาดดองนะครับผักกาดดองนี่จะเกิดการสะสมเกลือโซเดียมทำให้หัวใจทำงานหนักแถมยังเกิดความดันเลือดสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ง่ายนะครับกินก็กินแต่น้อยนานๆกินทีประการที่8ก็คือเนื้อย่างคนไทยเนี่ยชอบไปกินเนื้อย่างเกาหลีบางทีไปเผาจนไหม้นะครับคือเนื้อย่างนี่มันอร่อยนะผมก็ยอมรับแต่มันจะเกิดสารเบนโซไพรินนะครับภาษาฝรั่งทั้งนั้นแหละคือสารพวกนี้ถ้าหากทานเข้าไปบ่อยๆจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้ดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ชอบความอร่อยของเนื้อปิ้งเนื้อย่างก็เบาๆนะครับอย่าเยอะกินแต่พองามประการที่9ก็คือปลาท่องโกฟังไม่ผิดนะครับปลาท่องโกนะคือปลาท่องโกส่วนใหญ่นี่เขาบอกว่าจะใช้สารส้มซึ่งในสารส้มอาจจะมีตะกั่วปนอยู่ทำให้เป็นพิษต่อเซลล์สมองความจำเสื่อมคอแห้งแล้วก็เจ็บคอได้ประการสุดท้ายก็คือไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้านะครับหลายท่านก็คงรู้จักนะครับถ้าหากว่าทานเข้าไปบ่อยๆนี่จะทำให้เกิดเป็นพิษได้จากสารตะกั่วนะครับเป็นพิษจากสารตะกั่วนะครับและการดูดซึมแคลเซียมก็จะลดน้อยลงอีกยังทำให้เราเนี่ยขาดแคลเซียมแล้วก็เป็นโรคกระดูกพรุนได้เพราะวิธีการทำไข่เยี่ยวม้าเนี่ยนะครับมีโอกาสสารตะกั่วซึมเข้าไปได้สูงอาหาร10อย่างที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้ที่จริงมันก็มีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าพวกนี้เราก็ระวังเป็นพิเศษอย่ากินมากเกินไปอย่ากินถี่อย่ากินจนเป็นประจำนานๆทีได้กินพอประมาณนะครับไม่ว่าอาหารชนิดไหนจะดีขนาดไหนถ้ากินมากกินซ้ำซากกินจำเจแล้วไม่เป็นคุณต่อร่างกายกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็วนไปเรื่อยสลับไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินเหมือนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรประท่านผู้ฟังนะครับผมก็ไม่แนะนำให้กินเยอะกินเยอะมันเปลืองไม่มีโทษหรอกแต่มันเปลืองนะกินครั้งละ15-20มิลก็พอเราทำมาเนี่ยเรากะแล้วว่าขนาดไหนจะพอดีต่อร่างกายใช้หมดนะครับแค่นั้นไม่ได้ต้องเชียร์ให้กินเต็มแก้วมันเปลืองอีกนะครับกินน้ำตามอย่างน้อย1แก้วใหญ่ๆก่อนนอนอีก1แก้วใหญ่ๆทำเหมือนกันนะครับทั้ง2อย่างน้ำมังคุดเนี่ยท่านลองดื่มลองกินดูก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาลครับขอบพระคุณมากครับ
0: มาฟังเรื่องราวกรรมของการฆ่าหมูกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: การที่ยายจุกไปวัดบ่อยๆนั้นแล้วก็สอนให้ลูกหลานนับถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็เพื่อให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักกฎแห่งกรรมไม่คิดทำบาปเหมือนกับตาชูนั่นเองการที่ลูกสาวของยายจุกไปทำงานบริษัทไม่ได้สืบทอดกิจการเขียงหมูของตาชูก็เพราะว่ายายจุกนั้นไม่อยากให้ลูกแกมามีบาปติดตัวยายจุกบอกว่าเวรกรรมของใครก็ของคนนั้นต้องรับไปเมื่อเตือนแล้วไม่เข้าใจก็ยังดื้อดึงอ้างว่าศาสนาไม่ให้ทำไม่ละเว้นชีวิตแต่ว่าลงมือฆ่าแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเมื่อฆ่าชีวิตไปแล้วนี่จะเป็นอย่างไร ความจริงยายจุกเจ็บปวดในใจมากเพราะกลัวบาปเพราะว่าคนที่ทำอาชีพแบบนี้ยายจุกเคยถามเจ้าว่าถึงการสนทนาทางธรรมกันสามียายจุกนั้นมีอาชีพอย่างเนี้ยเมื่อบั้นปลายชีวิตจะเป็นยังไงถามพระท่านเจ้าอาวาสก็เตือนยายจุกไปว่าเวรกรรมของใครก็ของคนนั้นใครทำใครก็รับช่วยอุทิศบุญให้เขาได้แต่ว่าตัวเขาเองต้องมีสติที่จะยั้งคิดว่าไม่ควรจะฆ่าด้วยสิ่งเหล่านี้มาจากจิตสำนึกแม้ว่าจะเป็นสัตว์แต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตยิ่งนำร่างกายที่ไร้ชีวิตไปขายนำเงินแล้วก็มาเลี้ยงชีพมันก็ยิ่งต้องทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ให้ถือโทษโกรธเคืองที่ได้ทำความผิดอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามีโอกาสก็ต้องทำบุญทุกวันให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยเพราะว่าเราได้ฆ่าชีวิตพวกเขาไปนั่นเองแล้วก็ควรที่จะสำนึกในบาปนั้นให้มากด้วยเช่นเดียวกันตาชูเคยพูดกับยายจุกว่าถ้าแกไม่ขายหมูไม่ฆ่าหมูแล้วจะมีอะไรกินน่ะมีเงินอย่างทุกวันนี้หรือเปล่าที่ครอบครัวอยู่สุขสบายมาได้ก็เพราะฆ่าหมูขายหมูนี่แหละแล้วแกก็บอกว่าหมูพวกนั้นมันมีชีวิตเพื่อให้ตาชูทำมาหากินใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละไม่เห็นจะต้องไปคิดมากอย่างยายจุกเลยตั้งแต่นั้นมายายจุกก็เลยทำใจเพราะรู้ว่ายังไงแล้วบาปกรรมที่ตาชูทำก็คงไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกมันต้องมีสักวันแน่ๆที่ตาชูจะได้รับผลกรรมนั้นแม้ว่าแกจะไม่ได้แช่งให้สามีของแกต้องเป็นอย่างนั้นแต่แกก็รู้ดีว่าบาปกรรมนั้นมันจะต้องย้อนกลับมาทำร้ายตาชูที่ไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกรรมที่ทำเลยสักนิดเดียวยายจุกเก็บเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งสำหรับบั้นปลายชีวิตพอที่จะดูแลกันสองคนตายายไปตลอดถ้าหากว่าไม่เจ็บป่วยไปเสียก่อนซึ่งวันนั้นมันก็มาถึงเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยตาชูเป็นลมล้มหมดสติไปตอนที่แกกำลังฆ่าหมูลูกจ้างชาวพม่าก็รีบนำแกไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรไปบอกยายจุกให้ไปดูเพราะว่าพวกเขากลัวว่าจะถูกตำรวจจับเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปดูแลตาชูแต่เท่านั้นยายจุกก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วอ่ะตาชูเป็นโรคหัวใจจากที่เคยแข็งแรงอย่างกับคนเหล็กที่คิดว่าไม่มีวันจะล้มง่ายๆแต่หมอก็บอกว่าคนไข้นะทำงานหักโหมทำให้ความดันขึ้นแล้วก็หน้ามืดไปแต่เท่าที่ตรวจอย่างละเอียดแล้วนะตาชูเป็นโรคหัวใจแน่นอนแล้วก็จะต้องผ่าตัดด้วยยายจุกได้ฟังอย่างนั้นก็รู้แล้วว่าวันที่แกกังวลมาตลอดชีวิตนะมันเกิดขึ้นกับสามีของแกแล้วแต่แกไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้มันจะโหดร้ายทารุณกับชีวิตของสามีของแกอย่างน่ากลัวกว่าที่คิดเอาไว้อีกตาชูเข้ารับการผ่าตัดซึ่งในห้องผ่าตัดนั้นต้องวางยาสลบแต่แล้วยาสลบก็หมดฤทธิ์กระทันหันตาชูแกร้องออกมาเหมือนเสียงหมูกำลังถูกเชือดทั้งหมอและพยาบาลตกใจมากรีบฉีดยาให้ตาชูแล้วจากนั้นก็วางยาสลบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการผ่าตัดต่อไปจนเสร็จซึ่งการผ่าตัดนั้นแม้ว่าจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่หลังจากนั้นแล้วแกก็มีอาการป่วยอยู่เรื่อยๆต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นซึ่งบางครั้งการเต้นของหัวใจผิดปกติก็ต้องไปตรวจเช็คอยู่เป็นประจำตาชูป่วยเหมือนกับคนไม่มีแรงเจ็บออดออดแอดแอดบ่อยเข้าบ่อยเข้ายายจุกเองก็รู้สึกเหนื่อยมากที่ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้ก็เลยหาพยาบาลมาดูแลตาชูลูกสาวยายจุกก็มาเยี่ยมตาชูบ่อยๆแต่ว่าตาชูก็เริ่มพูดไม่ได้ตอนกลางคืนแกจะไม่นอนแกนอนเหมือนกันแต่นอนลืมตาโพลงแล้วก็ร้องเสียงเหมือนหมูจากที่แกอยู่อย่างนี้คือนอนบ้างเดินบ้างแต่เดินไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักขนตามตัวของแกก็ขึ้นมายังกับขนหมูพยาบาลก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณหมอที่เป็นแพทย์ประจำตัวของตาชูหมอก็สายหน้าเพราะไม่เข้าใจว่าคนไข้โรคหัวใจทำไมมีขนขึ้นได้แต่มองหน้ากันไปมาเพราะว่าในตอนที่ผ่าตัดนั้นก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าแกร้องออกมาเหมือนเสียงหมูถูกเชือดแต่วิทยาศาสตร์ก็ทำให้หมอไม่อยากจะคิดมากเท่าไหร่นักวันต่อมาในตอนกลางคืนตาชูก็ร้องครวญครางเหมือนคนละเมอแต่ร้องออกมาเหมือนกับเสียงหมูแล้วอยู่ๆแกก็สั่นไปทั้งตัวแล้วก็คลานสี่ขามีสภาพเหมือนกับหมูพวกนั้นไม่มีผิดพยาบาลคนนั้นก็ร้องเอะอะตกใจยายจุกวิ่งออกมาก็ได้เห็นสภาพตาชูแกก็เอาแต่ร้องไห้เพราะว่าตอนนั้นตาชูไม่มีสติเลยเอาแต่ร้องครวญครางกับเสียงเหมือนหมูอยู่ตรงนั้นแหละแล้วภาพนั้นก็กลายเป็นภาพที่ชินชากับยายจุกและก็พยาบาลพอครบ7วันที่แกทำอย่างนั้นแล้วตาชูก็มีอาการของโรคหัวใจกำเริบกลับมาอีกทุกคนรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันซะแล้วตาชูนอนตายตาเหลือกเนี่ยร่างกายผอมลงมาก แล้วก็มีขนที่เหมือนกับขนหมูอีกด้วยยายจุกนั้นน้ำตาไหลแต่ก็พูดออกมาว่าหมดเวรหมดกรรมทันทีนะตาชูแต่ยายจุกคิดว่ายังไงเสียถ้าหากว่าแกไม่เคยทำบุญเลยเนี่ยตายไปก็คงจะไม่มีที่อยู่ต้องกลายเป็นพวกสัมภเวสีอย่างแน่นอนยายจุกก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตาชูเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ที่ตาชูตายไปแล้วก็หวังว่าบุญกุศลที่แกได้ทำไปนั้นก็จะทำให้ตาชูไม่ต้องเป็นผีเร่ร่อนนั่นเองครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุพุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเหตุพุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิดปารตเกภควานุพุทธกะคุณเจกะระกะระมันตรามง

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตัปปุสมานาวตุมคัสเสโพพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินศุกร์นี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.จะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายภริศยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่

0: นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนการพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางไม่รบกวนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของพื้นป่าปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
1: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับ21 กันยายน 2569พี่แบงค์ณัฐฐาแล้วก็พี่เอ็กบุญส่งรวมถึงทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายไปยังน้องๆและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงเย็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับผ่านช่องทางเดิมเลยครับที่เพจ Army Radio นะครับก็มาพูดมาคุยมาให้กำลังใจนะครับมาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับว่าจังหวัดที่อยู่สถานที่ที่อยู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนล่าสุดนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยในระยะนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนก็ตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรที่พังงานะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดอ่านข่าวดูก็ให้ห่วงใยเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่มีดินโคลนถล่มแล้วก็มีในส่วนของน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่เขายังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วหน่วยทหารเราก็เข้าช่วยเหลือและจากที่มีการดูภาพข่าวเนี่ยเราได้เห็นนะครับการทำงานของภาคประชาชนที่ก็เป็นเครือข่ายของทหารหรือที่เราเรียกกันว่าพี่ๆชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับโดยเสื้อของพี่ๆอาสาสมัครกิจการพลเรือนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมีเสื้อนะครับที่เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีเขียวสดเลยแล้วก็จะมีหมวกด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะฮะก็ให้กำลังใจกันนะครับช่วงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือภาคประชาชนเองก็ดีเนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่ของเราเกิดความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วก็ให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังวันที่20กันยายนในมิติของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติก็ทำให้มีหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงพม.หรือว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องของการดูแลน้องๆเด็กๆเยาวชนรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเสริมทักษะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่เนี่ยหน่วยงานนี้เขาเป็นหลักเลยแล้วก็ในทุกๆปีที่ผ่านมาเขาก็มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะครับก็คือไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็มีอีกหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับมีการมอบรางวัลให้นะฮะก็เพื่อเป็นการเชิดชูน้องๆที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบนะครับของการทำความดีแล้วก็การสร้างชื่อเสียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆได้กระทำก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยและทรงมีคุณอุปการต่อประเทศเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับพระองค์ทรงขึ้นครองราชขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะครับคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในทุกพื้นที่นะครับ พาให้นึกไปถึงเรื่องราวแห่งพระเมตตาหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้พี่แบงค์แล้วก็ทีมงานจะได้นำมาพูดคุยได้นำมาเล่าให้กับน้องๆฟังเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวพระเมตตาของกรมสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้พระราชทานทุนช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งโดนน้ำมันลวกที่บริเวณหน้าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2559น้องฝนนะครับเด็กหญิงผู้โชคร้ายถูกน้ำมันตะเกียงลวกใบหน้าแล้วก็ลำตัวตั้งแต่อายุ6เดือนนะครับซึ่งน้องนะครับได้รับความช่วยเหลือจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อ16ปีก่อนถ้าเราย้อนดูเวลาเนี่ยนะครับซึ่งน้องก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จก้มกราบแทบพระบาทนะครับขณะที่กรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จทรงเปิดอาคารประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งน้องฝนนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้ถวายรายงานโดยในครั้งนั้นนะครับน้องฝนบอกกับพระองค์ว่าตั้งใจเรียนได้ที่1มาโดยตลอดแล้วอยากตอบแทนสังคมด้วยการเป็นครูนะครับในครั้งนั้นนะครับกรมสมเด็จพระเทพจึงรับสั่งว่าขอให้ตั้งใจถ้าสอบได้จะพระราชทานทุนให้เรียนจนจบต่อมาเมื่อปี2560นะครับน้องฝนได้สอบได้และได้ทุนพระราชทานการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้น้องฝนก็ตั้งใจเรียนตามคำมั่นสัญญาเพื่อจบมาก็จะได้เป็นครูสอนเด็กที่ด้อยโอกาสในชนบทต่อไปโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะครับซึ่งนอกจากนี้น้องฝนยังบอกอีกนะครับว่ากรมสมเด็จพระเทพท่านทรงรับพ่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซึ่งเป็นพ่อของน้องฝนเนี่ยนะครับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยรวมถึงตัวน้องเองนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านให้ได้ไปทำศัลยกรรมผ่าตัดผิวหนังบนใบหน้าด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านได้บริจาคเงินซื้อที่ดินและบ้านนะครับให้น้องมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น้อยคนนักที่จะได้มีการรู้แล้วก็ได้มีการเล่าต่อกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเรานะครับได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของนิทานเรื่องร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Hide and seek
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek?
1: Fluffy Bunny asked his friends.
2: Sure,
1: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
3: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
4: Okay, all of you go and hide, said Fluffy.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ทุกคนพร้อมหรือยัง
2: Rustle, rustle, rustle.Everybody is gone.
3: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
2: Where are you all? Fluffy calls out.
3: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
1: Fluffy sees a flower moving.
2: Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
3: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอ๋คุณผีเสื
1: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree.
2: Ah, I see you, chameleon.
3: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
1: Fluffy sees a leaf moving.
2: Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
3: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
1: Fluffy hears a sound behind a rock.
2: Ah, I found you, frog, says Fluffy.
3: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไหวนั่นไงคุณกบ
1: Fluffy sees ripples in the river.
2: Ah, I found you, snake, says Fluffy.
3: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
2: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
3: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวพรางตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
1: Then Fluffy and his friends see their mothers.
3: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
5: It's time to go home and eat,
1: says Mummy Bunny.
3: คุณแม่ถามเล่นซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
1: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
3: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly B U T T E R F L Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื
0: ้อ Mantis M A N T I S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog, F R O G, frog, frog.
1: Gob.
0: Snake, S N A K E, snake, snake.
1: Moo.
0: Bunny, B U N N Y.Bunny, bunny.
1: กระต่าย
0: Fluffy, F L U F F Y. Fluffy, fluffy.
1: ขนปุกปุย
0: Hide, H I D E, hide, hide.
1: ซ่อน
0: found f o u n d found found
1: ค้นพบพบ
0: friend f r i e n d friend friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากิยาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
0: กิ้งก่า
1: Butterfly B-U-T-T-E-R-F-L-Y Butterfly Butterfly
0: ผีเสื้อ
1: Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
0: ตั๊กแตน
1: Frog F-R-O-G Frog Frog
0: กบ
1: Snake S-N-A-K-E Snake Snake
0: Moo
1: Bunny B-U-N N-Y Bunny Bunny
0: กระต่าย
1: Fluffy F-L-U F-F-Y FluffyFluffy
0: ขนปุกปุย
1: Hide H-I-D-E Hide Hide
0: ซ่อน
1: Found F-O-U-N-D Found Found
0: ขนพบพบ
1: Friend F-R-I-E-N-D Friend Friend
0: เพื่อน

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่21ประจำปี2569นะครับเขาก็เปิดรับผลงานของน้องๆจนถึง30กันยายนนี้นะครับเชิญชวนนะครับมาส่งผลงานร่วมกันเปิดเวทีให้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดผ่านปลายผู้กันจับโครงการการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมดังกล่าวนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในระบบและนักเรียนสกร.นะครับอายุระหว่าง6ถึง13ปีก็สามารถที่จะส่งผลงานกันได้นะครับชิงเงินรางวัลแล้วก็พร้อมโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะครับรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตจำนวน1รางวัลจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายนส่งใบสมัครนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็น้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับ023910544นะครับ023910544ถ้าใครอยากจะประกวดก็ต้องรีบแล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นติดต่อในวันเวลาราชการนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆคอยอำนวยความสะดวกคอยตอบในเรื่องของข้อมูลให้อยู่นะครับและนอกจากนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องราวของหมอเด็กกันบ้างล่าสุดเนี่ยมีการแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเช็ค4พฤติกรรมหากลูกป่วยบ่อยเนี่ยนะครับให้พึงระลึกหรือว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยนายแพทย์ทัชนพงษ์จงเจริญยานนท์นะครับนายแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจหมอมอดหมอเด็กขอเล่านะครับท่านอธิบายถึงเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานของผู้ปกครองที่ควรใส่ใจเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กโดยมี4เรื่องสำคัญนะครับที่คุณหมอแนะนำนั่นก็คือเรื่องของการนอนเรื่องของการติดหน้าจอเรื่องของการไม่ออกกำลังกายแล้วก็ในกลุ่มบางกลุ่มที่น้องๆนะครับอาจจะมีน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นสาเหตุแรกนะครับที่อาจจะทำให้น้องๆหรือว่าลูกๆของเราป่วยบ่อยก็อาจมาจากการนอนไม่พอนะครับเด็กเนี่ยต้องนอนให้พอแล้วก็นอนให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่หลับสนิทเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายได้พักแล้วก็ฟื้นฟูรวมถึงเป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเหมาะสมดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรดูว่าเพียงเด็กนอนกี่ชั่วโมงแต่ควรดูว่าคุณภาพการนอนของลูกๆของเราเนี่ยดีด้วยหรือเปล่านะครับหากลูกนอนกรนเป็นประจำหลับไม่สนิทหรือมีอาการตื่นบ่อยแม้จะมีชั่วโมงจำนวนที่จำนวนการนอนที่เพียงพอแต่ว่าคุณภาพการนอนอาจจะไม่ดีนะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่น้องเด็กๆเนี่ยนอนกรนเป็นประจำนะครับก็ควรหาสาเหตุแล้วก็เข้ารับการรักษาไม่ควรคิดว่าเด็กนอนกรนเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ไม่ปกติคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็ให้สังเกตดูนะครับต่อมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละอาการติดจอมากเกินไปครับคุณผู้ฟังการใช้หน้าจอนะครับไม่ได้ทำให้เด็กเนี่ยติดเชื้อโดยตรงนะครับแต่การที่ใช้หน้าจอมากเกินไปอาจทำให้เด็กนั่งมากแล้วก็ขยับร่างกายน้อยลงขณะเดียวกันหากเด็กเล่นหน้าจอในช่วงเย็นหรือก่อนนอนก็อาจจะรบกวนความง่วงนะครับทำให้นอนช้านอนไม่เพียงพอแล้วก็นอนไม่ดีขึ้นดังนั้นนะครับการนอนและการใช้หน้าจอจึงเชื่อมโยงกันนะครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงก็ต้องควรดูแลลูกให้หลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนะครับพร้อมทั้งไม่ปล่อยให้หน้าจอมาแย่งเวลาการนอนของลูกๆเราไปนะครับต่อมาคือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเด็กเนี่ยควรได้วิ่งเล่นแล้วก็ขยับร่างกายเป็นประจำทุกวันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาเป็นเรื่องเป็นราวเสมอไปมันอาจจะเป็นกิจกรรมทั่วไปก็ได้อย่างเช่นเรื่องของการไปวิ่งเล่นการปั่นจักรยานนะครับการว่ายน้ำหรือว่าการเตะบอลก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งประเด็นนี้นะครับมันก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญก็คือมันช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับต่อมานั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ปกครองควรใส่ใจนั่นก็คือน้ำหนักตัวนะครับโดยเฉพาะหากเด็กเข้าสู่ภาวะอ้วนนะครับเพราะไม่ได้เพียงแค่ส่งผลที่รูปร่างเท่านั้นแต่มันยังส่งผลไปที่ในเรื่องของ
ในร่างกายอีกด้วยนะครับหมายถึงระบบร่างกายภายในนะครับซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้นอกจากนี้นะครับอีกจุดที่ใครหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือบริเวณคอคุณผู้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทราบไหมครับว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนเนี่ยอาจจะมีไขมันสะสมบริเวณคอแล้วก็เนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจมากขึ้นเมื่อมีเนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ช่องทางเดินหายใจนะครับก็อาจจะแคบลงโดยเฉพาะในช่วงที่หลับทางเดินหายใจก็จะตีบได้ง่ายขึ้นจึงเพิ่มโอกาสการนอนกรนนะครับรวมถึงภาวะการหยุดหายใจขณะหลับได้โอ้อันตรายมากๆนะครับสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถกลับมาหากันได้เนี่ยนะครับโดยน้ำหนักเกินอาจจะสัมพันธ์กับทางเดินหายใจที่แคบลงซึ่งเพิ่มโอกาสการนอนกรนเมื่อนอนกรนหรือว่านอนไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณภาพการนอนลดลงดังนั้นนะครับหากลูกป่วยนะครับหรือว่าบุตรหลานของเราป่วยบ่อยผู้ปกครองควรลองกลับมาเช็คพื้นฐานเหล่านี้ก่อนนะครับได้แก่น้องนอนให้พอหรือเปล่านะครับนอนดีไหมแล้วก็ลดเวลาหน้าจอให้ลดลงจากเดิมนะครับขยับร่างกายเป็นการออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวให้เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลร่างกายในวัยเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้เรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันคุณผู้ฟังครับเป็นประจำช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวดีของรัฐบาลกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรัฐบาลโดยกรมการจัดหางานเขาเปิดรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายนะครับเข้าฝึกงานและทำงานภาคบริการกับบริษัทชั้นนำในมาเก๊ารวมทั้งหมดใน20อัตรานะครับเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 71,000 บาทเลยทีเดียวสมัครฟรีผ่านระบบออนไลน์ถึง23กันยายนนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับเขาเดินหน้าส่งเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาไทยได้มีการพัฒนาทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศโดยเปิดรับนักศึกษาศึกษาตามโครงการ3ม.ต่างประเทศนะครับเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารวมทั้งหมด20อัตราใน3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตรานะครับแล้วก็มีพนักงานต้อนรับ5อัตรารวมถึงพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราด้วยกันเงินเดือนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็สูงสุดอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ 54,397 บาทจนถึง 71,575 บาทก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับพร้อมสิทธิประโยชน์จากนายจ้างอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างการปฏิบัติงานนะครับค่าล่วงเวลาวันหยุดประจำปีแล้วก็สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงานมาเก๊านะครับคราวนี้สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเนี่ยก็คือต้องเป็นชายหรือว่าหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปีนะครับกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายสามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีทัศนคติที่ดีนะครับมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานโดยเกณฑ์ส่วนสูงต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัครผู้ชายเนี่ยต้องสูงตั้งแต่180เซนติเมตรแล้วก็ผู้หญิงต้องสูงตั้งแต่163เซนติเมตรขึ้นไปนะครับก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่23กันยายนนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจก็สมัครผ่านออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับซึ่งการสมัครในครั้งนี้ไม่มีค่าสมัครหรือว่าไม่มีค่าบริการจะส่งไปทำงานต่างประเทศนะครับผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่น
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
12: สเสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในไทยเน้นย้ำไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วม UNGA 81สานต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีเหตุผลประนีประนอมคนทำผิดยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองซาบิดาจี้แก้ขายข้อมูลบิดเบือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมส่งฟ้อง Forex TD สัปดาห์นี้บอกมีชื่อพาวุธด้วยส่วนการออกหมายเรียกสมชาติสสภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้ปมนอมินีชี้หากไม่มาออกหมายจับทันทีบิ๊กแจ๊สั่งลุยเด้งผอ.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลอง1ปทุมธานีหลังเพจดังแชร์เช้าชวนลูกน้องตั้งวงสับไพ่ในห้องตรวจแถมโดนแชร์เอี่ยวเวนทิปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกองปราบเรียกป๋องสุพรรณจางโปมมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พานิชเร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐด้านสุภจีไม่หนักใจเรื่องการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วหวังนายกช่วยเจรจากับผู้นำสหรัฐว่าด้วยการลดภาษีอีกทางประกอบนำประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมวราวุธแจงวุฒิสภากรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวย้ำต้องมีข้อมูลพื้นฐานควบคุมเท่าลอยนำเข้าและการขนส่งรวมถึงผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนรัชนกธีรศักดิ์ไล่บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหากยศ.ขาดสภาพคล่องทำเด็กบางมหาวิทยาลัยเสี่ยงถูกห้ามสอบหลุดจากระบบสัดเอกนิติเมินเติมเงินกองทุนจี้ใช้งบกลางช่วยด่วนเร่งขอทางออกให้ชัดก่อน30กันยายนนี้รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพดุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับ

0: น้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT สายสีน้ำเงินม่วงปกติครบทุกสถานีผู้ว่ารฟม.ยันโครงสร้างปลอดภัยขอ1สัปดาห์หาสาเหตุไฟไหม้รางด้านสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้เนื่องจากความร้อนและเพลิงที่ลุกไหม้แม้จะเกิดในระยะสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากปิดท้ายกันที่ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อห้ามแนวกั้นถ่ายภาพพรีเวดดิ้งลานเข้าตอกฤาษีหลังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งดำเนินคดีชี้ประเมินความเสียหายเป็นเงินได้ยากเพราะเป็นพืชหายาก
1: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังผมไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังไปคุยกันไปเป็นเพื่อนกันไปนะเปิดทิ้งเอาไว้ทำงานบ้านหรือว่าหลายท่านที่กำลังพักผ่อนกำลังนอนอยู่นอนไม่หลับก็เปิดทิ้งเอาไว้บางทีอาจจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงช่วงนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บระบาดเมืองไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นเยอะขนาดนี้เป็นกันเยอะติดกันไวตายกันไวโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่ใครติดขึ้นมานี่ตายไวผมสังเกตดูเป็นแค่10วันตรวจเจอ10วัน11วัน12วัน15วัน16วันตายจะละอย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังนะครับคนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะยืนอยู่ได้ทำตัวเองให้แข็งแรงเราก็ไม่รู้นะครับบางคนเป็นก็ไม่เป็นอะไรแต่บางคนเป็นนี่ถึงตายไม่กี่วันก็ตายโดยเฉพาะนะครับคนที่มีความเสี่ยงสูงคนที่มีอายุมากใครที่เป็นคอเลสเตอรอลไขมันความดันเป็นโรคอ้วนเป็นโรคชราโดยเฉพาะเป็นโรคปอดนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคปอดอยู่ต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเพ่นพ่านนะอยู่กับที่พูดง่ายๆนะคิดถึงกันไม่ต้องไปหานะโทรหาไลน์หาไม่ต้องไปเจอหน้ากันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนุ่มแน่นลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดไปทำงานที่อื่นมาชอบเที่ยวกลางคืนนี่ไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากเอาไว้ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยไปไหนมาไหนดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังคาดว่าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้สักปีหนึ่งปีกว่าๆนะครับก็คงจะสงบบ้านเมืองก็น่าจะดีขึ้นนะครับอยู่ดูโลกไปนานๆท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินถ้าหากว่าเราดูแลร่างกายตัวเองแข็งแรงดีแล้วก็โชคดีไปถ้าอยากจะมีตัวช่วยผมแนะนำน้ำมังคุดครับผลิตมาหลายปีขายมาหลายปีมั่นใจมากๆอยากจะให้ทดลองดูทีนี้เวลาลองนี่ก็ต้องกินครั้งหนึ่งนี่ให้ได้15วันขึ้นไป10วัน15วันนะไม่ใช่ไปกินครั้งเดียวนะซื้อไปขวดหนึ่งกินครั้งหนึ่งให้หมดขวดเลยไม่ได้ผลท่านผู้ฟังนะครับค่อยๆกินต้องให้เวลาร่างกายของคนเรานี่มันเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ปุ๋ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องให้เวลานะครับให้เวลา3วัน5วัน7วัน15วันต้นไม้จึงจะแข็งแรงขึ้นนะครับต้นไม้ยังต้องการปุ๋ยยังต้องการธาตุอาหารเสริมบางครั้งสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่มันก็ช่วยได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถคัดสรรเลือกสิ่งที่จะกินได้แต่ว่าถ้าเราเลือกไม่ได้ในบางทีบางครั้งร่างกายเราก็อาจจะไม่แข็งแรงพอฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอีกาครับอีกาทวงชีวิตนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณจิตราเคารพเหมือนกับญาติเพราะว่าท่านสนิทกับพ่อของคุณจิตราดุจเป็นพี่น้องก็เรียกท่านว่าอาคุณอาคนนี้มองดูอุปนิสัยโดยทั่วไปก็เป็นคนดีทีเดียวมีเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีแกมีอาชีพค้าขายของชำตลอดจนขายกับข้าวสดอยู่ในตลาดมีลูกสาวคนโตช่วยอาผู้ชายทำกับข้าวมีทั้งแกงแล้วก็ผัดต่างๆขายในตอนเช้าโดยอาผู้หญิงจะนำไปขายในตลาดสดทุกเช้าก็มีคนมาอุดหนุนซื้อกันเยอะการทำอาหารขายในตอนเช้านั้นอาผู้ชายเป็นคนประกอบอาหารเอง เริ่มต้นทำกับข้าวในราวตีหนึ่งกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็เกือบตีห้าเป็นประจำทุกวันอาเป็นคนขยันแกทำงานแทบทุกอย่างในบ้านแล้วก็อบรมลูกๆของแกให้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานแล้วก็การเรียนแกอยากให้ลูกๆเรียนสูงๆให้มากจะได้มีงานดีๆทำไม่ต้องมาทำงานหนักลำบากอย่างแกทั้งอาผู้ชายและผู้หญิงตลอดจนลูกสาวคนโตก็ยอมเหน็ดเหนื่อยในการทำงานพยายามส่งเสียให้น้องได้เรียนสูงๆเท่าที่ฐานะจะอำนวยส่งเสียให้ได้การกระทำอย่างหนึ่งของอาผู้ชายที่คุณจิตราและเพื่อนบ้านตลอดจนลูกหลานของแกไม่เห็นด้วยก็คือแกชอบกินกาหรือว่าอีกาเนี่ยครับอีกาเป็นสัตว์ปีกที่มีในตาดีมากมันจะเห็นไกลๆแล้วก็มีความปราดเปรียวว่องไวสูงไม่เคยปรากฏว่ามีใครยิงอีกาได้ง่ายๆถึงจะมีปืนอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามแค่ขยับปืนขึ้นเล็งอีกาก็เพ่นหนีทันทีเพราะมันจะเห็นก่อนเสมอนอกจากจะซุ่มซ่อนตัวอย่างดีเท่านั้นถึงจะยิงมันได้อาผู้ชายนี่ออกไปดักอีกาโดยตัวเองคือราวๆตีห้าหลังจากทำกับข้าวขายเสร็จแกออกจากบ้านขี่จักรยานไปที่หนองน้ำหลังวัดซึ่งมีอีกาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในวัดเยอะเพราะเขตวัดเป็นเขตอภัยทานไม่มีใครกล้ารังแกหรือว่าฆ่ามันแต่ว่าอาผู้ชายจะมาดักอีกาในบริเวณเนี้ยการดักอีกาก็ใช้แร้วซึ่งแกใช้เหยื่อล่อเป็นไข่ต้มหรือว่าเนื้อหมูโดยวางแร้วไว้ที่ขอบหนองน้ำแล้วก็ดักอีกาได้เกือบทุกวันเพราะแกจะย้ายที่วางแร้วไม่เคยซ้ำที่เมื่ออีกาติดแร้วแกจะจับมันกลับไปบ้านเป็นๆแล้วก็ใส่ไว้ในกรงที่บ้านของอานั้นจะมีกรงขังอีกา 4-5 กรงแต่ละกรงจะมีอีกาถูกขังไว้ไม่เคยขาดกาทุกตัวที่อยู่ในกรงจะได้รับการเลี้ยงดูให้อาหารอย่างดีไม่ใช่เพราะว่ามีจิตเมตตาอะไรหรอกแต่เป็นการขุนเอาไว้ฆ่าเท่านั้นเองวิธีฆ่าอีกาของอาเป็นการฆ่าซึ่งคุณจิตราเนี่ยอยากจะกล่าวว่าเป็นวิธีการฆ่าที่อมหิตเลือดเย็นจริงๆเพราะว่าแกจะจับอีกาตัวชะตาขาดในลากออกมาจากกรงอีกามันจะตื่นกลัวดิ้นรนขนาดใหญ่ร้องกากากาลั่นบ้านได้ยินไปถึงบ้านข้างเคียงรวมทั้งบ้านคุณจิตราด้วยอาผู้ชายไม่ฆ่ามันทันทีหากจะจับประคองไว้ในอุ้งมืออย่างนุ่มนวลรูปไล้ตัวมันอย่างแผ่วเบาเหมือนกับเมตตากรุณาอีกาตัวนั้นซะเหลือเกินจนกระทั่งอีกาค่อยๆหายตื่นกลัวสงบกิริยาดิ้นรนขัดขืนแล้วไม่ร้องอีกอาเห็นมันเชื่องสงบดีแล้วแกก็จะเอามือลูบที่คอมันจนเพลินพอได้จังหวะแกก็จะรวบคอต่อกระชากอย่างแรงอีกาจะตายทันทีเพราะกระดูกคอต่อหลุดจากกันเมื่ออีกาตายอาก็จะถอนขนตรงหน้าอกออกก่อนแล้วใช้มีดคมกริบผ่าท้องล้วงเอาดีของมันออกมาถุงน้ำดีของอีกามีขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดใหญ่ๆแกจะหย่อนดีอีกาใส่ถ้วยเล็กๆรินเหล้าขาวตามลงไปแล้วกระดกแก้วกลืนเหล้ากับดีอีกาลงท้องไปทั้งดิบๆมาแหละจากนั้นแกก็จะใช้มีดกรีดหนังรอบคอแล้วก็รอบขาเข้ามันแล้วถลกหนังลอกออกมาทั้งตัวเหลือแต่เนื้อแดงๆหนังอีกามีกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงกินไม่ลงต้องถลกทิ้งทั้งหมดสำหรับเนื้ออีกาอาผู้ชายจะทอดกระเทียมพริกไทยหรือไม่ก็ตุ๋นกับเครื่องยาจีนกินอย่างอร่อยคุณจิตราเคยถามอาผู้ชายว่าทำไมจะต้องกินดีอีกาดิบๆแกบอกกินดีอีกาแล้วทำให้ในตาดีแจ่มใสไม่ต้องใส่แว่นตาไปตลอดชีวิตโรคเกี่ยวกับในตาก็จะไม่เกิดขึ้นแกยังแนะนำให้คุณจิตราลองกินดูบ้างแต่ว่าคุณจิตราไม่ยอมกินเด็ดขาดเพราะสะอิดสะเอียนดีอีกาดิบๆแล้วก็สงสารอีกาด้วยอาจะกินดีอีกาแล้วก็เนื้ออีกาสัปดาห์หนึ่งสองสามตัวเป็นประจำไม่เคยขาดวันไหนที่อาฆ่าอีกาเช้าวันรุ่งขึ้นอาผู้หญิงจะทำบุญใส่บาตรมากกว่าปกติราวกับแกต้องการจะอุทิศส่วนกุศลให้กับอีกาชะตาขาดแล้วก็ช่วยลดบาปให้กับอาผู้ชายด้วยแม่ของคุณจิตราบอกคุณจิตราแล้วก็ลูกทุกคนว่าอย่าทำอย่างอาผู้ชายเป็นอันขาดเพราะการฆ่าสัตว์เป็นบาปยิ่งมีเจตนาฆ่าอีกาเพียงแค่ชอบกินทั้งที่มีเนื้อหมูเนื้อปลาขายให้มาซื้อกินก็ยิ่งเป็นบาปหนักเข้าไปอีกเวลาผ่านไปจนกระทั่งคุณจิตราเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพใกล้จะจบส่วนลูกสาวของอาซึ่งมีอายุมากกว่าเรียนจบพยาบาลกลับไปเป็นนางพยาบาลที่ราชบุรีคุณจิตราก็ทราบข่าวว่าอาผู้ชายเดินทางมาเยี่ยมญาติที่กรุงเทพขณะเดินทางกลับราชบุรีรถเมล์ที่แกนั่งมาเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง แต่โชคดีที่ผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตสำหรับอาผู้ชายนะเจ็บน้อยที่สุดเพียงแค่มีรอยถลอกนิดหน่อยแล้วก็เคล็ดขัดยอกไม่มากนักหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้15วันอาก็เกิดเจ็บปวดที่กระดูกต้นคออย่างรุนแรงมีอาการแขนชาขยับเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้อาผู้หญิงกับลูกก็รีบพาไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจแล้วพบว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนเส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวช่วงล่างลำตัวไม่ทำงานก็ทำการบำบัดรักษาโดยกายภาพบำบัดแต่ว่าอาการไม่กระเตื้องขึ้นเลยอาผู้ชายนอนโรงพยาบาลนานนับเดือนอาการก็ยังเหมือนเดิมกระทั่งแกไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลอีกขอกลับมาอยู่บ้านแพทย์ก็อนุญาตตอนนี้อาการเจ็บป่วยของอาผู้ชายอยู่ในลักษณะสองขาเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ปากอ้าไม่ค่อยขึ้นเคี้ยวอาหารไม่ถนัดแล้วก็พูดไม่ชัดมีความเจ็บปวดตรงกระดูกสันหลังโดยเฉพาะตรงกระดูกต้นคออย่างรุนแรงเวลากลืนอาหารจะเจ็บร้าวในลำคอแม้ว่าจะอยู่ในสภาพดังกล่าวอาก็ยังอยากกินดีอีกาอีกแกสั่งให้อาผู้หญิงแล้วก็ลูกเอาอีกาที่ขังไว้มาฆ่าแล้วก็เอาดีของมันมาให้กินเอาเนื้ออีกาตุ๋นให้แกกินด้วยแต่ไม่มีใครยอมทำตามที่สั่งอาผู้ชายก็โกรธมากไม่ยอมกินอาหารอื่นอีกตะโกนอย่าคำว่ากูจะกินกาเอากามาให้กูกินโดยไม่รู้ว่าอาผู้หญิงแอบปล่อยอีกาทุกตัวที่ถูกขังกรงเป็นอิสระภาพไปหมดแล้วขณะนั้นลูกชายที่เป็นนักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายกลับมาเยี่ยมพ่อก็เลยเอาน้ำมันตับปลามาหลอกว่าเป็นดีอีกาให้อาผู้ชายกินแล้วก็ตุ๋นไก่จนเปื่อยยุ่ยเอาเนื้อไก่ตุ๋นมาให้กินโดยบอกว่าเป็นเนื้อกาอาผู้ชายก็เชื่อยอมกินโดยดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีก 7-8 วันอาผู้ชายกลับไม่ยอมกินอะไรอีกจะร้องแต่คำว่าจะกินกาจะกินกาเมื่อไม่มีใครฆ่าอีกามาทำอาหารให้แกกินแกก็ใช้มือสองข้างกระแทกกันชนิดเต็มเหนียวติดต่อกันจนอ่อนแรงถึงจะหยุดมาถึงตอนนี้อาการของอาผู้ชายทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วเพราะไม่ยอมกินอาหารเลยพูดเกือบไม่ได้แต่ยังเรียกหาจะกินอีกาตลอดเวลาหากแต่คำว่าจะกินกานี่ก็เหลือแต่คำว่ากากาคำเดียว
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับคนอยู่บนสวรรค์นี่ไม่ได้ใช้เงินนะครับเงินอยู่ในธนาคารถือว่าเป็นความจริงที่โหดร้ายถึงจะฝากไว้เยอะขนาดไหนถ้าไปสวรรค์แล้วไม่ได้ใช้เขาบอกว่าโทรศัพท์ดีๆหนึ่งเครื่องที่ทันสมัยนี่ 70% ของฟังก์ชันในโทรศัพท์นั้นไม่มีประโยชน์เราไม่ได้ใช้รถหรูๆหนึ่งคันเนี่ยเราได้ใช้งานมันแค่ 30% อีก 70% นั้นเราเหลือใช้บ้านหรูๆหลังใหญ่หนึ่งหลังเนี่ยเราได้ใช้แค่ 30% อันนี้เรื่องจริงเห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าบางคนมีบ้าน2ชั้นชั้นบนเอาไว้เก็บของนะครับเสื้อผ้าของใช้ในบ้านของเราเหมือนกันเราได้ใช้แค่ 30% ที่เหลือก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เงินที่หามาทั้งชีวิต 70% นี่ก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้นะครับฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่าที่ใช้ชีวิตเป็นสาระจริงๆนี่ก็แค่ 30% นะครับก็ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% นะครับท่านผู้ฟังไม่เจ็บป่วยก็ต้องบำรุงไม่กระหายน้ำแต่ก็ต้องดื่มน้ำนะครับอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมารักษาอย่ารอให้หิวน้ำแล้วค่อยมากินน้ำจะว้าวุ่นแค่ไหนก็ต้องปล่อยวางมีเหตุมีผลก็ต้องยอมคนนะครับมีอำนาจแต่ก็ต้องรู้จักถ่อมตนถึงเราไม่เหนื่อยก็ต้องรู้จักพักผ่อนท่านผู้ฟังเราไม่รวยแต่ให้รู้จักว่าเราต้องพอเพียงธุระงานจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักพักผ่อนท่านผู้ฟังอย่าไปคุ้นคิดกับงานมากจนเกินไปจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอย่าไปเครียดกับจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปนะครับถ้าหากเราเครียดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมันสั้นชีวิตมันสั้นท่านผู้ฟังที่รักครับอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวบ้างนะครับเรื่องกลุ้มก็อย่าเก็บเอาไว้เวลาที่ยังพอมีอยู่มันยังน้อยอยู่เรากอดเอาไว้ก็อบกอดให้ชื่นใจเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยถือว่ามันเหลือไม่มากเราก็ทำหน้าที่พ่อแม่ลูกสามีภรรยาพี่น้องเพื่อนที่ดีให้กับคนข้างเคียงต่อไปอยู่ด้วยกันเห็นใจกันรักกันอย่าได้โกรธกันนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนโทรเข้าไปที่เบอร์โทรส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วนี้สะดวกมากนะครับไม่เหมือนแต่ก่อน ส่งฟรีนะครับส่งฟรีไม่มีปัญหาเขาก็จะใส่ห่อแพ็คอย่างดีเขียนชื่อบอกชื่อบอกนามสกุลเบอร์โทรคือสำคัญว่าเขาโทรมาต้องรับโทรศัพท์ไม่ใช่เห็นเบอร์โทรแปลกๆแล้วก็ไม่รับไม่รับเพราะก็ไม่ส่งท่านผู้ฟังเขาต้องคอนเฟิร์มยืนยันว่าอยู่บ้านไหมไม่งั้นเขาก็ขับรถไปฝงไปส่งเสียเวลาถ้าสั่งน้ำมังคุดแล้วต้องรับโทรศัพท์นะไม่ต้องกลัวว่าเป็นเจ้าหนี้มาทวงเงินคำขับนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณทุกท่าน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ
3: โอปันกังนัมสไตล
4: ์กังนัมสไตล์มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ครั้นไม่มีใครเอาอีกามาให้กินอาผู้ชายจะแสดงความโกรธด้วยการกระแทกข้อมือทั้งสองข้างเข้าหากันซ้ำแล้วซ้ำอีกร้องกากาตลอดข้อมือทั้งสองที่ถูกกระแทกก็ช้ำบวมเกิดเป็นแผลหนองแทนที่อาผู้ชายจะหยุดกระแทกข้อมือกลับกระแทกหนักกว่าเดิมประหนึ่งไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรคุณจิตราไปเยี่ยมอาหลายครั้งหลายหนแล้วก็เห็นสภาพน่าสลดสังเวชนั้นจนลืมไม่ลงตราบทุกวันนี้อาผู้ชายสติฟั่นเฟือนไปหมดแล้วไม่รับรู้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้นแกจะร้องแต่คำว่ากากากากระแทกข้อมือเข้าหากันตลอดเวลาทั้งที่เป็นแผลเน่าเวอะหวะน่ากลัวลูกสาวต้องฉีดยานอนหลับให้ถึงจะหมดสติหมดฤทธิ์หยุดทำร้ายตัวเองไปชั่วขณะแต่พอตื่นเมื่อไหร่ก็จะร้องกากากระแทกข้อมืออีกอาผู้หญิงกับลูกๆต้องจับมัดแขนทั้งสองข้างของอาติดกับเตียงแยกกันเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแทกข้อมือเข้าหากันเพราะแผลต้องเกิดจากเนื้อช้ำกลายเป็นแผลเน่ากินลึกถึงกระดูกเวลาถูกมัดแขนสองข้างตรึงติดอยู่กับเตียงอาก็จะมีกิริยาทุรนทุรายพยายามดึงแขนออกจากพันธนาการจนตัวแอนปากก็ร้องกากาจนเสียงแหบเสียงแห้งเป็นภาพที่น่าสลดสังเวชเหลือจะกล่าวคุณจิตราเชื่อเหลือเกินว่าที่อาผู้ชายตกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานท่าเวทนาอย่างนี้ต้องเป็นกรรมที่แกฆ่าอีกาเพื่อจะกินดีกินเนื้อของมันแน่ๆตอนแรกๆที่อาผู้ชายเกิดเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตรงกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงกระดูกต้นคอเรื่อยลงไปนั่นคงเป็นผลกรรมที่แกฆ่าอีกาด้วยการกระชากกระดูกคอต่อจนขาดหลุดจากกันส่วนการเอาข้อมือกระแทกกันแล้วร้องกากาน่าจะเป็นปรากฏการแสดงผลกรรมที่สังหารผลาญชีวิตอีกาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวเพียงเพื่อสนองความอร่อยแล้วก็ความอยากของตัวแกเองเท่านั้นอาผู้ชายพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวทำได้แต่เสียงอื้ออาเวลาพูดแต่หน้าแปลกที่เวลาแกร้องกากากากลับชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเหลือเกินมีหลายครั้งที่อาผู้หญิงแล้วก็ลูกๆเห็นอาผู้ชายมีสติไม่ดิ้นรนอารวาสก็แก้เชือกที่มัดออกพอเป็นอิสระอาผู้ชายก็จะคลั่งร้องกากาขึ้นมาอีกแล้วก็แทกข้อมือลูกสาวต้องฉีดยานอนหลับให้นะถึงจะหยุดอารวาสแล้วก็เงียบเสียงไปอาผู้ชายทรมานทรกรรมอยู่อย่างนี้นับเดือนจึงได้สิ้นใจตายวาระสุดท้ายของแกก่อนจะสิ้นชีวิตทำให้ทุกคนที่ใกล้ชิดเกิดความสลดสังเวชใจเหลือจะกล่าวและคงจะด้วยเหตุนี้อาผู้หญิงและลูกทุกคนซึ่งมีลูกสาวคนโตลูกสาวที่เป็นพยาบาลแล้วก็ลูกชายอีกสองคนที่เป็นแพทย์และทนายความจึงไม่ยอมสร้างบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยยิ่งกว่านั้นทุกคนเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดกินแต่อาหารมังสวิรัตนับแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคุณจิตราเชื่อเหลือเกินว่ากรรมมีจริงผู้ใดสร้างกรรมไว้ผลแห่งกรรมย่อมสนองให้เห็นอย่างที่แกเคยเห็นมาแล้วครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเอ่ยถึงวัดบางนาในเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่าอยู่แถวบางนาสมุทรปราการแต่ไม่ใช่หรอกครับวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่ลึกเข้าไปในสวนซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่คนพื้นที่ก็มักจะเข้าไม่ถูกกันเมื่อก่อนนั้นว่ากันว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่ผีดุมากวัดหนึ่งเนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือว่าเขตชุมชนแล้วก็เรื่องราวที่คุณวิบูลจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ครับตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณ 2523-2524 เวลานั้นวัดยังไม่เจริญเท่าที่ควรหน้าวัดยังเป็นที่รกเต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็สิ่งปรักหักพังส่วนหลังวัดนั้นไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะห่วงซุ้ยที่เก็บศพนั้นวางระเกะระกะกันเต็มไปหมดบางศพก็มีญาติบางศพนี่ญาติก็ล้มหายตายจากตามกันไปแล้วด้วยก็เลยไม่มีใครคอยดูแลในช่วงระหว่างนั้นเองคุณวิบูลเนี่ยไปเป็นเด็กวัดรับใช้พระเนนอยู่ภายในวัดแห่งนี้กุฏิที่แกอาศัยอยู่กับอาจารย์ของแกก็อยู่ใกล้ๆกับที่เก็บศพซะด้วยไอ้เรื่องกลัวผีเนี่ยคุณวิบูลไม่น้อยหน้าใครอ่ะแต่ที่ต้องทนอยู่ก็เพราะความจำเป็นต้องทนแล้วก็อยู่ที่วัดเนี่ยจนกระทั่งเกิดเรื่องเนี้ยจากนั้นมาก็เปิดแนบไม่ยอมกลับไปอาศัยวัดนี้อยู่อีกเลยเพราะว่าเหตุการณ์คราวนั้นทำให้แกต้องฝังใจจำจริงๆตอนนั้นอาจารย์ที่แกไปเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยอายุยังไม่ถึง30เลยแล้วท่านก็ชอบเล่นในสิ่งพิลึกปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาบทไปแล้วอาจารย์องค์ที่ว่าในวันดีคืนดีท่านมักจะไปหยิบเอาหัวกะโหลกผีในป่าช้าหลังวัดมาเล่นบางทีก็เอามาวางไว้หน้ากุฏิ หนักไปกว่านั้นเผลอๆเอามาวางไว้ในห้องของคุณวิบูลก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอาหัวกะโหลกผีที่ว่าไปวางในห้องของพระใหม่รูปหนึ่งพูดถึงพระใหม่รูปนี้แล้วต้องบอกว่าท่านเป็นคนกลัวผีชะมัดญาติเลยห้องที่ท่านอยู่นะเป็นตึก3ชั้นท่านอยู่ชั้นที่3ส่วนอาจารย์กับคุณวิบูลนะนอนอยู่ชั้นที่2คืนนั้นประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้คุณวิบูลกำลังนั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องก็เห็นพระใหม่องค์ที่ว่าเนี่ยกำลังเดินลงมาจากห้องนอนของท่านบนชั้น3พอมาถึงหน้าห้องอาจารย์ท่านก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ยิ้มไม่ทักทายด้วยซ้ำคุณวิบูลก็รู้สึกว่าเอ๊ะดูแปลกๆเพราะดูท่านตาขวางขวางชอบคนหลังจากยืนอยู่ครู่นึงท่านก็เดินผ่านห้องอาจารย์ไปอาจารย์กับคุณวิบูลก็เดินตามไปก็เห็นท่านมุ่งหน้าไปทางที่เก็บศพซึ่งห่างจากกุฏิไปประมาณสัก30เมตรท่ามกลางความมืดความเงียบกลางดึกสงัดอย่างนั้นคุณวิบูลถึงกับตะลึงเพราะว่าในวัดนี้ใครๆก็รู้ว่าพระใหม่องค์เนี้ยขี้กลัวผีขนาดไหนแต่ทำไมคืนนี้ถึงกล้าเดินไปกวาดังเก็บศพคุณวิบูลกับอาจารย์ก็ร้องตะโกนถามไปว่าไปไหนอ่ะเข้าไปทำไมอ่ะแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกจากปากของท่านหลังจากหายไปสักครู่ใหญ่ๆก็เห็นพระใหม่องค์เนี้ยเดินออกมาจากห่วงซุยเดินในลักษณะตัวแข็งทื่อตาขวางอาจารย์ก็รู้ทันทีว่าพระใหม่องค์นี้ต้องถูกผีสิงแน่ๆแล้วก็เดินตรงดิ่งมาที่อาจารย์แล้วก็คุณวิบูลด้วยลักษณะท่าทางประสงค์ร้ายทั้งคุณวิบูลและอาจารย์ต่างก็ตกใจกลัวมากเพราะว่าสายตาของพระใหม่ที่ท่านจ้องมองมาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังอาจารย์ก็บอกให้คุณวิบูลไปปลุกหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้มาช่วยดูเพื่อหาทางแก้ไขพอหลวงพ่อมาท่านก็เอาน้ำมนต์สาดเข้าใส่ร่างพระใหม่องค์นั้นเพื่อไล่ผีออกจากร่างนะพระใหม่องค์นั้นสุดล้มทั้งยืนเลยส่งเสียงร้องโหยหวนหน้าขนลุกขนพองเหลือเกินสักครู่นึงท่านก็ได้สติหลวงพ่อท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระใหม่องค์นั้นก็บอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆพาเดินไปที่ป่าช้านั่นแล้วก็บอกให้เข้าไปทำร้ายอาจารย์เพราะว่าโกรธแค้นที่อาจารย์ชอบเล่นพิลึกด้วยการเอากะโหลกจากห่วงซุยมาล้อเล่นก็เลยต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบล้อเล่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่น่ากระทำเล่นอย่างนั้นเลยคืนนั้นทั้งคืนทั้งคุณวิบูลและอาจารย์แทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าขณะที่กำลังจะเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มักจะเห็นหญิงแก่คนในชุดสีขาวมนๆหน้าตาน่ากลัวมากเลยมาปรากฏได้เห็นอยู่ตลอดเวลาจนต้องลุกขึ้นกรวดน้ำแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตากันจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่กล้าเอากะโหลกผีมาเล่นอีกเลยคุณวิบูลก็แกล้งลองถามว่าไม่เอาอีกเหรอท่านบอกไม่เอาแล้วเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคุณวิบูลบอกว่าไม่เคยลืมเลยตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ขอกลับไปที่วัดนั่นอีกแล้วรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานท่านผู้ฟังพูดถึงการระลึกชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ทุกคนเนี่ยมีร่องรอยอดีตทั้งนั้นนะครับคนแตกต่างกันก็เพราะผลของการกระทำคือกรรมของเราเราทำอะไรไว้เราก็ได้รับสิ่งที่เราทำมันก็กรรมนั้นก็จำแนกให้คนแตกต่างกันนะครับมีหยาบมีกลางมีต่ำมีสูงละเอียดปราณีตเด็กบางคนเนี่ยพูดได้ถึง7ภาษา4ขวบท่านผู้ฟังอย่างเด็กหญิงเบลล่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับพูดรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนจีนแล้วก็อาหรับิกได้ไปออกทีวีพูดได้7ภาษาท่านผู้ฟังบางครั้งก็เป็นความเคยชินร่องรอยของความเคยชินในชาติที่แล้วเขาก็สามารถพูดได้หลายภาษานะครับอันนี้เล่าสู่ฟังฉะนั้นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเราอย่าประมาทฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านสบายเก็บเงินปลายทางดื่มครั้งหนึ่ง20มิล30มิลนะครับมีหลายคนที่โทรมาถามว่าดื่มเยอะได้ไหมได้ครับท่านผู้ฟังมันเปลืองเงินหน่อย ดื่มได้แต่เปลืองเงินหน่อยนะแต่อย่าลืมดื่มน้ำตามนะครับน้ำตามแก้วใหญ่ถ้าหากมีเงินมีกำลังเช้าเย็นนี่ดีนะครับสุขภาพจะแข็งแรงถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราท่านผู้ฟังครับคือร่างกายของเราถ้าได้รับการฟื้นฟูมันแข็งแรงเนี่ยมันจะซ่อมแซมเราเองท่านผู้ฟังนะครับถ้าร่างกายมันอ่อนแอมันก็ ซ่อมแซมไม่ได้ช่วงนี้นะครับหลังจากฟังเรื่องราวสุขภาพนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่กินดีใช้ดีก็บอกต่อด้วยครับผม
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของชาวจังหวัดชลบุรีนะผมโทรไปคุยนะครับเป็นเกาเป็นความดันดื่มเข้ามาดื่มน้ำมังคุดของเรามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับ
5: ครับสวัสดีครับเรียนสายคุณสมานครับผม
4: ครับผมคุณสมานยังเดียวครับ
5: ครับผมพันโทไพโรจน์ได้ข่าวว่าได้ดื่มได้ทานน้ำมังคุดก็เลยว่าจะโทรมาถามครับผม
4: คร
5: ับ ถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เนาะพี่เนาะ
4: ครับ
5: ครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนบางคนที่เขาสุขภาพไม่ดีเหมือนเรากำลังหาทางออกอยู่สิ่งที่เราเล่าออกไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเขาได้ครับพี่
4: ครับ
5: คุณพี่สมานผมถามนิดนึงพี่สมานนามสกุลอะไรครับพี
4: ่ผมนามสกุลสมานตึงเบี้ยวครับ
5: อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ66ครับ
5: 66บ้านอยู่ที
4: ่บ้านเลขที่52ครับ54/1ครับ
5: 54/1อยู่หมู่บ้านไหนครับพี
4: ่หมู่บ้านตำบลน้องหงครับตำบลน้องหงเขาเรียกหมู่บ้านหนองกระดามครับ
5: หมู่บ้านหนองตาน้ำอ
4: ำเภอพานทองครับ
5: พานทองจังหวัดชลบุรีนะครับ
4: ครับครับ
5: คุณพี่ขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสุขภาพพี่เป็นยังไงเล่าตามจริงเลยพี่เอาถือว่าเล่าตรง
4: ผมเล่าตามจริงอายุผม60ไปตรวจสุขภาพไปเจอความดันเจอเกาต์เจอไต
5: ครับ
4: เจอไขมันครับ
5: โอ้เจอเยอะเลย
4: ครับ
5: แล้วมันส่งผลอาการในพี่เป็นยังไงมั่ง
4: ก็ต้นมันเป็นมานานแล้วครับเป็นอย่างอายุ55ไม่รู้เรื่องครับก็ไปอายุ60ก็ไปตรวจนะ
5: อ๋อครับ
4: อายุ60ก็ไปตรวจพี่เจอครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: แล้วมันส่งผลให้เราเป็นยังไงมึนหัวเวียนหัวหรือว่าปวดตัวเป็นอะไรไหม
4: ปวดหัวตกเย็นมาปวดหัวปวดเย็นมาตกหัวหมุนเวียนหัวครับ
5: อืมแสดงว่าความดันขึ้นเยอะ
4: ครับความดันขึ้น180ครับ
5: 180ไปตรวจที่ไหนพี่นี่ตรวจที่
4: ไปตรวจที่อะไรครับ
5: ความดัน180แล้วยังอื่นล่ะครับเป็นยังไงมั่งอาการอย่างอื่น
4: ก็คือก็ไม่มีอาการแต่ถ้ามีอาการก็ไปตรวจแล้วครับซึ่งไม่มีอาการครับ
5: มันมีแต่ก็คือเย็นมาก็จะเวียนหัวปวดหัวเพราะความดันมันสูง180
4: ครับแล้วก็เป็นไตเป็นโรคเกาก็มันปวดเนื้อปวดตัวครับเป็นโรคเกาครับ
5: เกานี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดยังไงพี่มันเป็นหนักหรือเป็นเบา
4: ปวดคล้ายๆก็เราจะเป็นไข้ครับ
5: ปวดบ่อยมั้ย
4: ปวดบ่อยครับคือว่ากินสังเกตดูถ้าเรากินผักกระถินเนี่ยสตอเนี่ยจะโอบอย่างเงี้ย
5: ใช่
4: แล้วก็ตัดปีกเนี่ย
5: ใช่ผักทอดยอด
4: หนักๆนะครับ
5: เป็นหมดเลย
4: ครับเหมือนทำงานหนักๆเป็นหมดเลยครับ
5: มันจะปวดตามข้อ
4: ครับปวดตำไรปวดตำไรปวดหัวเข่าครับ
5: มีบวมไหมมีบวมมีแดงไหม
4: ไม่มีครับไม่มีครับ
5: ยังไม่อักเสบ
4: ยังไม่เสพคือยังไม่กินยังไม่แย่ครับ
5: แต่ก็ทรมานมันปวดประจำเลยปวดบ่อยไหมอย่างเงี้ย
4: ถ้าเรากินของผิดก็
5: เป็นเลย
4: สังเกตดูแบบ
5: รู้เลยเป็นเลยถ้ากินผิดนี
4: ่กินสัตว์ปีกนี่ประชุมบ่าวเป็นเลยครับ
5: พวกไก่พวกเป็ดเนี่ยกินไปได้เรื่องเลยเครื่องในพวกเนี้ย
4: ครับได้เรื่องเลยครับ
5: อ๋อครับผมแล้วไปรักษาตัวยังไงเป็นเกาเลยพี
4: ่คือว่าผมรักษาอดอาหารนะครับอดอาหาร
5: กินน้อยเอา
4: แล้วก็กินน้อยเอาครับคือว่าไม่แต่ต้องเลยครับสัตว์ปีกผักยอดที่ไม่แตะต้องเลย
5: อ๋อครับนั่นแหละคือถูกต้องแล้วครับโรคภัยเข้าทางปากก็ระวังเรื่องอาหารการกิน
4: ผมชูรสไม่แตะเลยครับเค็มไม่แตะมันไม่แตะดูแลตัวเองครับกินเหมือนกินเจครับกินชื่อครับไข่นี่ไม่แตะเลยครับไข่ก็เป็นครับ
5: ไข่ยังเป็นเลยนะโอ้แสดงว่า
4: เป็นครับไข่เป็นครับ
5: หนักกินแล้วเป็นยังไงมั่งเล่าให้ฟังมั่งอ่ะ
4: กินไปขวดที่หนึ่งพอขวดครึ่งรู้ตัวเลยครับ
5: รู้ตัวเลยขวดที่หนึ่งนี่นะอ๋อดีจังเลย
4: แล้วก็คือว่าเดือนนึงตรวจครั้งนึงครับ
5: ครับ
4: เดือนนึงตรวจครั้งแล้วไปตรวจความดันก็เหลือ120ไป80ครับ
5: อ๋อจาก180นี่กินไปกี่ขวดไปตรวจ
4: ขวดครึ่งครับ
5: กินไปขวดครึ่ง
4: ครับ
5: อ๋อขวดครึ่งกินไปก็ไปตรวจเลย120ซึ่งปกติมัน180อยู่แล้ว
4: ครับ
5: ปกติ180มานานแล้วใช่ป่ะ
4: นานแล้วครับ100มันขึ้นลงๆนะ
5: กินยาคุมขนาดกินยาคุมใช่ป่ะได้กินยาคุมไหม
4: ครับกินได้กินยาคุมครับ
5: กินยาคุมก็ยัง180อยู
4: ่180 150 160ขนาดประมาณนี้ครับ
5: อ๋อแต่พอกินน้ำมังคุดนี่เข้าไปเหลือเท่าไหร
4: ่เหลือ120 130ครับ
5: เวียนหัวมั้ยทีนี้
4: ไม่เวียนหัวแล้วครับ
5: โอ้ดีใจด้วยแล้วทีนี้อาการที่ไอ้เกาที่บอกว่าปวดตัวกินผักกินไก่ไม่ได้ได้ทดลองดูยัง
4: ทดลองแล้วครับทดลองดึกสองคำสามคำเงี้ย
5: ลองยับดูใช่ไหม
4: ตามยับดูก็ไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นใช่ไหมแต่ก่อนยับอย่างนี้ได้ไหมแต่ก่อนยับดูลองกินนิดได้ไหมแต่ก่อน
4: เป็นเลยครับเป็นเลย
5: นิดเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วย360 บาทคุณพี่ว่ามันแพงไหมคุ้มไหม
4: ไม่แพงแล้วครับไม่แพงนะ
5: คุ้มไหมกับคุณค่าที่ได้รับคิดว่าคุ้มเนาะ
4: คุ้มครับ
5: โอ้ดีใจด้วยนะผมก็ดีใจกับคุณพี่สมานนะก็คือไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าอยู่ไกลวันก่อนไปบ้านบึงก็ไม่เจอถือว่าเป็นวิทยาทานเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าออกมามันเป็นความจริงคุณพี
4: ่ครับ
5: ก็จะได้เป็นประโยชน์ยังไงก็ดีใจกับคุณพี่ที่สุขภาพดีขึ้นขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทานไปเรื่อยๆนะครับพี่นะ
4: ครับตอนนี้จะหมดกำลังจะสั่งอีกครับ
5: อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะครับก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงคนเราเนี่ยถ้าไม่มีโรคเนี่ยมันสบายนะอย่าให้มันป่วยมันเจ็บครับพี
4: ่
5: ครับโอเคขอบพระคุณมากครับพี่ครับ
4: ครับดีใจด้วยครับ
5: สวัสดีครับคุณพระรักษาครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: มะลังวันนัสสะโกสัจฉังแปลว่าความเกียจคร้านเป็นมลทินแห่งผิวพันธ์อันผิวพันธ์วันนะที่สะสวยสะอาดด้วยกำจัดคอยขัดสีฟอกสบู่ถูตัวทั่วอินทรีย์ก็โสภีงามตาสง่าครันถ้าเหงื่อใครคร่ำคราบไม่อาบล้างเหม็นสาบสางผู้คนเขายนหยันเพราะเกียจคร้านขัดสีฉวีวันดูผิวพันธ์หมองมัวทั่วทั้งกายพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชามกรูดและกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่25ผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องกรรมของลุงมาท่านผู้ฟังลุงมาเป็นใครศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือกันมาช้านานแล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติพูดได้เต็มปากว่า 95% ของประชาชนชาวไทยนี่นับถือพุทธศาสนาอีก 5% ก็นับถือศาสนาอื่นๆกันไปสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธก็คือวัดจะมีงานอะไรเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องไปทำที่วัดสมัยก่อนวัดก็ยังเป็นโรงเรียนไปด้วยเด็กผู้ชายเมื่อโตพอจะบวชได้ก็ต้องไปฝากกับหลวงพ่อที่วัดคอยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีถ้าเปรียบกับสมัยปัจจุบันในหลวงพ่อก็คล้ายๆกับครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ไม่มีผิดจะต่างกันเพียงเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์เท่านั้นเองหรือว่าหลักการสอนในโรงเรียนทันสมัยนี่มักจะมุ่งสอนเน้นหนักไปในทางโลกเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินส่วนวัดก็จะมีการอบรมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านจิตนิสัยใจคอควบคู่กันไปด้วยประสิทธิภาพของคนถึงได้แตกต่างกันออกไปแล้ววัดทุกวัดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพระพุทธรูปครับซึ่งจะเป็นองค์ประธานหรือว่าพระบูชาองค์เล็กองค์ใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้รำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับพระศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือพระธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปรารถนาให้ชาวโลกได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงหรือว่าต้องการให้มวลมนุษย์ได้หนีออกจากกองทุกข์ไปสู่แดนนิพพานซึ่งอยู่เหนือแดนเทวโลกและพรหมโลกโดยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกและสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ผู้ที่นำคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาถ่ายทอดให้มวลมนุษย์รุ่นหลังได้รับรู้ต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตที่ถูกต้องในอำเภอที่คุณพศอยู่เนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ่อแก้ววัดนี้ถึงวันสงกรานต์จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์หลายอย่าง มีประชาชนในอำเภอแล้วก็ละแวกใกล้เคียงที่ศรัทธาก็มากันอย่างล้นหลามทีเดียวผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากๆนี่แกเล่าว่านับตั้งแต่แกเกิดมาก็เห็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่แล้วสาเหตุที่ได้มาก็คือมีผู้หญิงม่ายคนหนึ่งสามีตายแล้วตัวแกอยู่ในฐานะยากจนแกก็ต้องทำไร่ทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองแม้ว่าจะไม่มีสามีคอยเลี้ยงวันหนึ่งหญิงม่ายคนนั้นใช้จอบดายหญ้าอยู่กลางไร่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงจอบไปกระทบกับวัตถุอย่างหนึ่งอย่างจังเลยเสียงครั้งแกก็ขุดดูปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปสีขาวใสลักษณะเป็นพระยืนองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นักอ่ะพอจะเอามาคนเดียวไหวแต่สิ่งที่ทำให้แกเสียใจก็คือเสียนของพระนี่แตกออกไปเสี้ยวหนึ่งเนื่องจากโดนจอบกระทบเข้าวันนั้นหญิงม่ายก็รู้สึกปลื้มปิติแต่ก็เสียใจนะเหตุผลที่ดีใจเพราะแกได้พบพระพุทธรูปเปรียบเสมือนได้พบพระพุทธองค์ในการก่อนแล้วก็ที่เสียใจก็คือแกทำให้เศียรพระต้องแตกเมื่อมีสติกลับมาแล้วแกก็รีบเก็บข้าวของกลับบ้านมาบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลวงพ่อที่วัดตลอดถึงกรรมการวัดเมื่อได้เวลาอันสมควรทางหลวงพ่อก็ได้บอกข่าวกับชาวบ้านให้ทราบทั่วกันเพื่อจะได้ประกอบพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดเมื่อทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดจริงๆเมื่อการเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือเมื่อถึงวันเข้าพรรษาจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปแต่ว่าปรากฏว่าพระพุทธรูปที่ทุกคนคิดว่าเป็นพระพุทธรูปธรรมดาเนี่ยกลับอันตรธานหายไปโดยไม่ทราบร่องรอยยังความโกลาหลให้กับกรรมการวัดแล้วก็หลวงพ่อตลอดถึงประชาชนเป็นอย่างยิ่งบางคนก็ออกค้นหาค้นกันไปหลายวันจึงได้พบอยู่อีกวัดหนึ่งห่างกันประมาณ15กิโลเมตรทางเจ้าวาดวัดนั้นท่านก็ออกปากบอกว่าไม่ได้ขโมยมานะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมาได้ยังไงไม่รู้เจ้าอาวาสวัดนั้นเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่วันขึ้น15ค่ำที่ผ่านมานี่เห็นแสงอะไรไม่ทราบลอยมาตามอากาศเข้ามาในวัดแต่ไม่ได้เฉลียวใจจนกระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาถ้าพระเนนในวัดบ่อแก้วนี่ประพฤติผิดมิชอบเมื่อไหร่พระพุทธรูปจะหนีไปอยู่ที่วัดใกล้เคียงเสมอมีคนเล่าว่าระยะกลางพรรษาคือเวลาที่เป็นฤดูฝนข้าวในท้องทุ่งจะออกรวงสะพรั่งพระพุทธรูปจะลอยหนีระไปบนยอดต้นข้าวกรรมการวัดต้องไปตามกลับแล้วดูที่พระพุทธรูปจะมีรวงข้าวติดตามองค์พระนี่เต็มไปหมดก็ทำให้ผู้คนหือหากันมากชาวบ้านมีความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งนักก็เลยพูดกับผู้ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อตลอดถึงกรรมการวัดให้มีการสร้างสิ่งสักการะมงคลเพื่อจะให้ประชาชนได้มีไว้บูชากับตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งแรกก็คิดจะทำเป็นรูปภาพแต่ว่าใช้กล้องถ่ายรูปกี่ครั้งก็ไม่ติดก็เลยมีการประกอบพิธีและได้เชิญคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็กระแสจิตตั้งมั่นมาเป็นผู้ถ่ายจึงจะสำเร็จต่อมาทางกรรมการวัดบางคนมีความห่วงใยในพระพุทธรูปองค์นี้เพราะว่าเกรงจะสูญหายไปก็มีการเสนอให้สร้างหอสูงประมาณ15เมตรเพื่อเก็บพระพุทธรูปเอาไว้ต่างหากและมีการล่ามโซ่ไว้โดยใช้ห่วงโซ่ผูกติดไว้กับข้อพระบาทพระพุทธรูปพร้อมกับใส่กุญแจอย่างแน่นหนาเพื่อกันพระพุทธรูปหนีแล้วก็กันขโมยด้วยแต่กรรมการหลายท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้เหตุผลตามคำบอกเล่าที่ว่าถ้าหากว่าพระเนนในวัดปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมอันดีแล้วพระท่านไม่หนีหายไปไหนหรอกแต่มีลุงมาแล้วก็กรรมการวัดบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ว่านั้นเขาขอเสนอให้มีการสร้างหอแล้วก็ซื้อโซ่มาล่ามไว้ยังกับนักโทษประหารชาวบ้านก็ออกเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์สร้างหอแล้วก็โซ่ตรวนโดยไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่ากลัวบาปแต่ตัวลุงมาเนี่ยกลับยิ้มย่องเมื่อสร้างหอเสร็จก็นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้โดยใส่โซ่คล้องกุญแจที่ข้อพระบาทอย่างแน่นหนาต่อจากนั้นไม่นานลุงมาก็ล้มป่วยลงสิ่งที่แกบ่นอยู่เสมอก็คือปวดแข้งวันเวลาผ่านไปลุงมาก็ผอมซีดลงทุกขณะจนถึงวาระสุดท้ายแกถึงได้พูดว่ากรรมของแกที่ทำกับพระเมื่อญาติพี่น้องจะแก้ไขทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเมื่อลุงมาตายได้ระยะหนึ่งชาวบ้านเขาก็ซุบซิบกันว่าที่รอบข้อเท้าลุงมานะมีรอยบุ๋มลงไปเหมือนกับมีอะไรมารัดไว้ชาวบ้านก็โจทย์ขานถึงนิสัยลุงมาว่าแกชอบโกงกินเงินทองของวัด และวาระสุดท้ายแกก็โกงกินเงินที่ชาวบ้านเขานำมาบริจาคสร้างหอพระนี่แหละนั้นคุณพศเนี่ยมีความเชื่อว่าที่ลุงมาได้รับผลตอบแทนก็เนื่องจากการโกงกินของวัดแล้วก็ใช้โซ่ไปผูกข้อพระบาทพระพุทธรูปแน่นอนพระพุทธรูปองค์ที่ว่านี้ทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดบ่อแก้วใครต้อง
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินแล้วก็ขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าคือถ้าไปคุยไปเจอคนกินเนี่ยก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับเราไม่ได้อาศัยคนอื่นไปถามก็ต้องไปถามจริงๆกินก็ขอให้กินดีจริงๆอย่าโกหกกันนะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับท่านผู้ฟังที่ผมโทรไปสัมภาษณ์หรือว่าไปเจอก็แล้วแต่ก็ขอให้พูดความจริงเพราะว่าความจริงที่เราพูดเนี่ยถ้าคนอื่นเขาดีขึ้นเพราะเราพูดฟังเราเนี่ยมันก็จะเป็นบุญของเราท่านผู้ฟังครับคือคนที่ป่วยเนี่ยมันเหมือนกับคนที่จมน้ำคนที่จะจมน้ำท่านผู้ฟังคนที่จะจมน้ำเนี่ยอะไรลอยมามันก็คว้าขอนลอยมาก็คว้ากาบกล้วยลอยมาก็คว้าแม้แต่งูลอยมาก็คว้าเขาไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่อย่าให้เขาจมน้ำทีนี้คนที่ป่วยเนี่ยก็มักจะมีคนไปเสนอขายยาวิเศษมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ดีเลิศประเสริฐสีอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้ามันดีนะมันไม่มีปัญหาแต่บางทีมันแพงเกินไปนะครับแพงเกินไปบ้างนะครับแล้วบางทีไม่ดีบ้างบางทีก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานไม่มีอย.หรือมีอย.บางทีมีสเตียรอยด์มีสารเจือปนก็ต้องระวังนะครับคนอยากขายของก็อยากขายมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมนะครับคือน้ำอย่างน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีเลิศประเสริฐสีอะไรนะครับลางเนื้อชอบลางยาแต่ของมันทดลองกันได้นะครับเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแน่นอนเราไม่ได้จนเพราะว่าเงิน360บาทแน่นอนครับท่านผู้ฟังแต่มันทดลองกันได้ทดลองดูให้ประจักษ์ด้วยตัวเองนะครับถ้าเราทดลองแล้วเอ้ยมันไม่ถูกมันไม่ใช่พิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่อย่าไปกินมันนะครับเสียดายฉะนั้นคนที่ถามคนที่ผมไปพูดไปคุยไปเล่านี่ก็เหมือนเราแชร์ประสบการณ์แชร์ความจริงนะครับให้กับคนที่จะจมน้ำนะครับว่าจะคว้าอะไรนะครับบางคนไปจ่ายมา 20,000 30,000 40,000 50,000 หลักพันจ่ายมาเยอะแล้วนะครับพอมาถึงน้ำมังคุดเงินหมดซะแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันคนเรามันก็ต้องมีการไหว้ครูมีการฟาดเคราะห์เป็นธรรมดานะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันฉะนั้นเราจะกินหรือไม่กินไม่มีใครมาหลอกเราได้ท่านผู้ฟังหลอกกันไม่ได้เราพิจารณาดูว่าโอเคมันพอเป็นไปได้มันพอพิจารณาพอฟังได้คืออย่างน้อยๆน้ำมังคุดที่ผลิตออกไปเนี่ยผมก็เรียนว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะครับเห็ดลิ้นจือตรีพลาคำฝอยนะครับใบแปะกล้วยเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายทั้งนั้นแล้วก็เนื้อมังคุดก็เป็นเนื้อแท้ๆกิโลหนึ่งเนี่ยเราทำได้4ขวดเล็กนะครับเป็นเนื้อแท้ๆเลย 80% ฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราสบายใจนะครับแต่ผมเรียนว่าทุกคนที่ผมไปถามนั้น

เป็นความจริงเพราะผมขอร้องให้พูดความจริงแล้วก็ผมเองก็พูดอย่างมีความสุขอย่างก้มหน้าไม่อายดินแหงหน้าไม่อายฟ้าว่าสิ่งที่เรานำเสนอพี่น้องที่เป็นที่รักนั้นเป็นสิ่งที่เราเองก็มั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลนะครับถ้าหากว่าไปที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายก็บอกว่าเนี่ยเอาขวดสีน้ำเงินเนี่ยดูสีน้ำเงินนะครับขวด250มิลลิลิตรเขาหยิบสีอื่นได้ถ้ามันไม่ใช่สีน้ำเงินแสดงว่าไม่ใช่นะครับถ้าจะอ่านดูชัดๆก็มีคำว่าทิพย์มงคลนะครับตราพนารินนะครับจะดูชัดเจนเลยก็ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนารีน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์ยอดเนี่ยเอาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเรื่องที่เล่าเนี่ยอาจารย์ยอดเอามาจากไหนมีแหล่งที่มาหลายที่ครับอย่างเช่นสำนักทรงเนี่ยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์ยอดได้รับเรื่องราวข่าวสารเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างเช่นที่สำนักทรงของคุณประเทืองสุยสว่างสุภาพสตรีวัยกลางคนที่ทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างเพื่อนมนุษย์กับโลกวิญญาณในการคลี่คลายบรรเทาทุกข์ต่างๆเมื่อปลายปี2510นี่นางทองใบนามสกุลอะไรไม่รู้เป็นแม่ค้าตลาดเทศบาลเมืองนครสวรรค์ได้นำเอานายแทนนามสกุลจิตตะอายุ45ปีมีอาชีพเป็นพ่อค้าปลามาพบกับคุณประเทืองร่างทรงเนี่ยเพื่อให้ช่วยตรวจดูอาการผิดปกติของนายแทนที่มีลักษณะตาขวางทั้งวันทั้งคืนพูดจาน้ำเสียงเป็นผู้หญิงคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เมื่อคุณประเทืองรับทราบความประสงค์ของนางทองใบแล้วก็สำรวมจิตเป็นสมาธิตรวจทางในพิจารณาดูถึงสาเหตุของลักษณะอาการที่ว่านี่ก็พบว่าในตัวของนายแทนเนี่ยมีดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งสิงสู่อยู่สักครู่หนึ่งนายแทนก็เริ่มมีสติรู้สึกตัวคุณประเทืองก็สอบถามไม่ทราบว่านายแทนเนี่ยเคยไปทำมาหากินทางภาคเหนือบ้างหรือเปล่าฮะเคยครับผมเคยไปค้าปลาที่จังหวัดลำปางครับนายแทนเคยรู้จักกับผู้หญิงชื่อนางทองย้อยไหมเคยครับนางทองย้อยนะเคยเป็นภรรยาผมอยากจะให้นายแทนช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องนางทองย้อยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือในระยะที่ผมไปขายปลาใหม่ๆที่จังหวัดลำปางก็ได้ไปรู้จักสนิทสนมกับนางทองย้อยแล้วต่อมาก็เกิดเป็นความรักก็ขั้นได้เสียกันก็ที่บ้านของเขาอะแหละครับนายแทนรู้ไหมว่านางทองย้อยน่ะเลี้ยงผีกะผีกะนี่ก็คือผีปอบนะครับนายแทนแกก็หยุดคิดสักครู่หนึ่งผมไม่ทราบอะครับแต่เห็นที่ต้นเสามีหิ้งบูชาแล้วตั้งหม้อดินอยู่ใบหนึ่งนั่นแหละเป็นหม้อที่อาศัยเลี้ยงผีกะของนางทองย้อยก็นั่นสิครับผมยังแปลกใจอยู่เหมือนกันวันที่ผมได้กับนางทองย้อยใหม่ๆผมกำลังนอนหลับอย่างสบายอยู่กับนางทองย้อยผมก็ได้ยินเสียงคล้ายๆคนกระโดดผมสะดุ้งตกใจกลัวตัวสั่นเลยแต่ว่าทองย้อยเขานิ่งเฉยซะไม่มีอาการตกโอตกใจอะไรเลยแถมยังบอกผมด้วยซ้ำบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วที่นี่เป็นอย่างนี้เองว่าอย่างนั้นแล้วต่อมาผมจะเดินทางกลับบ้านผมเองที่นครสวรรค์ผมก็บอกกับนางทองย้อยบอกว่าผมจะกลับบ้านสักพักนึงทองย้อยเขาก็ถามว่าพี่จะกลับมาหาเขาอีกเมื่อไหร่ผมก็บอกไปตรงๆว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วอย่าลืมนะต้องกลับมาหาเร็วๆด้วยผมก็ยังยืนยันบอกว่าเอาแน่นอนยังไม่ได้หรอกผมก็พยายามบ่ายเบี่ยงเขาก็พูดบอกว่าระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าหากว่าลืมเขาเมื่อไหร่คงจะได้เห็นดีกันผมก็คิดว่าเขาขู่แล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็เดินทางกลับมานครสวรรค์และนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้ไปหานางทองย้อยอีกเลยในแทนเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้คุณประเทืองฟังคุณประเทืองก็ถามอีกแล้วตัวในแทนนี่จากนางทองย้อยมานานเท่าไหร่แล้วโอ้นานมากแล้วครับจำไม่ได้แล้วในแทนรู้ไหมว่าวิญญาณจำพวกเนี้ยถ้าเข้าสิงคนเนี่ยนะเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่มักจะใช้ชื่อของคนเลี้ยงทีนี้คนเลี้ยงน่ะชื่อทองย้อยวิญญาณเข้าสิงร่างกายในแทนนี้ก็ใช้ชื่อทองย้อยไปด้วยเอาละฉันจะช่วยขับวิญญาณที่นางทองย้อยเลี้ยงใ คุณประเทืองพูดกันในแทนเสร็จก็ทำพิธีขับไล่วิญญาณนางทองย้อยโดยใช้ฝ่ามือแตะไปที่บริเวณหน้าอกนายแทนแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธิถ่ายทอดพลังงานมงคลขจัดสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงในร่างของนายแทนเมื่อวิญญาณออกจากร่างนายแทนแล้วนายแทนก็อำลาคุณประเทืองพร้อมกับเดินทางกลับบ้านไปต่อมาประมาณเดือนหนึ่งลูกสาวนายแทนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาตามคุณประเทืองถึงบ้านที่สำนักทรงนครสวรรค์ลูกสาวนายแทนก็บอกว่าไม่รู้พ่อเป็นอะไรอ่ะจับเขียดเป็นๆมากินสดๆเลยหน้าตาพ่อดุดันตาขวางดูโอ้น่ากลัวจังเลยให้หนูไปซื้อปลาสดเนื้อหมูสดที่ตลาดเสร็จแล้วพ่อก็เอามากินดิบๆไม่ยอมต้มหรือย่างให้สุกซะก่อนนะกินก็ไปอย่างนั้นน่ะคุณประเทืองฟังอย่างนั้นก็บอกให้นำตัวนายแทนมาที่สำนักสงฆ์ต่อมาเวลา4โมงเย็นวันนั้นลูกสาวนายแทนก็รีบร้อนมาแจ้งคุณประเทืองอีกว่าญาติพี่น้องช่วยกันจับพ่อจับกันตั้งหลายคนพ่อไม่ยอมให้จับหนูบอกว่าจะพามาที่นี่พ่อก็ยิ่งขัดขืนเอตโตรเป็นการใหญ่พร้อมกับพูดบอกว่าข้าไม่ไปเอาอะไรมาฉุดข้าก็ไม่ไปว่าอย่างนั้นคุณประเทืองกับสามีก็เลยตัดสินใจไปดูอาการของนายแทนที่บ้านพักทันทีคุณประเทืองและสามีมาถึงนายแทนเหลือบมาเห็นเข้าก็คว้าเอาผ้าขาวม้ามาห่มคลุมแสดงอาการหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองหน้าคุณประเทืองคุณประเทืองก็เดินตรงเข้าไปเปิดผ้าห่มออกเสร็จแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเถอะมาลุกขึ้นนายแทนซึ่งขณะนั้นวิญญาณนางผีกะตนหนึ่งกำลังสิงอยู่ในร่างไม่ยอมมองหน้าใครเลยคุณประเทืองก็บอกว่าไปเถอะไปบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าพอคุณประเทืองพูดจบวิญญาณนางผีกะที่สิงร่างกายนายแทนก็เดินตามคุณประเทืองและคุณสุวิสามีมาแต่โดยดีในระหว่างทางเดินมาได้ครึ่งทางคุณสุวิสามีคุณประเทืองก็พูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าจะมารบกวนเขาอยู่ทำไมแล้วต้องการอะไรก็ควรจะบอกแล้วทางพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอคุณสุยพูดจบวิญญาณผีกะที่สิงอยู่ในร่างนายแทนก็โต้ออกมาทันทีบอกข้าไม่ใช่ผีรับส่วนบุญข้าเป็นผีกินคนน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นกร้าวแข็งในตาขวางจ้องมองคุณสุยเหมือนกับโกรธแค้นมาเป็นแรมปีเสร็จแล้วคุณประเทืองก็พูดสวนขึ้นบอกว่าเอาละจะเป็นผีอะไรก็แล้วแต่ให้ไปถึงบ้านฉันเดี๋ยวก็รู้เองแหละต่อจากนั้นสองคนหนึ่งผีต่างก็เดินไปที่สำนักทรงโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกพอไปถึงสำนักทรงแล้วคุณประเทืองก็ถามผีกะที่สิงนายแทนบอกว่าเท่าที่ได้เข้ามาอยู่ในร่างของนายแทนนี่นะเพื่อต้องการอะไรไหนบอกมาสิวิญญาณผีกะก็ตอบบอกว่าสมัยหนึ่งนายแทนคนนี้ไปขายปลาอยู่ที่จังหวัดลำปางพอดีไปเจอนางทองย้อยที่ชอบเลี้ยงผีกะหลงรักชอบพอได้เสียกันพอนายแทนย้ายจากลำปางมาอยู่นครสวรรค์นายแทนก็ไม่กลับไปหาอีกเลยข้าเป็นผีกะที่สิงอยู่ในร่างนางทองย้อยมาก่อนข้ารักนายแทนข้าจะเอาไปเป็นผัวให้จงได้แล้วคนกับผีจะอยู่กินกันฉันผัวเมียได้ยังไงเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เลี้ยงผีกะก็คือนางทองย้อยซึ่งเป็นคนตัวข้าก็เหมือนกับวิญญาณที่ติดตามตัวนางทองย้อยเหมือนกันข้าติดตามนายแทนก็เพราะข้ารักนายแทนถ้านายแทนไม่ยอมเป็นสามีข้าจะกินตับไตไส้พุงในตัวนายแทนจนกว่านายแทนจะขาดใจตายอ่ะแหละ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนำมะคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวท่านผู้ฟังไม่มากเกินไม่น้อยเกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยของดีมีสมุนไพรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่พอประมาณใส่พอดีให้ร่างกายมันได้ใช้หมดแต่มีสมุนไพรเยอะมันก็ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะๆอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาเองไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวนะครับปูขาวฟักข้าวเกาขี้มะขามป้อมอะไรพวกนี้เราไปหาซื้อนี่บางทีมันได้ไม่ครบนะครับแต่อันนี้รวบรวมมาให้ครบแล้ว20กว่าตัวแล้วก็มีเนื้อมังคุดอร่อยอร่อยเป็นหลักอยู่ นะครับมีน้ำผลไม้ดีๆอีกหลายตัวอร่อยท่านผู้ฟังนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจคนกินเขาอร่อยเขาก็มีความสุขกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนกินก็ยิ่งมีความสุขท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองแต่เป็นใจที่ตั้งไว้ผิดถ้าใจเราตั้งไว้ผิดทางแล้วเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็พูดแต่ปัญหาตัวเองพูดแต่ตัวเองแย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเสพติดสิ่งที่แย่ๆนะครับตำหนิติเตียนตัวเองไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะครับทิ้งออกไปเขาบอกว่าให้ทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่านะครับจะทำให้เรามีกำลังใจไอ้คำพูดหรือว่าความคิดอะไรที่ทำให้เราแย่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันท่านผู้ฟังบางคนอยู่ใกล้ชอบพูดเบื่อเซ็งว่ะเจ๊งจนอย่าไปพูดท่านผู้ฟังมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ตัวเราและคนรอบข้างเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดนะครับเห็นใครอยู่ใครเขาทำอะไรก็ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดให้กำลังใจกันไปดีแล้วดีแล้วนะสุดยอดเยี่ยมแล้วเออดีสู้สู้สู้สู้อย่างเงี้ยคุยกับใครเราก็ให้กำลังใจชมเข้าไปนะครับชมให้กำลังใจไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองเพราะความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างสรรค์คนคำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนก็เรียกว่าเสียกำลังใจโดยไม่เป็นประโยชน์เป็นการทำลายกันเปล่าเราอยู่กับใครอยู่ใกล้ใครก็ให้คนอยู่ข้างๆอยู่ใกล้เราเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะอยู่กับเราให้มีเขามีความสุขเพราะอยู่ใกล้เรานะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุตราพนาลินก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีท่านมีความสุขแน่นอนถ้าท่านได้ลองกินดูนะบอกเลยตรงๆครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหามากินมาดื่มมาใช้กันเป็นประจำขอบคุณมากๆครับผม
2: น้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ผีผู้หญิงที่มาเข้าสิงในแทนที่ว่าเป็นผีกะพูดจาจาบจ้วงจนกระทั่งคุณประเทืองนี่ดุเอาบอกว่าแกนี่สามหาวเหลือเกินที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีวิญญาณผู้ทรงคุณธรรมคุ้มครองรักษาแกกล้ามาทำอวดดีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดีละเห็นทีจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับแกเดี๋ยวนี้คุณประเทืองต่อว่าจะวิญญาณร้ายจบก็จุดเทียนห้าเล่มปักใส่ไว้ในพานพร้อมกับยกพานที่ว่าขึ้นจรดที่หน้าผากน้อมระลึกถึงบารมีคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือแล้วค่อยๆวางพานที่หน้าพระหมู่พระแล้วเวลาเดียวกันคุณสุยซึ่งเป็นสามีก็ลุกขึ้นไปหยิบขันทองเหลืองใส่น้ำสะอาดมาตั้งไว้ที่หน้าคุณประเทืองเสร็จแล้วคุณประเทืองก็นั่งประนมมือบริกรรมคาถาสวดภาวนาปรุงแต่งทำน้ำมนต์อยู่ประมาณสัก10นาทีทั้งคุณสุยสามีและญาติๆหลายคนต่างก็นั่งเงียบส่วนตัวนายแทนแสดงอาการตกใจแล้วก็กลัวลูกสาวที่นั่งอยู่ใกล้ต้องคอยช่วยจับตัวนายแทนเอาไว้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีคุณประเทืองก็ประกอบพิธีทำน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ได้ให้นายแทนถือขันน้ำมนต์แล้วเสียงผีกะในร่างนายแทนก็ส่งเสียงร้องโอ้ยโอ้ยน้ำอะไรทำไมมันเย็นอย่างนี้โอ้ยไม่เอาแล้วข้าจะไปแล้วคุณประเทืองก็ย้อนถามไปบอกว่าไปแน่นะวิญญาณนางผีกะก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายบอกกับไปจริงๆเสร็จแล้วก็วางขันน้ำมนต์ที่พื้นเสร็จแล้วก็ก้มหน้าไปเดี๋ยวนึงแล้วนายแทนก็เงยหน้าลืมตาขึ้นเหมือนกับรู้สึกตัวคุณประเทืองก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนายแทนก็บอกว่าโล่งเหมือนกับยกภูเขาจากอกทีเดียวต่อจากนั้นนายแทนก็กราบขอบคุณคุณประเทืองเป็นการใหญ่แล้วก็ลากลับบ้านไปด้วยอาการหายเป็นปกติดีขึ้นกว่าเดิมทุกประการครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ได้มาจากสำนักส่งครับผมเคยเล่าเรื่องคนกินผัวคนกินเมียให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคนกินลูกเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินที่คุณวิรัตเล่าให้ฟังคือผัวเมียที่มีลูกแล้วเลี้ยงไม่รอดมักจะตายซะตั้งแต่ยังเด็กๆหรือว่าตายตั้งแต่แบเบาะมีลูกกี่คนกี่คนก็ตายหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าผัวเมียคู่นั้นน่ะเป็นคนกินลูกบ้างก็ว่าเป็นยักษ์มาเกิดเป็นคนก็มีสมัยเด็กๆนี่คุณวิรัตอยู่บ้านนอกก็เจอเรื่องเนี้ยคือที่บ้านที่แกอยู่นี่บ้านเรือนจะปลูกกันริมคลองสองฝั่งมีต้นไม้เขียวครึ้มที่นี่บ้านฝั่งตรงข้ามที่บ้านนอกเขาเรียกฝั่งกระโน้นนั่นแหละมีบ้านหลังหนึ่งครอบครัวนี้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่เล็กมากเมื่อเทียบกับครอบครัวอื่นคือมีอยู่แค่3คนเท่านั้นมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแล้วทำไมมีลูกน้อยขนาดนั้นตามธรรมดาแล้วแต่ละครอบครัวเขามีกันตั้งหลายคนอย่างน้อยๆก็ 5-6 คนมีลูกมีเต้ากันเยอะ 4-5 คนน่ะเป็นอย่างน้อยมีบางครอบครัวปลาเข้าไปตั้งโหลนี่ยังมีแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเล็กมากแต่ก็อยู่กันอย่างสงบไม่มีเรื่องมีราวกับใครมีความเป็นอยู่ไปเรื่อยๆคุณวิรัตได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันมา2ผัวเมียนี่มีลูกหลายคนว่าเกิดมาแล้วตายหมดอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องมีอันเป็นไปจนพูดกันว่า2คนผัวเมียเนี่ยกินลูกลูกคนที่รอดอยู่คนเดียวเนี่ยรอดเพราะว่าพ่อเนี่ยไปบนขอกับหลวงพ่อซึ่งเป็นพระพุทธรูปในวิหารที่วัดขอให้ลูกรอดชีวิตด้วยแล้วตัวเองจะบวชให้แล้วจะยกลูกชายให้เป็นลูกหลวงพ่อพอลูกคลอดออกมาก็เลยเลี้ยงรอดผู้เป็นพ่อก็บวชแก้บนให้หลวงพ่อในวิหารพรรษาหนึ่งยกลูกชายให้เป็นลูกของท่านด้วยการยกลูกให้พระเนี่ยถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่ได้ยกให้พระแต่ว่ายกให้ชาวบ้านนี่แหละให้คนอื่นไปเพื่อจะหลอกผีเขาเชื่อกันอย่างนั้นหลอกผีว่าไม่มีลูกผีที่มันคอยจ้องจะเอาลูกไปก็จะได้หลงกลไม่มารังควานส่วนใหญ่แล้วการยกลูกให้เป็นลูกคนอื่นเนี่ยมักจะทำให้เด็กที่ขี้โรค3วันดี4วันไข้เลี้ยงไปเห็นทีจะไม่รอดแน่แล้วก็จะยกให้เป็นลูกของคนอื่นบางทีก็ยกให้เป็นลูกของหมอที่มารักษาก็มีแต่ว่าโดยมากแล้วจะยกให้กับพระที่ตัวเองนับถือกราบไหว้อยู่เป็นประจำก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างพอยกลูกให้เป็นลูกคนอื่นแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าทุเลาไม่เป็นมากเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วก็จะรอดชีวิตจนเติบใหญ่ครอบครัวเล็กๆที่คุณวิรัตกล่าวถึงนี้ก็เหมือนกันลูกชายโตเป็นหนุ่มเป็นทหารรับราชการร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงดี หลังจากตัวเขาแล้วเขาก็ไม่มีน้องอีกเลยแม่เขาก็ไม่ได้ตั้งท้องอีกเขาก็เลยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นคุณยายท่านหนึ่งผมงอกขาวหมดศีรษะแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ที่เหลือรอดมาได้พี่ๆท่านตายหมดเลยแล้วที่ตายไปนั้นไม่ใช่คนสองคนนะ9คนด้วยกันคุณยายเป็นลูกคนที่10ฟังแล้วตกใจเหมือนกันเอ๊ะ9คนตายเกลี้ยงเหลือรอดคนที่10คนเดียวสาเหตุการตายนี่มักจะร้องจนตายทั้งที่ก็เลี้ยงดูกันอย่างดีเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนะมีหมอรักษาก็มีขวดนมก็ต้มฆ่าเชื้ออย่างดีก็ยังไม่รอดคุณยายเล่าว่าคุณพ่อของท่านน่ะมีเมียคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานกับแม่ของท่านเมียคนแรกของพ่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะพี่สาวแม่นั่นแหละก็คือถือได้ว่าเป็นป้าของคุณยายอ่ะแหละเมียแรกแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกัน6คนแต่ว่าเชื่อไหมว่าทั้ง6คนน่ะไม่มีรอดแม้แต่คนเดียวแล้วที่สำคัญนอกจากลูกๆทั้ง6คนต้องล้มหายตายจากไปตัวคนเป็นแม่ก็ยังต้องตายตามไปด้วยโอ้น่าตกใจน่าสลดจริงๆลูก6คนไม่เหลือเลยแม่ก็ต้องมาตายแล้วคนเป็นพ่อจะรู้สึกยังไงหลังจากเมียคนแรกตายญาติๆก็เห็นว่าพ่อของคุณยายเนี่ยเป็นคนดีก็เลยไม่อยากให้ไปได้เมียใหม่อื่นไกลก็จัดการให้แต่งงานกับน้องของเมียเก่าก็คือพี่เขยแต่งงานกับน้องเมียนั่นเองพอแต่งงานกันแล้วก็มีลูกประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอีกลูกที่คลอดออกมา3คนตายหมดเลยพอคลอดออกมาดูโลกได้ไม่นานก็จากไปจากไปเป็นที่สลดใจมากนี่มันอะไรกันนะกับเมียคนโน้นมีลูก6คนตายหมดมาเมียนี้มีลูก3คนก็ไม่รอดเลยต่อมาตั้งท้องลูกคนที่4คนนี้คลอดออกมารอดตายได้ท่ามกลางหมู่ญาติที่ใจหายใจคว่ำเอาใจช่วยกันอยู่ตลอดแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากคุณยายคลอดออกมาแล้วได้7วันแม่ของคุณยายก็ต้องจากไปคุณยายกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุได้7วันเท่านั้นเองสาเหตุการตายคุณยายเล่าว่าน้ำข้าวปลาเนี่ยมันทำเอาตายบนกระดานไฟเลยทีเดียวตายตอนอยู่ไฟนั่นแหละคุณยายอยากจะเห็นหน้าแม่เหลือเกินแต่ก็ไม่มีรูปถ่ายเลยสักใบเดียวเพราะว่าคุณแม่ของคุณยายไม่ยอมถ่ายรูปเลยทั้งที่สมัยนั้นเขาก็มีการถ่ายรูปกันแล้วที่ไม่ถ่ายก็บอกว่ากลัวอายุจะสั้นแต่ถึงจะกลัวยังไงก็ต้องจากไปไม่มีรูปถ่ายทิ้งเอาไว้ให้ลูกได้เห็นหน้าแม่แม้แต่น้อยคนเขาพูดกันว่าคุณพ่อของคุณยายเนี่ยมีกำเนิดเป็นยักษ์ถึงได้กินลูกมีลูกเท่าไรเท่าไรจะตายไม่เหลือแต่ก็นับว่าโชคดีที่คุณยายรอดมาได้เป็นลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งใครเขาเจ็บป่วยกันไม่มีใครอยากจะให้คุณพ่อคุณยายไปเยี่ยมฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าพอไปเยี่ยมคนไหนคนป่วยคนนั้นมักจะไม่รอดแปลกความตายของคนป่วยเหล่านั้นก็ทำให้ญาติพี่น้องคนป่วยไม่อยากให้คุณพ่อคุณยายไปเยี่ยมใครที่ไหนเลยคุณพ่อแกก็รู้ก็เลยไม่ค่อยไปเยี่ยมใครแต่คุณยายเล่าว่าคุณพ่อน่ะเป็นคนใจดีนะเพียงแต่ท่านไม่ค่อยจะพูดอ่ะท่านจะวางหน้าเฉยๆซะมากกว่าก็ทำให้คนเกรงท่านกันมากอีกอย่างนึงก็เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็ทำให้ไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับคุณพ่อเมื่อตอนที่คุณยายแต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกนะคุณพ่อเป็นห่วงมากหวั่นเกรงว่าจะต้องเจอปัญหาเหมือนกับคุณแม่และคุณป้าของคุณยายคุณยายนี่ปวดท้องจะคลอดลูกร้องอยู่นานถึง2วันเป็นที่กระวนกระวายใจของคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งแต่ผลสุดท้ายก็คลอดออกมาได้แล้วก็ปลอดภัยดีคุณพ่อถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกทีเดียวเออแม่เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆท่านผู้ฟัง
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงว่าสุขภาพของเราในท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราทนุบำรุงมันด้วยสิ่งดีๆมันก็เหมือนต้นไม้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องการน้ำอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ดีน้ำบางทีเราลดไปเอ๊ะลดน้ำทุกวันทำไมมันตายมีปุ๋ยมันต้องมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยดีปุ๋ยนี่มันก็ต้องถูกกับต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดเอาปุ๋ยแบบนี้สูตรนี้มาใส่เอาเหลืองใส่มากก็ตายเหลืองใบเหลืองอีกใส่น้อยก็ไม่เพียงพอต้องมีสูตรปุ๋ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ถ้าเป็นข้าวก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ย ปุ๋ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะเหมือนนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็เหมือนปุ๋ยที่เราจะต้องทนุบำรุงเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องใส่นะครับอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันเหลืองอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันกรอบถ้าใส่ปุ๋ยดีต้นไม้มันก็แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยต้นไม้ก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นน้ำมังคุดนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายของเราสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็แนะนำว่าให้กินดูแล้วจะรู้ว่าปุ๋ยที่ผมว่าเนี่ยนะครับปุ๋ยของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นขนาดไหนลองดูนะครับท่านผู้ฟังนอกจากความอร่อยแล้วสมุนไพร24ชนิดล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อหายากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านขวดหนึ่ง360บาทครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจมือก็กำไม่เข้าเพิ่งดื่มไป2ขวดท่านผู้ฟังฟังดูนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้วันนี้ผมอยู่กับคุณพี่ชื่ออะไรครับผม
4: ตุ่ม
3: พี่ตุ่ม
4: ส่วนมากคนจะรู้จักชื่อเล่น
3: พี่ตุ่มพี่ตุ่มอันนี้เป็นร้านค้าตั้งอยู่ตรงไหนนี่เขาเรียกอะไร
4: เนี่ยสายอ่างทองโพทอง
3: สายอ่างทองโพทองชื่อร้านอะไร
4: ตรงข้ามกับหมออ๋อร้านเฉลิมชัย
3: ร้านเฉลิมชัยตรงข้ามกับคลินิกอ่างทองเวชการหรือหมอประเจิด
4: ค่ะ
3: เป็นร้านขายของชำเนาะขายหลายอย่าง
4: มือพิมพ์มือขายอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ครับผมพี่ตุ่มให้ผมถามนิดหนึ่งพี่ตุ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
4: 67
3: โอ้ดูหน้าป่องใสอยู
4: ่ก็กินพวกนี้แล้วมันแบบว่าดีอ่ะ
3: ยังกับประมาณไม่ถึง60นะครับ
4: มันแบบว่ามันช่วยได้เยอะ
3: ครับ
4: อาหารเสริมเพราะเรามันไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราหายไปอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: ไปซื้อแล้วนอนฟังวิทยุดูซิว่าอะไรมันดีอันนี้มันเยอะอ่ะมันมีหลายอย่างแล้วเราไม่ชอบเราดูอันนี้เข้าท่า
3: ก็ลองดู
4: ถ้ากินไปขวดที่สอง
3: ครับ
4: วางกับประเทศที่แบบโมกกินไปขวดที่สองมือมันกำได้
3: อ๋อมือมันเป็นไรพี่ตุ่ม
4: ก็ไปผ่าหัวใจมา
3: ครับ
4: ไปพาร์ท
3: ไปพาร์ทหัวใจมา
4: แล้ว3เดือนแล้วมันก็มือยังแข็งอยู่อย่างเงี้ย
3: แข็งยังไงแข็ง
4: กำไม่ได้เลย
3: หยัดตรงอย่างงี้นะอ๋อมันกำไม่ได้เลย
4: กำไม่ได้ขนาดไปเขียนหนังสือยังเขียนไม่ได้เลย
3: เขียนหนังสือไม่ได้เลย
4: ไม่ได้หยิบอะไรก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรไม่ได้
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมที
4: ่ไม่ได้ไม่ได
3: ้ไปยุ่งเข้าไปยุ่งออกไม่ได้อ่ะตอนนี้เหมือนปกติเลย
4: มัน
3: เออดีจังเลย
4: แค่กินไปสองขวด
3: เออไม่น่าเชื่อนะก็ถือว่าเป็นบุญของพี่ตุ่มจริง
4: ใช่ใช่
3: เป็นไรแล้วมันมือแข็งนี่แข็งมานานยัง
4: ก็ตั้งแต่ผ่ามาแล้ว
3: ผ่ามากี่เดือนแล้ว
4: ผ่ามาปีกว่าแล้ว
3: แข็งมาตลอดเลย
4: แข็งมาเรื่อยตอนนี้พอทุก10เดือนได้มันจะเราก็มาอยู่ร้านมาช่วยลูกขายของเราก็หยิบอะไรไม่ค่อยได้ไงแต่เราก็ไม่กล้าพูด
3: จ้ะ
4: เลยค่อยๆนึกว่านั่นมันก็ไม่หายไปเขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้
3: ครับผม
4: แล้วก็เลย
3: เออนะครับเป็นที่อัศจรรย์ดีใจกับพี่ตุ่มแล้วนอกจากมือแข็งแล้วมันดีขึ้นแล้วมันกำได้นี่มันมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้าง
4: กดไหลย้อนจะดี
3: กดไหลย้อน
4: กดไหลย้อนเป็นมาเป็น10ปีละต้องกินยาทุกวัน
3: กดไหลย้อนกินยาทุกวันด้วย
4: ทุกวันลาวิกอนนี่วางทั่วไปหมดตอนหลังมันมามีลาวิกอนเนี่ยก็กินมันเป็นน้ำเป็นซอง
3: กิน
4: ง่าย
3: กินเป็นประจำเลย
4: ประจำวันนึงทีสองซอง
3: ครับแล้วตอนนี้กินน้ำมะกรูดเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างอาการกดไหลย้อน
4: มันหายมันหายไปเลยอ่ะ
3: คือไม่เป็น
4: ไม่มีไม่เป็นเลย
3: ดีจังเลย
4: ธรรมดาแล้วกินข้าวกินอะไรลงไปเดี๋ยวจะออกมาก ินน้ำอะไรมันก็ออกมา
3: ครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นเลยเอาดีใจกับพี่ตุ่ม
4: มือหายก
3: ็โอ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วพี่ตุ่มเพราะว่าม
4: ือไม่หายนี่
3: มันหยิบจับอะไรไม่ได้เขียน
4: ขวดที่สองท้ายอ่ะเปิดตู้เย็นโอ้โหดีใจมาก
3: เอออ
4: ุ้ยสงสัยแล้วกินน้ำมันคุ้มแน่เลยเนี่ยหายเนี่ยก็ว่าอย่างนี
3: ้ครับ
4: เดี๋ยวซื้อยกโหลเลย
3: แล้วก็ซื้อยกโหลมาทีนี
4: ้ซื้อมาเรื่อยแหละไม่รู้กิโลแล้วซื้อมากินมั่งขาย
3: กินมั่งก็เลยก็ขายด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามร้านหมอประเจิดตรงนี้ร้านอะไรนะพี่ตุ่มชื่อร้านอะไร
4: ร้านเฉลิมชัย
3: ร้านเฉลิมชัยนะท่านผู้มีเกียรติถ้าหากว่าที่อยู่แถวอ่างทองนะครับในตัวจังหวัดว่างๆก็แวะมาพูดมาคุยกับพี่ตุ่มได้แล้วก็มาซื้อตรงนี้มีขายนะครับเป็นตัวแทน
4: ตลอด
3: กิจดีก็แนะนำต่อ ครับนี่ก็คือเสียงของพี่ตุ่มนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็คืออาการก็คือมือแข็งมาเป็นปีหลังจากผ่าตัดหัวใจกำไม่ได้เขียนปากกาไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้แต่เมื่อดื่มน้ำมงคลทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินขวดสีน้ำเงินนี่ไปขวดที่2เห็นคุณพี่ว่าขวดที่2มันกำได
4: ้
3: นะครับซึ่งก็ดีใจกับพี่แล้วก็พี่ก็เป็นกดไหลย้อนตอนนี้ก็คือไม่เป็นแล้วตอนนี้กินมากี่ขวดแล้วครับพี่ทั้งหมดเป็น
4: 10กว่าขวด
3: 10กว่าขวดแล้วโอ้
4: ขายจะมากกว่ากิน
3: คุ้มมั้ย
4: คุ้ม
3: 10กว่าขวดนี่คุ้มมั้ยคุ้มแหมมันได้ขนาดนี้โอ้โห
4: ขาแข้งก็ไม่ปวดหรอก
3: ขาแข้ง
4: เอาแต่ก่อนปวดขา
3: ปวดขาด้วย
4: ขาเข่าเนี่ยเป็น
3: ม
4: ันโอ้โหเราอายุป่านนี้แล้วอ่ะ
3: ครับผมไปปวดแล้ว
4: ไม่ต้องกินยาแก้ปวดอะไร
3: ครับผม
4: หมอเขาก็ไม่ให้กินด้วย
3: ครับก็ดีใจกับพี่ตุ่มเนาะสิ่งที่เล่าทั้งหมดเราก็เล่าตามจริงเน
4: า
3: ะพี่เน
4: า
3: ะ
4: ดีใจมากมึงกลับได
3: ้ดีใจผมก็ดีใจด้วยมันเป็นแล้วคนเป็นจะรู้ว่ามันทรมานมันทรมาน
4: เนี่ยความดันอะไรตอนอะไรก็กินนี่เข้าไปแล้วมันก็ไม่เป็น
3: ดูหน้าตาผ่องใสอ่ะตอนนี้ก็แสดงว่าร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเปลี่ยนไม่ม
4: ีมีแค่หัวใจกินทุกวันนี
3: ่
4: ก
3: ิน
4: ยาห
3: ั
4: วใจอย่างเดียว
3: เราเคยไปผ่ามาครับผมก็ต้องทำตามหมอ
4: ม
3: ัน
4: ไม่มีเกิดอะไร
3: แต่มันก็ไม่เกิดเอฟเฟคอะไร
4: จ้ะ
3: ก็ถือว่าแข็งแรงครับผมก็ขอบคุณพี่ตุ่มมาก
4: ยังถามเลยว่าไปทำอะไรบอกโหวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยช่วยลูกมั่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็กลับบ้านนอนอะไรเงี้ย
3: หมอเขาบอกว่าดีขึ้นไม่เวลาเราไปพบหมอ
4: เขานัดแต่นี้เดี๋ยวนี้นัด6เดือนมาแรกเดือนใหม่ๆอ่ะเดือน2เดือน
3: ครับ
4: แล้วก็3เดือนเดี๋ยวนี้ไป6เดือน
3: หมอเขาบอกว่าเราสุขภาพดีขึ้น
4: ดีขึ้นไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ทำอะไรบอกเขายังถ่ายรูปไปตอนที่ไปผ่าไว้ให้ดูบอกดูดีตอนยังไม่ผ่าเนี่ยรูปร่างป้าเป็นแบบนี
3: ้
4: แล้วเดี๋ยวนี้รูปป้ารูปร่างเปลี่ยนไปเยอะ
3: ผ่องใสหน้าตาผ่องใสยังกับคนอายุ60โอเค
4: กินเนี่ยดีก็ยังบอกคนเลยว่ากินเถอะดี
3: แล้วที่แนะนำขายไปนี่มีคนมาซื้อเยอะไหม
4: ก็มากันเรื่อยๆ
3: มาเ
4: รื่อยๆวันนี้ก็ขายไปขวด
3: แล้วถามเขาคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาถามเขากินดีไหม
4: ดีเขาก็ตอบว่าดีอ่ะ
3: ครับ
4: บางทีก็ซื้อคนละ3ขวด
3: เขาก็มาเรื่อย
4: ขวดแล้วเอาเขาแค่พันเดียว
3: ครับผมครับก็ขอบคุณพี่ตุ่มมากๆนะครับที่ได้กินดีแล้วก็บอกต่อแนะนำต่อถือว่าเป็นบุญของเราและบุญของคนกินด้วยนะครับทางบริษัทก็ขอดีใจกับพี่ตุ่มแล้วก็ขอให้พี่ตุ่มมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ท่านผู้ฟังฝนตกทุกวันก็ทำให้นึกถึงกบเขียดที่ร้องกันระงมหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ย คุณมาลีเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อแกยังเป็นเด็กอยู่บ้านนอกกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาแกก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายชื่อสมวงอายุมากกว่าคุณมาลีสัก2ปีอยู่บ้านติดกันเวลาไปโรงเรียนก็เดินไปด้วยกันกราบก็กราบด้วยกันสมวงนี่เป็นเด็กซนแก่นแก้วพอๆกันกับมาลีเป็นเพื่อนกันถึงจะเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนการเล่นสนุกของสมวงก็คือชอบไล่จับแมลงปอมาคราวหนึ่ง 4-5 ตัวแล้วก็ใช้ก้านหญ้าเจ้าชู้เนี่ยเสียบที่ปลายหางทุกตัวแล้วก็ปล่อยพร้อมๆกันแมลงปอซึ่งมีก้านหญ้าเสียบหางมันก็พยายามบินหนีกันสุดฤทธิ์แต่ว่ามันบินได้ไม่สูงแล้วก็ไปได้ไม่ไกลเนื่องจากก้านหญ้ามันเสียบคาปล้องหางเนี่ยเป็นสิ่งถ่วงน้ำหนักสมวงกับมารีก็จะวิ่งไล่ให้แมลงปอบินกันอย่างสนุกสนานแล้วในขณะนั้นสมวงกับมารีก็ไม่เคยคิดว่าแมลงปอที่ถูกก้านหญ้าแทงทะลุเข้าไปที่หางนี่จะได้รับความเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนะแล้วพอเล่นแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกสัตว์เหล่านั้นอีกก็ปล่อยให้ก้านหญ้าเสียบคาอยู่กับหางมันอย่างนั้นแล้วแมลงปอแต่ละตัวก็คงอดตายแน่ๆเพราะมันบินไปหากินไม่ไหวความสนุกในวัยเด็กประกอบกับไม่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่ให้รู้แล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมก็ทำให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กบ้านนอกคอกนานี่ทำบาปสร้างกรรมโดยไม่ตั้งใจมามากทีเดียวครูที่โรงเรียนก็สอนแต่เรื่องเรียนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้เป็นหลักท่านก็เคยสอนเรื่องหน้าที่ศีลธรรมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนพวกเด็กๆก็เหมือนกับฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวากันออกไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตบ้านนอกที่ห่างไกลความเจริญชาวบ้านทั่วๆไปก็จำเป็นจะต้องหาปลาหากบหาเขียดหาอึ่งมากินกันจนกลายเป็นความเคยชินเพื่อความจำเป็นให้ท้องอิ่มหากมีใครมาบอกว่าไอ้การตกปลาการทอดแหหรือว่าหาปลาด้วยวิธีต่างๆตลอดจนเสาะหากบเขียดอึ่งอ่างมากินเนี่ยเป็นการทำบาปสร้างกรรมก็คงมีคนบอกว่าเองไม่ยอมทำบาปก็เชิญอดตายไปคนเดียวก็แล้วกันก็เพราะอย่างที่เล่าเนี่ยเด็กๆบ้านนอกถึงได้เอาอย่างผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆเข้าหน้าฝนก็มีการออกไปหาตีกบกันสมวงกับมารีก็ออกไปกับผู้ใหญ่ด้วยสมวงได้กบก็จะหักขาหลังของมันทันทีเพื่อไม่ให้มันโดดหนีก่อนที่จะยัดใส่ข้องมารีก็สะพายข้องได้กบมาเท่าไหร่ก็แบ่งกันเป็นความสนุกก็ได้กับข้าวมากินด้วยนี่เป็นชีวิตปกติธรรมดาของเด็กๆที่อยู่บ้านนอกคอกนาห่างไกลจนกระทั่งจบป.4ตอนนั้นพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็เลยให้มารีอยู่กับป้าที่อำเภอคือมาเป็นคนใช้นั่นแหละต้องทำงานบ้านทุกอย่างแต่ว่ามารีก็มีความสุขพอสมควรเพราะว่าป้าเป็นคนใจดีนอกจากนั้นที่บ้านป้ายังเปิดเป็นร้านตัดเสื้อผ้าสตรีอีกด้วยมารีก็มีหน้าที่สอยเสื้อติดกระดุมทำรังดุมทั้งวันแล้วก็มีใจชอบทั้งนี้ลูกสาวคนโตของป้าเขาก็เป็นช่างตัดเย็บแล้วก็เห็นว่ามารีชอบก็สอนในทีละอย่างจนในที่สุดมารีก็ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นตอนที่อายุประมาณสัก20ปีบ้านป้าที่อำเภอกับบ้านของมารีก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องได้บ่อยๆก็ได้ไปเจอกับสมวงซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นหนุ่มแล้วคงจะเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่มีต่อกันก็ทำให้มารีกับสมวงเนี่ยรักกันแต่ว่าพ่อแม่แล้วก็ป้าของมารีเนี่ยไม่ชอบสมวงเพราะว่าสมวงมันชอบกินเหล้าไม่ชอบทำงานแต่ความรักก็ทำให้มารีเนี่ยตาบอดไม่มีสติปัญญาได้คิดและพิจารณาถึงความควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดในความรักมันก็เชื่ออยู่แต่ว่าสมวงเนี่ยเป็นคนดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงไม่ดีตอนนี้ต่อไปเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็คงจะดีแน่ว่างั้นในที่สุดมารีกับสมวงก็หนีมาอยู่กรุงเทพด้วยกันอาศัยว่ามารีมีเงินเก็บออมไว้หลายพันบาทตอนนั้นไอ้การมาอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยลำบากนักมารีก็ทำงานเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่โรงงานทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่งส่วนสมวงก็ทำงานที่โรงงานพลาสติกรายได้สองคนก็พออยู่พอกินแต่ว่าสมวงก็ยังชอบดื่มเหล้าเหมือนเดิมไม่เชื่อฟังคำตักเตือนห้ามปรามของมารีแม้แต่น้อยแล้วเมื่อมีลูกคนที่สองความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นเพราะว่าสมวงติดเหล้าอย่างหนักแล้วเมาทุกวันแทบจะไม่มีเงินเหลือมาใช้จ่ายในครอบครัวภาระการกินการอยู่ภายในบ้านก็ตกเป็นของมารีคราวนี้แหละมารีก็สำนึกผิดที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของพ่อแม่และป้าซึ่งมีพระคุณแต่ว่าทุกอย่างมันก็สายเกินไปซะแล้ว มารีก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสามีขี้เมามาเรื่อยหาความสุขแทบไม่ได้ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่อย่างนั้นลูกสองคนไม่มีกินไม่ได้เรียนหนังสือพ่อสมวงนี่เมาเกือบตลอดทั้งวันแล้วก็ตกงานย้ายที่ทำงานหลายครั้งก็เนื่องจากเหล้านี่แหละแล้วกรรมที่เคยสร้างสมัยเด็กก็เริ่มปรากฏแก่สมวงก่อนเขาเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักอย่างแรงมีอาการบวมแล้วก็เจ็บปวดมากมีเลือดสดๆไหลออกมาเวลาถ่ายทุกครั้งแล้วเวลาไหนที่เขาผ่อนเรื่องดื่มเหล้าอาการทรมานจะค่อยๆทุเลาแต่สมวงก็หยุดเหล้าไม่ได้โรคฤทธิ์สีดวงมันก็กำเริบอีกเป็นอยู่อย่างนี้มาได้2ปีจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลหมอตรวจดูแล้วก็เอาเนื้อไปตรวจผลการตรวจปรากฏว่านอกจากสมวงเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วเขายังเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ตอนปลายต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกโดยเปิดหน้าท้องให้ถ่ายใส่ถุงที่ติดตัวอยู่หลังจากผ่าตัดแล้วอีก4เดือนสมวงก็เสียชีวิตขณะที่อายุแค่37ปีเท่านั้นสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเร็วก็คือเขาหวนกลับมากินเหล้าอีกที่มาลีเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแกมีความทุกข์ใจเหลือจะกล่าวก็เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งเพราะไม่รู้จะหันไปพึ่งสิ่งใดอีกได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ธรรมะข้อต่างๆก็ทำให้แกได้พบแสงสว่างของชีวิตความทุกข์ทั้งหลายนั้นค่อยๆ คลายลงทั้งที่ความทุกข์มันก็ตั้งอยู่อย่างเดิมละแต่เมื่อรู้แล้วว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรจิตที่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์มันค่อยๆวางลงทีละน้อยถึงจะไม่หมดไปเสียทีเดียวแต่ก็ดีกว่าจมอยู่ในความทุกข์อย่างหนักเหมือนเดิมขณะเดียวกันมาลีก็นึกถึงวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองและสมวงผู้เป็นสามีซึ่งร่วงลับดับชีวิตไปแล้วว่าคงจะเป็นเพราะกรรมที่เคยทำเคยก่อร่วมกันเอาไว้ตอนเด็กๆตามมาสนองสมวงเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วก็กลายมาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนปลายกระทั่งหมอต้องผ่าตัดเย็บปิดทวารหนักแล้วก็ให้ถ่ายทุกตรงหน้าท้องนั้นมาลีเชื่อว่าต้องเป็นกรรมที่เขาชอบใช้ก้านต้นหญ้าเนี่ยเสียบอ้นหรือว่าปล้องหางแมลงปอนับไม่ถ้วนด้วยความสนุกแมลงปอเนี่ยเจ็บปวดทรมานอย่างไรจนกว่าจะตายในสมวงก็ได้รับผลแบบเดียวกันสมวงตีกบหักขากบเท่ากับมีเจตนาฆ่ามันเขาก็ต้องพลัดพรากจากครอบครัวมาอยู่กับมาลีแล้วชีวิตก็เสื่อมทรามตกต่ำมาโดยตลอดเพราะติดเหล้าแล้วอีกอย่างเขาไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่เคยมีความคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลทำผิดศีลข้อสุราเมาไม้ขาดสติเกือบตลอดชีวิตชีวิตสมบงยังมีแต่ความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ตราบจนกระทั่งตายก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเป็นบาปกรรมที่สมวงเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมายรวมทั้งกบหรือเปล่าถึงทำให้เขาเป็นอย่างนั้นส่วนตัวของมาลีเองแม้จะไม่ได้ทำร้ายแมลงปอไม่เคยฆ่ากบแต่ก็มีความสนุกยินดีไปกับสมวงไปเรื่อยๆมาตลอดและผลแห่งกรรมนี่ละมั่งที่ทำให้มาลีต้องมาร่วมทุกข์กับสมวงและยังต้องเหนื่อยยากลำบากกายหาเงินมาเลี้ยงเขารักษาเขาจนตายจากกันแต่ละวันมีแต่ความทุกข์ใจน้ำตาไหลไม่เว้นวันเว้นคืนชีวิตไม่เคยเจริญรุ่งเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้คุณมาลีเชื่อว่าผลแห่งกรรมที่ตัวเองและสมวงร่วมกระทำกันมาตอนเด็กๆได้มาตอบสนองแก่ตัวสองคนอย่างที่ได้เล่ามาเนี่ยนะครับนั่นเป็นความเห็นของมาลีซึ่งได้เป็นผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้มาครับ
1: ครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ให้ความหัก
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: นี่90กว่าแกเกษียณตัวเองไม่ทำงานแกก็มีโอกาสมาบันทึกอะไรต่างๆให้กับพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังได้ฟังได้เขียนได้อ่านกันแกบอกว่าให้มองทุกอย่างด้วยจิตที่โปร่งเบาไม่ไปแบกรับและถือสาเอาธุระกับเรื่องต่างๆให้มากนักปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับผมเขียนไว้ดีนะครับคือปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากก็มันเป็นของมันอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนี่เป็นเหมือนปุยเมฆที่ผ่านที่ไหลผ่านนะครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปความหรูหราร่ำรวยเนี่ยเหมือนดังงานเลี้ยงที่หรูที่อยู่ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันเหมือนงานเลี้ยงหรูหราร่ำรวยนี่เหมือนงานเลี้ยงนะครับเออน่าจะจริงใช่ไก่งานเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนมันก็ต้องเลิกต้องมีวันเลิกลานะครับเราเดินไปส่งแขกส่งไกลขนาดไหนเจ้าภาพก็ต้องเดินกลับคนเดียวมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไปส่งพ่อส่งแม่ที่ป่าช้าส่งที่เชิงตะกอนยังไงท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับเขาส่งเราหรือเราส่งเขาแค่นั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับชั่วไม่นานชั่วพริบตาเดียวเนี่ยผมที่เราเคยดำนี่ก็ขาวตัวผมเองนะครับปันโถไพโรจน์ของผมเองเนี่ยผมมันก็เริ่มงอกขาวไปเยอะแล้วคือแป๊บเดียวเออเราก็มาถึงวันที่วัยที่ผมงอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายสุขภาพดีถือว่าโชควาสนานะครับฝากเอาไว้นะมังคุดนี่นะครับผมเชื่อมั่นใจมากๆนะครับท่านที่เคยกินเคยดื่มรู้ว่าสุขภาพรู้ว่าน้ำมังคุดมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมแนะนำให้กินก่อนเลยท่านผู้ฟังต้องกินนะครับต้องกินก่อนกินแล้วจะรู้เองกินแล้วไม่ต้องไปรีบกินนะไม่ใช่ว่ากินวันละขวดละขวดมันดีไม่ดีมันเปลืองมันดีกับผมด้วยนะเพราะว่าเงินท่านน่ะมันซื้อมาของมันแพงไม่ต้องไปกินเยอะนะกินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีแก้วข้างในเปิดขวดออกมาแก๊กมันจะมีแก้วพลาสติกเล็กๆอย่าให้เกินนั้นครั้งหนึ่งตอนเช้าตอนก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับกินแค่30มิลแล้วดื่มน้ำตามลองดูสัก 5-6 วันนะครับถ้ามันนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับถ้ามันมีอะไรปฏิกิริยาอะไรจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือใช่ที่สำคัญที่สุดคือผมเรียนนิดหนึ่งว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีได้นี่ต้องมีการขับของเสียขับของเสียคืออะไรหนึ่งถ่ายดีถ่ายดำถ่ายเหม็นนะครับขับของเสียถ่ายอุจจาระบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับเหงื่อออกบ่อยเหงื่อออกเหม็นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นบางทีมีอะไรที่ผิดปกติออกมากับอุจจาระนี่ก็ต้องไม่ต้องไปตกใจถ้าร่างกายมีการขับของไม่ดีนะครับออกมาเมื่อไหร่นี่แสดงว่าสุขภาพของเรานี่มันจะเริ่มดีอย่าไปตกใจนะครับท่านผู้ฟังขับของไม่ดีออกมาเยอะๆในสุขภาพของเราจะเริ่มดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่บางคนตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังนกพิราบเนี่ยเป็นนกที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่านกอื่นๆเพราะว่ามันสามัคคีแล้วก็ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะตื่นเช้าตรู่ก็บินออกจากรังไปหากินเส้นทางเดียวกันระหว่างทางก็แยกย้ายไปหากินเป็นกลุ่มย่อยๆก็จริงแต่ตกเย็นจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่บินกลับรวงรังพร้อมๆกันคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของนกพิราบได้แก่มีความรักผูกพันกับลูกของมันอย่างสุดซึ้งจะเป็นรองก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเองเพราะว่าแม่นกจะขยันหาอาหารมาป้อนลูกนกตั้งแต่เพิ่งออกจากไข่ไปจนกระทั่งลูกนกโตเท่าแม่แม่ก็ยังขยันป้อนขยันสอนสั่งวิธีโบยบินวิธีสังเกตว่าที่ไหนมีศัตรูคอยทำร้ายที่ไหนมีคนเมตตาคอยให้เศษอาหารกินรอจนแน่ใจสุดๆว่าลูกเราปีกกล้าขาแข็ง 100%แม่นกถึงจะยอมให้ลูกนกออกหากินตามลำพังนะคุณวิทยาเนี่ยรู้เห็นกับตาตัวเองไม่ใช่อ่านจาก

0: ตำราหรือว่าฟังคำบอกเล่าจากใครเพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดของคุณวิทยามีนกพิราบมาทำรังอยู่ใต้ชายคาซึ่งผุโวพอที่จะให้นกแทรกเข้าไปทำรังได้นกพิราบเป็นนกที่มีธาตุทรหดสูงอายุค่อนข้างยืนถึงจะมีลูกครั้งละตัวเดียวอย่างมากก็ไม่เกิน2ตัวเพราะว่าลูกกินจุมีลูกมากๆจะเลี้ยงดูไม่ไหวแต่ด้วยธาตุทรหดตายยากก็รู้สึกว่าจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่รังเกียจของชาวนาเพราะว่านกชนิดนี้ชอบกินข้าวเปลือกตามโรงสีข้าวจะพบนกพิราบรวมตัวกันเป็นฝูงถูกขับไล่จากโรงสีก็บินไปกินข้าวตามท้องนาเผอิญชาวนาส่วนใหญ่ใจดีมีศีลธรรมสูงถึงจะโมโหนกก็แค่ทำหุ่นไล่กาไว้ขู่พวกมันเท่านั้นเองแต่ศัตรูถาวรตัวจริงของนกพิราบเนี่ยเป็นคนเมืองเช่นคนกรุงเทพคนเชียงใหม่โคราชเพราะว่าอาคารบ้านเรือนของคนเมืองปลูกสร้างเพื่อความสวยงามส่วนนกพิราบและนกอื่นที่มาหากินในเมืองไปสูงมาสูงเวลาบินผ่านบ้านเรือนก็ขับถ่ายตามอำเภอใจขี้นกขนาดเล็กเช่นนกกระจิบกระจาบเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ขี้นกพิราบเนี่ยมีขนาดพอๆกับขี้ไก่เห็นถนัดชัดเจนเลยคนเมืองโมโหโมโหที่นกทำบ้านเขาเปื้อนเปรอะเลอะเทอะก็เลยผูกใจเก็บหาวิธีเอาคืนกับนกด้วยประการต่างๆต่อมาเกิดโรคไข้หวัดนกขึ้นในเมืองไทยจำเลยที่ถูกกล่าวหาได้แก่พวกสัตว์ปีกเช่นไก่แล้วก็นกทุกตัวนกพิราบถูกเพ่งเร็งว่าเป็นตัวการใหญ่ทั้งที่ความจริงระบาดไปจากไก่แต่ไพร่ไปตั้งชื่อว่าไข้หวัดนกปีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกทางการมีคำสั่งให้ประหารชีวิตนกทุกตัวที่ขวางทางปืนนกและไก่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงหลายสิบล้านชีวิตนับจากครั้งกระนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะมีการระบาดของไข้หวัดนกหรือเปล่านกพิราบก็เป็นศัตรูตัวร้ายที่จะต้องโดนกำจัดอย่างสิ้นปราณีเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีคนไทยเชื้อสายจีนครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพสุจริตจนร่ำรวยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถปลูกสร้างบ้านใหญ่เท่าคฤหาสน์เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งพอเหมาะกับการมีลูกหลายคนแต่ละคนก็เรียนเก่งมีอนาคตไกลเจ้าของบ้านชื่อในหลีอายุประมาณสัก 40-50 ปีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเคยเรียนมวยจีนยามว่างก็ฝึกฝนร่างกายให้คล่องแคล่วโดยการร่ายรำมวยจีนอยู่เสมอเพื่อให้เลือดลมเดินดีก็เลยมีผิวพรรณผ่องใสดูเผินๆเหมือนคนอายุ30เศษสถานที่ที่ใช้รำมวยจีนทุกเช้าเย็นก็ได้แก่ลานซีเมนต์หน้าคฤหาสน์ซึ่งแวดล้อมด้วยไม้ยืนต้นเจริญงอกงามจนกระทั่งมีนกนานาชนิดแห่กันมาทำรังแล้วก็แห่กันเข้ามาขับถ่ายรถลานซีเมนต์ในหลีรำมวยแล้วก็เหยียบไปโดนเข้าก็โมโหสั่งบริวารให้ริดรอนพุ่มไม้จนโกรนเกรียนเป็นการขับไล่พวกนกไปให้พ้นหูพ้นตาแต่นกก็เหมือนสัตว์โลกทั่วไปเนี่ยชอบยึดติดกับถิ่นที่อยู่เคยอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่นั่นโดยเลี่ยงไปทำรังอยู่ในป่าละเมาะไม่ไกลจากบ้านในหลีมันจำได้เป็นอย่างดีว่าลานบ้านในหลีเป็นที่ที่มันเคยมาขับถ่ายทำนองเดียวกับมนุษย์ที่จำส้วมในบ้านตัวเองได้เวลาบินผ่านหลังคาบ้านในหลีนี่มันจะขับถ่ายทันทีโดยไม่มีเจตนาจะแก้เผ็ดอะไรทั้งนั้นแหละฝ่ายในหลีก็โกรธที่ไล่นกไม่สำเร็จก็เลยผูกใจเจ็บพวกนกโดยเฉพาะนกพิราบในหลีในเชี่ยวชาญวิชามวยจะปรับปรุงนำไปใช้กับอาวุธอื่นๆก็สามารถทำได้อย่างแนบเนียนเช่นร่ายรำไม้รวกที่ยาวหลายเม็ดไม้รวกจะฉวัดเฉวียนอยู่บนอากาศจนแทบมองไม่เห็นพวกนกที่ว่าบินเก่งหลบหลีกคล่องแคล่วถ้าบินต่ำอยู่ในรัศมีความยาวของไม้รวกแล้วเจอดีแน่ไม่โดนฟาดอย่างจังจนตายคาที่กลางอากาศน่ะอย่างน้อยก็ปีกหักตีนหักบาดเจ็บสาหัสปีกขาดกลับไปนอนทุกข์ทรมานหลายวันกว่าจะตายคารังครั้นนานเข้าจนพวกนกรู้แก้วว่าบ้านในหลีเป็นแดนมิกสันยีของพวกมันเวลานกจะบินผ่านบ้านในหลีมันจะบินซะสูงลิบขับถ่าย มูลออกมาจากที่สูงเหลือวิสัยที่จะเอาไม้รวกฟาดถึงยิ่งเค้นฆ่านกพิราบไม่สำเร็จก็ยิ่งเจ็บแค้นอาฆาตเป็นการใหญ่หันมาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่ามันเหี้ยมอมหิตนกแต่ละตัวจะตายอย่างทรมานทีนี้พักเรื่องความโกรธของนายหลีกับนกไว้ก่อนจะกล่าวถึงลูกชายคนโตของเขาที่เรียนอยู่ในสถาบันชั้นสูงเป็นคนเล่นสนุกเกอร์เก่งตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อลงทุนซื้อโต๊ะสนุกเกอร์มาตั้งไว้ในบ้าน
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกินนะครับการกินของเราไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพคนเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยจากอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ฟังลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ชอบไปซื้ออาหารเรียนแบบฝรั่งฟาสต์ฟู้ดกินฮอทดอกขนมปังกินอะไรที่มันแปลกๆอาหารสำเร็จรูปอาหารบางทีที่เรากินน่ะที่เด็กเขากินมันทำให้เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือนนั่นเป็นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันเกินความต้องการกลายเป็นไขมันมันก็มาสะสมมันใช้ไม่หมดมันก็สะสมนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็ไขมันส่วนมากก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเขาเรียกไขมันเลวมันก็บั่นทอนสุขภาพจะทำให้สุขภาพมีปัญหาเด็กฝรั่งนี่จะมีปัญหาโรคอ้วนเยอะนะครับส่วนเราผู้สูงอายุสวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะปฏิบัติตัวดีดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านนะครับปลูกผักกินเองสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารในอย่างที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กนะครับอาหารต้องครบ5หมู่หมู่ไหนมั่งนะบางคนก็จำไม่ได้นะเคยบางคนนะครับหมอสั่งบอกให้กินอาหารครบ5หมู่หายไปสักเดือนหนึ่งกลับไปหาหมอใหม่ไปต่อรองกับหมอหมอกินวันหนึ่งนะสัก2หมู่ได้ไหม3หมู่ก็พอไหวถ้า5หมู่ผมไม่ไหวเอาหมอทำไมรับว่างั้นน่ะมันก็พอกินได้อยู่แต่หมู่5กับหมู่2เนี่ยนะครับมันเดินไกลนะกว่าจะถึงโอ้ยกว่าจะครบ5หมู่แต่ละวันนี่ผมเดินเหนื่อยเลยนะไอ้ที่ว่าหมู่นี่ก็หมู่หมวดหมู่อาหารนะไม่ใช่หมู่บ้านนะครับถ้า5หมู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดินสายเล่นไพ่แล้วแบบนี้นะครับก็5หมู่ก็จะมีหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่ามีเนื้อมีแป้งมีผักแต่อายุมากขึ้นนี่ต้องลดแป้งและน้ำตาลนี่ต้องลดลงไปให้มากนะครับเลิกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเซเว่นกินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังก็กินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากกินแต่พอดีดีที่สุดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใครที่เคยกินใครที่เคยดื่มใครที่เคยใช้สอยก็คงรู้จักคุณภาพกันดีว่าเป็นยังไงนะครับร่างกายของคนเราไม่ใช่เหล็กไหลเราต้องมีของที่จะไปเสริมไปสร้างทำให้ร่างกายมันเข้มแข็งทำให้ร่างกายที่จะแข็งแรงยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคนไหนที่ใช้ดีกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อแนะนำต่อไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นพ่อคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กินแล้วบอกต่อมีหลายคนเลยที่โทรมาเล่าให้ผมฟังกินแล้วบอกต่อกินแล้วแนะนำต่อมันดีขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจนะครับจะได้เอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากไว้นะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ชิญเซียนมาสอนวิธีแทงสนุกให้ตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเก่งหาตัวจับได้ยากเวลาเล่นกับเพื่อนๆที่สถาบันมีเดิมพันติดปลายคิวทีไรในโลยลูกในหลีก็จะฟันเงินเพื่อนได้ทุกทีไปพ่อก็เลยลงทุนตั้งโต๊ะสนุกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยกให้ลูกเป็นเจ้าของโต๊ะการเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่านักเลงสนุกนี่มาจากทั่วสารทิศส่วนใหญ่เป็นหนุ่มวัยชะกันการเล่นแต่ละครั้งก็มีเดิมพันสูงระหว่างเล่นก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์การตะลุมบอลก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าของโต๊ะจึงต้องมีนักเลงเป็นบริวารคอยเคลียร์ทุกปัญหาตัวเจ้าของเองก็ต้องจิตใจกล้าแกร่งซึ่งทั้งหมดนี้ในล้วยมีพร้อมครบเครื่องเพราะว่าพ่อสอนวิชามวยจีนให้ตั้งแต่วัยเด็กวิชาฟาดนกด้วยไม้รวกที่ประยุกต์มาจากมวยจีนก็เคยฟาดฟันจนนกพิการไปมากต่อมากต่อมาในล้วยก็ได้ประยุกต์มวยจีนเพื่อใช้กับกระบองสั้นยาวประมาณ1ศอกเศษแล้วก็สอนให้นักเลงบริวารช่ำชองในวิชากระบองสั้นโดยทั่วหน้าที่เอาเรื่องของในล้วยมาขั้นเรื่องของในหลีก็เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งมีนักเลงสนุกแปลกหน้ามาท้าพวกขาประจำเล่นชนิดมีเดิมพันสูงตอนแรกฝ่ายท้าได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นว่าเล่นตอนหลังพวกขาประจำซึ่งสนิทกับนายลุยก็แอบไปขอแรงนายลุยให้ช่วยมาแก้มือแทนนายลุยมีฝีมือระดับเซียนแทงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเงินที่เสียคืนได้หมดแต่เงินกำไรก็โดนนักเลงแปลกหน้าเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนายลุยก็เลยกระซิบให้บริวารไปดักรอในที่เปลี่ยวเมื่อนักเลงแปลกหน้าไปถึงตรงนั้นก็รุมตีด้วยกระบองสั้นแต่ไม่เอาถึงตายแต่ทุบข้อเท้าจนกระดูกแตกเป็นเสียงๆเพื่อสั่งสอนให้หลาบจำไปจนวันตายก่อนจะช่วยกันหิ้วไปโยนทิ้งไว้ในป่าหญ้าในลุยคนนี้สมัยเด็กอายุ10ขวบคุณวิทยาผู้เล่าเรื่องนี้จำได้ไม่ลืมวันหนึ่งเขาเอาไม้รวกไล่ตีนกพิราบจนขาหักแล้วยืนดูมันดิ้นกระเสือกกระสนแต่พยายามยังไงก็บินขึ้นฟ้าไม่ได้เพราะว่าการบินของนกเริ่มที่การใช้ตีนถีบร่างสู่อากาศก่อนไม่ใช่จู่ๆก็กระพือปีกแล้วบินได้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่ๆแถวหน้าบ้านคุณวิทยาเห็นแล้วอดรนทนไม่ไหวก็เดินไปบอกกับเด็กว่าทรมานมันขนาดนั้นทำไมแบบนี้ฆ่ามันซะให้ตายไปซะเลยยังจะดีกว่าในลุยตอนนั้นยังเด็กตอบหน้าตาเฉยว่าหนุกดีดูแล้วเหมือนเครื่องบินปีกหักบินไม่ขึ้นแสดงว่าในหลีผู้พ่อนี่ไม่เคยสอนลูกให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษเลยปล่อยให้ลูกทำอะไรตามใจชอบเพราะว่าตัวในหลีเองก็ฆ่านกพิราบไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัววิชามวยจีนดีๆดันเอามาประยุกต์เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วงตรุษสงกรานต์ปีนั้นปีที่ในลุยสั่งบริวารไปสั่งสอนนักสนุกเกอร์แปลกหน้าในลุยกับเพื่อนๆก็ชวนกันไปฉลองตรุษสงกรานต์กันที่ตลาดส่วนในหลีอายุมากเที่ยวจนเบื่อขออยู่โยงเฝ้าบ้านดีกว่าตกค่ำซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปกินเหล้าบ้านเพื่อนที่กล้าซิ่งเพราะว่าถนนโล่งว่างขากลับเมาแล้วก็ยังซิ่งออกจากซอยบ้านเพื่อนตอนโผล่จากซอยพุ่งเสยท้ายรถสิบล้อเขาอย่างจังมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกลลิฟต์ตัวเองขาหักสะบั้นทั้งสองข้างบาดเจ็บสาหัสถูกพลเมืองดีพาส่งโรงพยาบาลตอนกลางดึกแต่เป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ใช่เอกชนแพทย์ของทางโรงพยาบาลออกเวรไปหมดแล้วเหลือนางพยาบาลนั่งดูเฉยๆว่าถือไม่ใช่หมอปล่อยให้ในหลีที่ฟื้นคืนสติในสภาพร่อแร่ปางตายนอนร้องครวญครางทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ห้าทุ่มยันรุ่งสางโดยไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นทำเอาในหลีเจ็บปวดที่บาดแผลสลบแล้วสลบอีกคุณวิทยารู้ข่าวร้ายก็ในหลีเพราะว่าญาติพี่น้องเขารู้ข่าวก่อนจากนั้นก็ลือกันให้ทราบว่าตอนที่ญาติไปตกลงกับทางโรงพยาบาลจะรับในหลีไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในหลีกระดิกตัวไม่ได้เพราะแผลเริ่มระบมหนักทำท่าเหมือนจะตายแม่ตายแลความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกสมจริงดังคำพังเพยของปู่ย่าตาทวดในหลีเพิ่งจะถึงมือหมอได้ไม่นานก็มีข่าวร้ายจากทางลำพูนที่ว่าในลุยชวนเพื่อนจัดขบวนรถเก๋งไปเที่ยวสงกรานต์กันขาไปซิ่งรถแข่งกับเพื่อนตอนกลางดึกบนถนนสายนั่นแหละจนรถในลุยเกิดอุบัติเหตุพลิกตกจากไหล่ถนนก ระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่พังยับไปทั้งคนทั้งรถในลอยอาการสาหัสกว่าใครเพื่อนมีสิทธิ์เป็นอัมพาตครึ่งล่างเพราะว่าแข้งขาหักปนปี้หมดเท่ากับสองพ่อลูกประสบอุบัติเหตุในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็บาดเจ็บที่ขาเหมือนกันคุณวิทยานี่ไม่เคยเป็นอริกับสองพ่อลูกด้วยประการทั้งปวงไม่เคยคิดสาปแช่งพวกเขาให้มีอันเป็นไปเคยแต่นึกในใจว่าสักวันเวรกรรมที่ทำกับนกเนี่ยจะตามสนองและนึกต่อไปอีกว่าถ้าตามสนองก็คงสนองในชาติหน้าเพราะความผิดบาปเรื่องฆ่านกไม่ว่าจะสักกี่ตัวก็ตามคงจะไม่ผิดบาปอย่างมหันต์ถึงขั้นเวรกรรมต้องตามทันในชาตินี้แต่มาตรองดูเวรกรรมเขาก็ทอดเวลาให้สองพ่อลูกมีโอกาสได้คิดสำนึกบาปนานเหมือนกันนานจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มส่วนนายหลีนี่จากวัยกลางคนก็ยันวัยแก่นับดูแล้วคนหนึ่งก็ร่วม20ปีเผอิญช่วงเวลาที่เวรกรรมเขาเปิดโอกาสให้แก้ตัวอย่างน้อยต้องยุติการฆ่าล้างเผ่าพันนกต้องได้สติรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าการเอาชีวิตเขาเพื่อสนองตัณหาก็คือความโกรธของเราเองเป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงเพราะชีวิตเป็นของมีค่าสูงสำหรับมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดแต่ห่วงเวลาดีๆเหล่านั้นสองพ่อลูกมีแต่สร้างกรรมบาปเวรทวีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีอันเป็นไปในชาติปัจจุบันต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเป็นเดือนๆแผลภายนอกหายเป็นปกติแล้วแต่กระดูกซึ่งแตกละเอียดเหลือวิสัยที่หมอจะช่วยไหวในหลียังพอทำเนาใช้ไม้ค้ำยันใต้รักแร้พอไปไหนมาไหนใกล้บ้านได้ส่วนในลอยลูกชายเคยเล่นงานแข้งขาทั้งคนและสัตว์ประสบชะตากรรมหน้าอเนจอนาถเป็นอัมพาตท่อนล่างไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถสองล้อมีคนช่วยเข็นไอเรื่องความสุขทั้งโลกนี่ลืมไปได้เลยเพราะสมรรถภาพทางเพศใช้การไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณวิทยารู้สึกอัศจรรย์ใจก็คือลูกๆในหลีส่วนใหญ่สืบทอดมรดกทางความคิดของพ่อนี่ยังคงสนุกอยู่กับการหาวิธีฆ่านกพิราบอย่างทารุณเหมือนคนไม่รู้บาปบุญว่ามันคืออะไรตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับนายหลีและนายลุยไม่ทำให้ลูกหลานของเขาได้เฉลียวใจบ้างเลยอนาคตเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดเข้มข้นขนาดไหนนะบางทีเปิดขวดเทไม่ออกอย่าตกใจท่านผู้ฟังเขย่าก่อนเขย่าก่อนเพราะว่ามันเป็นเนื้อมังคุดเขย่าแล้วก็ค่อยๆเทออกมาบางคนเปิดขวดแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นมันบูดก็อย่าทิ้งท่านผู้ฟังไม่คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องทิ้งเสียดายของเอาไปต้มใหม่คุณภาพไม่เสียนะครับเอาไปต้มให้มันสุกใหม่สมมติว่ามันเหลืออยู่ครึ่งขวดก็เติมน้ำเท่าเดิมเติมน้ำครึ่งขวดก็จะเป็น1ขวดก็เคี่ยวลงไปจนเหลือครึ่งขวดเท่าเดิมให้มันสุกนะครับถ้ามันบูดนะครับแต่ถ้าเกิดเชื้อราเป็นอะไรดำๆอย่าไปกินนะครับแต่บูดธรรมดานี่ไม่มีโทษนะครับเพราะว่าเนื้อหาของสมุนไพรนี้ยังมีประโยชน์อยู่อันนี้ก็สำหรับท่านที่เจอน้ำมังคุดว่าอ้าวลืมแช่ตู้เย็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วมันบูดมันดำมันเสียแล้วอย่าไปทำนะครับอย่าไปเคี่ยวหมายถึงว่าเพิ่งบูดใหม่ๆนะครับบูดใหม่ๆวันสองวันอย่างเงี้ยนะครับผมกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์นะครับไปถวายพระเอาบุญเอาอานิสงส์นั้นมาช่วยเหลือให้เราสุขภาพดีขึ้นอันด้วยอธิษฐานจิตนะครับเวลานำน้ำมังคุดไปถวายพระสาธุด้วยบุญอานิสงส์ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้นำน้ำมังคุดมาถวายพระในครั้งนี้นะครับถ้าข้าคุณเจ้ามีสุขภาพดีขึ้นยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพดีขึ้นอย่างนั้นอย่าเอาโรคไปถวายพระนะสาธุขอถวายโรคมะเร็งโรคลำไส้โรคความดันโลหิตสูงให้กับพระคุณเจ้าไปนะครับเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะพระท่านตกใจ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมฟังเสียงของคนที่เป็นโรคไตนะครับดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโตไพโรจน์พนารินทร์พาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมพบปะนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินทร์นะครับขวดนี้กล่องสีน้ำเงินขวดนี้นะมาไกลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอยู่กับคุณยายท่านหนึ่งชื่ออะไรครับผม
3: ยุภาค่ะอยู่บ้านเนี่ยอายุ ขาดอีกปีนึงก็70ครับ
4: อยู่บ้านเลขที่อะไรครับยายยุภา
3: 88
4: 88หมู่2ตำบล
3: ตำบลพะเนียด
4: พะเนียด
3: จังหวัด
4: นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเขามีสโลแกนนครใจศรีละ
3: ส้ม
4: โอหวานเขาแล้วก็ข้าวสารขาวสาวสวยนะครับเมื่อกี้ก็กินส้มโอมาแล้วนะครับข้าวสารขาวนี่ยังไม่ได้ลองนะสาวสวยก็ยังไม่ได้เจอเหมือนกันกินแต่ส้มโอโอเคยายุภาให้ผมถามตรงๆเนาะก็เล่าตามจริงว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นอะไรถึงมาดื่ม
3: ก็เป็นเบาหวาน
4: ครับ
3: แล้วก็โรคไต
4: ไต
3: วาย
4: ไตวาย
3: ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย
4: อ๋อขั้นสุดท้ายแล้วเหรอ
3: ค่ะ
4: อ๋อ
3: แล้วก็โรคหัวใจ
4: อ
3: ๋
4: อเป็นได้เป็นเยอะของเหมือนกันนะนะแต่ก่อนมันขึ้นขนาดไหนก่อนที่จะกินเนี่ยน้ำตาลมัน
3: เกือบ200อ่ะ
4: เกือบ200เป็นมานานยัง
3: เป็นมา10กว่าปี
4: 10กว่าปีนะเป็นพอสมน้ำสมเนื้อไม่ได้อายชาวบ้านเลยนะ10กว่าปีนี่แล้วโรคไตล่ะครับผม
3: โรคไตขั้นสุดท้าย
4: เป็นมานานยัง
3: โรคไตนี่เป็นเรา2ปีได
4: ้2ปีขั้นสุดท้ายคือได้ฟอกยัง
3: ไม่ฟอกไม่ยอมฟอก
4: อ๋อเขาให้ฟอกแล้ว
3: เขาให้ฟอกตั้งนานแล้วค
4: ่
3: ะ
4: แต่ไม่ฟอก
3: ไม่ฟอก
4: ทำไมไม่ฟอก
3: กลัว
4: กลัวอะไรกลัวเข็ม
5: ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
7: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่22กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเราก็มาเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านสถานีในเครือวิทยุกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ที่แพลตฟอร์มพอดแคสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเอาวันนี้ประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะนายกถกทีมประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางไปประชุม UNGA 81ที่สหรัฐแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนดราม่าเวทีนางงามกัมพูชาวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมถึงขั้นแถลงด่วนเลยนะคะเอาหลักฐานมาโชว์ให้เห็นเป็นภาพต้นฉบับชุดไทยแล้วก็จะส่งหนังสือไปประท้วงเวทีMiss Universe Cambodia 2026ด้วยขณะที่เรื่องของคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติอัยการสุดวันนี้เซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายเกี่ยวโยงกับแอร์มีนาด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังโฆษณากันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSH

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาติดตามข่าวค่ำกันช่วงนี้นะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนายกมีภารกิจเดินทางต่างประเทศยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้เมื่อวานนี้ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เรียกประชุมทีมประเทศไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เน้นเรื่องของยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากนั้นจะเดินทางต่อไปที่นิวยอร์กไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมประชุม UNGA 81นะคะก็เน้นเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกอนุทินเป็นประธานการประชุมหารือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันของทีมประเทศไทยค่ะก็จะมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์มีสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้านะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการดำเนินงานของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นด้วยจากนั้นนายกได้ให้นโยบายเน้นย้ำถึงกุญแจสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันญี่ปุ่นก็ถือเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานการลงทุนที่ญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีความสำคัญนะคะไทยก็ยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในทุกด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีภาคธุรกิจที่เขาออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการดูแลเรื่องของภาษีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมไปถึงเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะท่านนายกก็ยังได้รับทราบถึงปัญหาข้อห่วงใยก็คือการอยู่แบบโอเวอร์สเตย์ของคนไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่นมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับป้องกันปราบปรามไม่ให้อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมกับทีมประเทศไทยแล้วนะคะช่วงบ่ายนายกออกเดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่วันนี้ช่วงหนึ่งนายกก็เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะคือเวที UNGA เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์การป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพก็ถือว่า ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะปราบปรามอย่างเต็มที่เหลืออย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นตอนนี้นายกบอกว่าก็ได้คุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะประนีประนอมกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปร่วมประชุมในเวทีโลกก็ต้องจับตาท่าทีแล้วก็ประเด็นสำคัญเหล่านี้กันต่อไปด้วยกลับมาที่ดราม่าร้อนแรงที่อุ้ยพูดกันทั้งโซเชียลเลยนะคะคนไทยนี่เรียกว่าเดือดดาลมากเลยเวที Miss Universe Cambodia 2026เขามีการเสนอภาพเกี่ยวกับชุดไทยอ่ะคือมันเป็นชุดของประเทศไทยค่ะเราก็พูดได้ชัดเจนเลยนะตั้งแต่พิธีกรขึ้นเวทีชายหญิงใส่ชุดไทยห่มสบายแล้วก็ภาพโลโก้ของ MU กัมพูชาก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าคล้ายๆกับผู้หญิงห่มสบายใช่ไหมคะแล้วมีชดาด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาภาพที่เป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเก่าของเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกไปแล้วนะคะก็เอาไปโชว์บนเวทีค่ะแล้วก็คือเคลมว่าเป็นของตัวเองนะโอ้คนไทยนี่ทนไม่ได้นะเดือดดาลกันมากเลยถึงขั้นที่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์นะคะต้องเรียกสื่อไปแถลงข่าวด่วนถึงท่าทีที่เกิดขึ้นเลยค่ะการแถลงข่าวในวันนี้นอกจากท่านรัฐมนตรีซาบิดาก็มีคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมมีผู้บริหารของกรมศิลปากรผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมแถลงข่าวด้วยที่หอประชุมสำนักหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรรัฐมนตรีซาบิดาบอกว่ากรณีที่มีรายงานบนเวที Miss Universe ของกัมพูชานะคะเขาเอาชุดไทยของเราไปเผยแพร่บนเวที R นั้นแล้วก็มีการใช้ภาพที่เป็นแหล่งที่มาของไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของกัมพูชาไม่อาจจะมองได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้จัดทำ VTR มีเจตนากล่าวอ้างแบบเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการอ้างแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรซึ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2449ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกปีคศ2017หรือว่าพศ2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายถึงภาพเอาภาพต้นฉบับมาให้ดูด้วยนะคือภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะจะมีตราของกรมศิลปากรคือเป็นลายน้ำที่อยู่บนภาพด้วยแต่ว่าทางเวทีกองประกวดมีการเอาไปครอปตัดนะคะเอาส่วนที่เป็นลายน้ำออกไปแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาเลยดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลจะทำหนังสือประท้วงก่อนเป็นไปตามขั้นตอนประท้วงไปที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาถ้าประท้วงไปแล้วยังไม่ยุติการดำเนินการทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะยกระดับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยไปดำเนินการตามกฎหมายเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมเองได้เผยแพร่องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศมีการจัดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็โอ้ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ทุกเวทีสื่อสารเรื่องชุดไทยนี่แหละไม่ได้นิ่งนอนใจถ้ามีการละเมิดเราก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่หวงแหนชุดไทยที่เป็น มรดกของชาติเรารัฐมนตรีซาบิดาบอกว่าคือเราใช้อารมณ์ไม่ได้นะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีการขึ้นมรดกชุดไทยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในช่วงสิ้นปีนี้อยู่แล้วแล้วก็มีข้อเสนอจากเพจอาเซียนมองไทยด้วยนะที่เขาก็ติดตามประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนอกจากเอาชุดไทยพระราชนิยมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศนะเอาชุดไทยดั้งเดิมเนี่ยไปแสดงให้โลกรู้เลยโลกเนี่ยจะได้รู้กัมพูชาเนี่ยจะได้รู้ว่าชุดไทยเนี่ยมันคือของประเทศไทยนะไม่ใช่ใครๆก็จะมาเคลมได้นะคะเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวานนี้นะคะก็คือสุดท้ายก็มีการแก้ไขแล้วก็เปิดบริการได้ตามปกติแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็ขออภัยผู้โดยสารทุกคนเลยในความสะดวกที่ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครนะคะสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนบางโพทางบริษัทได้มีการระงับเหตุตามมาตรฐานในทันทีแล้วก็มีการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คือรฟม.นะคะก็อธิบายถึงสาเหตุบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟบนรางเกิดจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์เป็นกระแสไฟแบบตรงนะคะทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนาสัญญาณได้รับความเสียหายพอเกิดเหตุการณ์ก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วต่อมามีการไปตรวจสอบพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะไม่ได้รับผลกระทบก็เลยกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทาง BEM บอกว่ามีการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบร่วมกันไปแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมใช้เวลาโอ้โหยาวนานเลย12ชั่วโมงทดสอบระบบอย่างละเอียดแล้วเพื่อยืนยันความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการกับประชาชนนะคะตอนนี้ระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมที่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถ BM ยืนยันในความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรถไฟสายสีน้ำเงินตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ครบทุกสถานีค่ะก็ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะไม่ได้มีผลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็จะมีการไปตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยเราสลับมาเรื่องของการเมืองบ้างการเมืองช่วงนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของหัวสว.นะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องกลุ่มของสว.สว.ชุดปัจจุบันเนี่ยมี26คนใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีท่าทีจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็พูดถึงไทม์ไลน์ของคดีหัวสว.โดยพรรคประชาชนค่ะจะเดินหน้าตามกฎหมายก็คือจะเอาผิดกกต.เนื่องจากว่าทางพรรคประชาชนเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาก็คือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตอนนี้พรรคประชาชนนะคะทีมกฎหมายกำลังเตรียมคำร้องจะยื่นต่อปปช.ซึ่งมีการเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือร่างกันเสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นช่วงระหว่างกลางสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมีการไปปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้นะคะคุณเท้งบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปยื่นคำร้องเองที่ปปช.โดยตรงเลยส่วนความคืบหน้าเรื่องการซักฟอกรัฐบาลนะคะไปถึงไหนแล้ววันนี้นักข่าวก็ถามนะจะมีประเด็นอะไรบ้างสว.เนี่ยมีแน่นอนคุณเท้งบอกว่าคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนค่ะก็น่าจะช่วงเดือนตุลาคมถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนค่ะที่ยัตติจะเข้าสู่สภาแต่ว่าก็ยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากนักนะคะส่วนเรื่องของการหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักเป็นธีมหลักเลยไหมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือจะมีประเด็นอื่นร่วมด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่าตอนนี้เห็นว่าคุณโสพลท่านประธานสภาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าไม่มีนะกระแสข่าวที่บอกว่าประธานจะไปเตะสกัดหรือพยายามบล็อกไม่ให้เอาเรื่องโกงสว.มาอภิปรายเพราะว่ากกต.ก็มีมติสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มของกรรมการบริหารพรรคฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครโดนเลยไงคะมันก็เลยมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะท่านประธานจะให้อภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนะ คุณเทงก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้ประธานสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่หรือว่าอยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเขามองว่าจะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็เป็นสิทธิ์ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงที่เห็นฝ่ายค้านเขาขยับตรวจสอบต่อเนื่องเหมือนกันก็คือโครงการ THAI Passport แต่ว่าวันนี้เป็นฝั่งของคุณการดีนะคะเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสบัญชีรายชื่อดร.การดีไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport ของคณะกรรมการดิจิทัลนะคะดร.การดีบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนสนับสนุนการยกระดับทักษะ AI ให้กับคนไทยแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีความโปร่งใสด้วยสร้างอนาคตให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงจากการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญก็พบความเสี่ยงสำคัญที่ต้องให้องค์กรอิสระอย่างสตง.เข้ามาช่วยตรวจสอบมาดูการตรวจรับการเบิกจ่ายงบประมาณหัวใจสำคัญก็คือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมใน TOR ที่กำหนดเอาไว้ดร.การดีบอกว่าข้อตกลงคุณธรรมคือกลไกสากลที่เปิดให้มีตัวแทนภาคประชาชนหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการตรวจรับงานได้แต่โครงการ THAI Passport กลับไม่มีกระบวนการดังกล่าวเลยพรรคประชาธิปัตย์จึงได้ขอให้สตง.เข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา45นะคะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปยังกระทรวง DE ให้ชะลอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินที่ไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้แล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าที่มายื่นหนังสือกับสตง.ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเลยแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนให้คนไทยได้รับประโยชน์จาก AI อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยนะคะนะตอนนี้เป็นยังไงใช้กันไปถึงไหนแล้ว THAI Passport ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าสตง.จะว่ายังไงในเรื่องนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคดีแอร์มีนาที่เอาเฮโรอีนเนี่ยซุกในถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็ลักลอบเข้าไปที่ออสเตรเลียนะคะคือส่วนของน้องแอร์เนี่ยตอนนี้มีการขึ้นศาลไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีการไต่สวนนะคะก็เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวมาขึ้นศาลใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในคดีส่วนของฝั่งไทยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดนี่แหละวันนี้ทางฝั่งของอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการจับกุมนางสาวมีนาหรือว่าแอร์มีนาลูกเรือชาวไทยที่ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลจนจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้3รายมีอีก1รายที่ยังหลบหนีอยู่ล่าสุดคุณวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนนะคะบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนอัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา4รายก็คือนายอุทัยนายนันทวัฒน์นายเอกวิทย์นางสาวจันทราหลายข้อหามีส่วนร่วมกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอัยการขอให้ศาลสั่งริบเศษกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะเป็นหลักฐานสำคัญด้านอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนคุณวัชรินทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะทำงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแล้วและมีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนจากการตรวจสอบพบว่ายังมีอีก1กรรมที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีได้ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอัยการเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำกรณีที่พยายามส่งยาเสพติดออกไปนอกประเทศก่อนจะสรุปสำนวนแล้วส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปสำนักงานคดียาเสพติดจะเป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญานะคะขณะนี้ยืนยันมีผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องทั้งหมด3รายส่วนนางสาวจันทรา เป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ยังคงหลบหนีอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกับขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไปค่ะนอกจากเรื่องของยาเสพติดพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายนะโอ้ยอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยผอ.โรงพยาบาลสต.จังหวัดปทุมธานีไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วลูกน้องหลายคนบอกว่าไม่อยากเล่นเลยนะเพราะเล่นทีไรเนี่ยเสียทุกทีนะคะล่าสุดวันนี้บิ๊กแจ๊สนายกอบจ.สั่งเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชายืนยันว่าผอ.คนนี้มีพฤติกรรมไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่จริงแล้วก็ขอยอมรับในฐานะที่เคยรับราชการมาก่อนว่าพฤติการลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะพอมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่องค์กรวันนี้เลยออกคำสั่งให้ผอ.คนนี้ย้ายมาช่วยราชการก็คือถูกสั่งเด้งนี่แหละค่ะมาอยู่ที่อบจ.ปทุมธานีให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมมีผลทันทีและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันส่วนเรื่องของบทลงโทษก็จะเป็นไปตามมติของครม.ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนเพื่อพิจารณาลงโทษว่าจะเป็นการปลดออกหรือว่าไล่ออกยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องนะคะนี่มีที่ไหนไปชวนลูกน้องมาเล่นไพ่นะแล้วเป็นถึงผอ.โรงพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเราทิ้งท้ายกันเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะกันนะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนนะคาร์ฟรีเดย์ภาคส่วนต่างๆนะคะเขาก็จะรณรงค์ชวนคนไทยให้ใช้รถสาธารณะเดินทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างคนกรุงเทพนี่เราก็ปรับตัวง่ายๆนะคะรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายค่ะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นนะคะยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนที่นำรถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครในวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการเลยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีที่ห้องออกบัตรทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยขณะที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้าก็ขอความร่วมมือห้ามปั่นจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ด้วยนะก็ระวังการเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นนะคะส่วนเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อกี้นี้ตอนช่วงค่ำๆนี่ใครดูวอลเลย์บอลกันบ้างช่วง 18:00 นเราอัปเดตเหรียญหน่อยนะอันดับ1นะคะยังเป็นจีน29เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาติดๆ8เหรียญทอง12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม32เหรียญส่วนไทยเรานะคะอยู่อันดับ53อันดับ5ขออภัย3เหรียญทอง1เหรียญเงินค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือดูเดือดมากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็สู้กับจีนแบบสุดพลังมากๆนะคะแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้จีน2-3เซตนะในศึกเอเชียนเกมส์2026รอบ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปรอชิงเหรียญทองแดงแต่ว่าบอกเลยว่าจีนก็เหนื่อยนะรอบนี้นะก็เดี๋ยวติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุ

เวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณีตอัครวาลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวาลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายรองรีเอิมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองรีเอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายีอาร์ฟูอานมาบรูคอัลเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายีอาดฟูอานมาบรูคอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนาท่านนายวาฮานคาชาทุเรียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยรวาณในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์

0: แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
1: ้วันนี้เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์รวมทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวที่สำคัญของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพัฒนาการของงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจะแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และนิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงนอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่อง ครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำแก่ผู้ที่สนใจตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตลาดประมงที่จำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นณกรมประมงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเวลา 17:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หาวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569วันนี้เวลา 13:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสังคมรวม5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย7คนและในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก14คณะ1วิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลสร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกจากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ของขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมกับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ปี2568ได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
0: นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนจนได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่ด้วยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพ่อบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจิตนาโกย่า2026

0: 7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3 คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25 กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20 เมตรยาว60 เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขโยกหรือ Canterในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น half pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3 และ 4 ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพาดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8 รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นสามัญประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวมจำนวนทั้งหมด63รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาซึ่งมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นปีนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิให้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมจำนวน 2,491 คนแบ่งเป็นครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนโดยวันนี้มีผู้มาเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น492คนทั้งนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสได้ทำการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่ปี2510จนถึงปี2567จำนวน 182,360 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงิน 28,520,000 บาทราชสกุลคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมานรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันตภารามและวัดสมณัตวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่ วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบางรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุณฑีรุทธารามรวมถึงวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวรารังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดเริกบุญมีเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดปัจฉิมทัศน์วัดเทพศิริน้องกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดนนรังวัดหนองหล่มและวัดเหล่าจันทร์รวมถึงวัดนนจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูลทองบางก่อนและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างรวมไปถึงวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานี
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในรายการของเราก็จะนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชมาถ่ายทอดมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ชอบฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเรา ถามว่าเว็บไซต์คืออะไรถามหลานดูนะถามลูกถามหลานดูว่ามันเป็นยังไงฟังผ่านมือถือได้นะครับมือถือท่านผู้ฟังคนไหนที่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตฟัง24ชั่วโมงได้เลยเข้าไปตรงไหนนะครับพลิกดูที่ข้างกล่องน้ำมังคุดที่ท่านซื้อไปนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่า WW 3ตัวนะครับ WWW แล้วก็จุดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลเลข5 3ตัว .com เปิดเข้าไปตรงนั้นจะมีรายการวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นิทานในนั้นน่ะเป็นพันตอนผมเรียนเลยนะครับว่าเป็นพันตอนจริงๆไม่ได้โกหกนะครับท่านสามารถที่จะฟังเอาว่าเป็นปีนะครับตลอดกาลนานเทินนะครับฟังไปได้เรื่อยๆเอาที่มีกำลังฟังได้ขนาดไหนก็ฟังไปฟังแล้วมันได้ความรู้ฟังแล้วมันได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินได้คติธรรมได้แง่คิดวิธีคิดนะครับถ้าอยากให้ลูกให้หลานว่านอนสอนง่ายนี่ผมอยากจะบอกว่าให้เขาฟังด้วยฟังไปเรื่อยๆสักครึ่งเดือนเนี่ยพฤติกรรมเด็กมันจะเปลี่ยนนะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฟังแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือเด็กทุกวันนี้เราบอกเราสอนเขาตรงๆเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างให้เขาดูมีตัวอย่างให้เขาเห็นเว้ยมันมีที่คนเขาทำอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆ คิดค่อยๆสำนึกเองจิตเขาจะค่อยๆอ่อนโยนจิตอ่อนโยนกายก็อ่อนโยนนะครับพฤติกรรมก็จะค่อยๆเปลี่ยนท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นนิทานอาจารย์ยอดนี่ผมถือว่าเป็นนิทานที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับคือท่านเอาสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคนจริงๆมาเล่านิทานแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ด้วยชีวิตของแต่ละคนนะครับไม่ใช่การเขียนไม่ใช่การสมมุติไม่ใช่การโม้โอ้อวดแต่เป็นเรื่องจริงอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานนะครับช่วงนี้ก็มีการจับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจับครีมจับเครื่องสำอางที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่ากวนเองทำเองอาหารเสริมทำเองของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับบางอย่างของเขาอาจจะทำเองแต่ของเรานั้นเป็นโรงงานมาตรฐานมีใบประกาศเขาเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะครับออร์แกนิกฟู้ดก็คือว่าเป็นอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกหรือตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็น clean food good taste นะครับเป็นอาหารที่สะอาดมีมาตรฐาน GMP มีมาตรฐาน HACCP แล้วก็โรงงานใหญ่โตตอนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี2561นี่คณะรัฐมนตรีบางส่วนบางท่านก็ยังได้เข้าไปดูนะครับไปดูที่โรงงานฝากเอาไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าผีพรายน้ำครับเป็นพูดผีที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเขาเล่าขานกันว่ามักจะเป็นผีผู้หญิงซึ่งสิงสู่อยู่ในแม่น้ำลำธารแล้วก็คอยจ้องจะปลิดชีวิตของผู้คนที่ลงไปอาบน้ำหรือว่าว่ายน้ำเล่นผู้ที่ถูกผีพรายน้ำกระทำมาถึงตายจะจมน้ำหายไปเฉยๆคล้ายๆกับหมดแรงหรือว่าเหมือนกับถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ฉุดลากให้จมลงไปใต้น้ำจนกระทั่งขาดใจตายณที่แห่งไหนที่มีคนจมน้ำตายอย่างไม่ควรจะเป็นแล้วก็ตายซ้ำซ้อนกันหลายศพต่อเนื่องก็มักจะถูกประเมินว่าที่ตรงนั้นล่ะมีผีพรายน้ำสิงสถิตก็เป็นที่หวาดหวั่นพรั่นพรึงกันทั่วหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะห้ามนักห้ามหนาไม่ให้ลูกหลานลงไปอาบน้ำว่ายน้ำเล่นในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากลัวผีพรายน้ำจะมาพรากเอาชีวิตไปเสียสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เคยสนใจตลอดจนไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณก็ย่อมจะเห็นเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะนำมาหลอกขู่เด็กๆไม่ให้แอบหนีไปเล่นน้ำในที่ลับตาส่วนคนที่ว่าจมน้ำตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหล่านั้นคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุจากการเป็นตะคริวบ้างหมดแรงบ้างถึงได้จมน้ำตายไม่ใช่ผีเผลอได้หรอกความเชื่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต่างก็มีแนวความคิดแตกแยกกันไปคนละทางอย่างนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องมีจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับที่คลองภาษีเจริญช่วงที่ผ่านเขตหนองแขมชาวบ้านละแวกนั้นเขาเรียกขานจนติดปากว่าคลองหนองแขมก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อนี้ไปโดยปริยายมาจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อปี2523ต่อกับ2524นั้นเขตหนองแขมนี่ยังเป็นชุมชนเล็กๆประจัดกระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆตลอดพื้นที่ซึ่งเป็นท้องนาแล้วก็สวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวหนองแขมส่วนใหญ่เส้นทางสัญจรคมนาคมติดต่อกันก็ต้องอาศัยคลองเล็กคลองน้อยที่ตัดซอยแยกออกจากคลองหนองแขมเป็นสำคัญเพราะว่าถนนหนทางมีเพียงไม่กี่สายแล้วก็ไร้คุณภาพเนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังอาณาบริเวณที่เป็นชุมชนคับข้างมากที่สุดก็คือสองฝากคลองตรงหน้าวัดหนองแขมนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งขนถ่ายแล้วก็ค้าขายสินค้าซึ่งบรรทุกมาทางเรือมีสถานที่ราชการเช่นอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นชาวหนองแขมนี่อยู่กันด้วยมาด้วยความสุขสงบจนกระทั่งเหตุการณ์อันเศร้าสลดก็เปิดฉากขึ้นนั่นก็คือมีเด็ก3คนพี่น้องกำลังอาบน้ำว่ายน้ำเล่นกันที่บันไดท่าน้ำหน้าบ้านริมคลองละแวกวัดหนองแขมแล้วเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่นั่งมองอยู่บนระเบียงอยู่ๆเด็กคนหนึ่งใน3คนซึ่งลอยคออยู่ในน้ำก็ร้องให้ช่วยเสียงลั่นแล้วก็จมวูบลงไปใต้น้ำเด็กอีก2คนก็รีบโผล่เข้าไปช่วยแต่ว่าเด็กอีก2คนก็กลับจมหายตามไปด้วยพวกผู้ใหญ่ที่นั่งคุยกันอยู่บนระเบียงบ้านเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็พากันโดดลงน้ำไปช่วยอย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถงม3พี่น้องขึ้นมาได้หมดแต่ว่าทุกคนก็สลบสลายไม่ได้สติหลังจากช่วยกันปฐมพยาบาลเด็ก3คนปรากฏว่าฟื้นคืนสติเพียง2คนส่วนพี่สาวคนโตซึ่งจมน้ำเป็นคนแรกเสียชีวิตครับเด็กทั้งสองที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังตรงกันว่าขณะที่โผเข้าไปช่วยพี่สาวนั้นน่ะมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำดึงขาเขาให้จมลงไปเวลานั้นผู้ที่รับฟังเด็กเล่าก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเด็กคงจะคิดไปเองมากกว่าอีกไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุเศร้าสลดตามมาอีกนั่นก็คือเด็กคนหนึ่งเอาห่วงยางลงไปเล่นในคลองใกล้ๆกับจุดที่เด็กผู้หญิงคนแรกจมน้ำตายขณะที่เด็กเกาะห่วงยางว่ายเล่นสนุกสนานก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจแล้วจมน้ำวูบหายไปผู้คนที่เห็นเหตุการณ์โดดน้ำลงไปช่วยกันชุลมุนแต่ว่าหาตัวเด็กไม่เจอหลายวันต่อมาศพเด็กถึงได้ลอยขึ้นเองแล้วก็ไปพบศพใกล้กับเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครต่อมาอีก10กว่าวัน มีขบวนเรือเอี่ยมจุนบรรทุกข้าวลากจูงล่องผ่านคลองหนองแขมจะเข้ากรุงเทพขณะที่ขบวนเรือแล่นใกล้จะถึงหน้าวัดหนองแขมก็มีเสียงตะโกนให้ช่วยว่าเด็กตกน้ำดังมาจากท้ายเรือลำท้ายสุดขบวนเรือยนต์ลากจูงก็ชะลอความเร็วกระทั่งหยุดแล้วก็จอดเทียบฝั่งมีคนโดดน้ำลงไปงมเด็กกันโกลาหลอีกไม่นานก็ได้ตัวเด็กขึ้นมาแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กตายซะแล้วพ่อแม่ก็เอาศพมาทำพิธีสวดแล้วก็ชาปนกิจที่วัดหนองแขมนั่นแหละแม่ของเด็กผู้ตายเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก่อนที่เด็กจะตกน้ำเนี่ยเธอจะเข้าไปกินข้าวก็บอกให้ลูกชายมาถือท้ายแทนสักครู่หนึ่งเพราะว่าจะกินข้าวขณะกำลังจัดเตรียมสำรับกับข้าวก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องลั่นแล้วก็มีเสียงตกน้ำดังตูมก็ถลันออกมาดูตอนแรกก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเพราะรู้ว่าลูกว่ายน้ำเก่งแต่กลับเห็นลูกพุ้ยน้ำตะเกียกตะกายเหมือนกับมีอะไรกำลังดึงขาไว้แล้วก็จะลากให้จมน้ำก็เลยรีบคว้าไม้ถอยื่นลงไปให้เกาะแต่ว่าลูกชายกลับจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาภายในเวลาไม่ถึงเดือนมีเด็กจมน้ำตายติดต่อกันถึง3คนประกอบกับเรื่องราวที่แม่เด็กชาวเรือเล่าก็เกิดการบอกกล่าวเล่าขานต่อไปว่ามีผีพรายน้ำอยู่ในคลองหนองแขมแล้วก็อาละวาดฆ่าคนเล่นเอาพากันหวาดหวั่นไปตลอดสองฝั่งคลองเวลาผ่านไปจากเดือนแรกจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่สองเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งเกือบถึงกลางเดือนเด็กผู้หญิงลูกสาวจ่าตำรวจนายหนึ่งลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็จมหายไปดื้อๆทั้งที่เด็กว่ายน้ำคล่องแคล่วกว่าจะช่วยกันงมศพขึ้นมาได้เด็กก็สิ้นใจตายไปเสียแล้วเรื่องผีพรายน้ำเมื่อเดือนที่แล้วค่อยๆซาลงก็ถูกนำมาเล่าขานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เรื่องผีพรายน้ำได้รับการโจษจันหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคุณป้าชาวบ้านรายหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมคลองใกล้ๆวัดหนองแขมแกเล่าบอกว่าดึกคืนหนึ่งแกออกไปดูเรือที่ผูกไว้ตรงหัวสะพานท่าน้ำไปเห็นเด็กตัวเล็กๆนั่งเล่นตรงหัวสะพานหันหลังให้เดินเข้าไปใกล้ก็รู้สึกแปลกใจเด็กคนนี้ผมยาวผิดปกติยาวสยายลงมากองกับพื้นเลยแล้วก็เส้นผมออกสีแดงๆคุณป้าก็เดินเข้าไปใกล้ๆตั้งใจจะดูให้ถนัดแต่ว่าเด็กคนนั้นกลับโดดลงน้ำแล้วดำหายไปคุณป้าก็เลยเชื่อว่าเด็กผมยาวที่โดดน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้องเป็นผีพรายน้ำแน่ๆช่วงเวลานั้นชาวบ้านริมคลองหนองแขมนี่กลัวผีพรายน้ำกันแทบทุกหลังคาเรือนเด็กเล็กจะถูกห้ามลงไปเล่นน้ำในคลองอย่างเด็ดขาดพวกผู้ใหญ่เวลาจะลงไปอาบน้ำทีก็ต้องไปเป็นกลุ่มรีบๆอาบชำระร่างกายเสร็จแล้วขึ้นเลยไม่มีใครกล้าลงไปแช่น้ำนานๆอย่างแต่ก่อนนี้อีกแล้วเหตุร้ายสงบเงียบอยู่หลายวันจนกระทั่งก่อนหมดเดือนที่สองนับตั้งแต่มีข่าวผีพรายน้ำอาละวาดก็มีคนตายเพิ่มขึ้นอีก2ศพศพแรกนี่เป็นหนุ่มใหญ่ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำตอนดึกแล้วก็หายไปหลายวันต่อมาถึงได้พบศพลอยขึ้นอืดสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรทั้งสิ้นก็เชื่อว่าจมน้ำตายส่วนศพที่สองนี่เป็นเด็กสาวลงไปอาบน้ำแล้วก็จมน้ำหายไปเหมือนกับรายก่อนๆภายในสองเดือนมีคนจมน้ำตายไป6ศพในคลองหนองแขมแล้วผู้ตายทุกรายก็อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วชาวบ้านริมคลองก็รวมตัวกันไปหาเจ้าอาวาสวัดหนองแขมขอร้องให้ท่านช่วยขับผีพรายน้ำด้วยเพราะว่าชาวบ้านอกสั่นขวัญผวากันท่วนหน้าแทบจะไม่กล้าลงไปเอาน้ำคลองมาใช้ซะด้วยซ้ำ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมาก อันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์นี่ปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาถึงเวลาโบราณเขาให้ทําอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมนี่เขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจําเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบปอกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นเมื่อจําเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณก็ถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทําให้จิตเขาอาฆาตทําให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนามคุดในกล่องสีน้ําเงินขวดสีน้ําเงินนะครับถือว่าเป็นนามคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเรานี่ก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนจะเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหมถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียงครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหนึ่งน้ำดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เวลาผ่านไปจนถึงเพลการจับผีพายน้ำก็ยุติลงชั่วคราวพระเกจิอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาฉันเพลก่อนกระทั่งถึงเวลาบ่ายก็ดำเนินพิธีต่อไปอีกโดยมีชาวบ้านเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่ยอมถอยหนีเหมือนเดิมแพซึ่งพระเกจิอาจารย์นั่งทำพิธีก็ขึ้นล่องไปตามลำคลองช้าๆแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะหลายรอบผีพรายน้ำก็ยังเงียบหายไม่มีข้าวเงื่อนว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเวลานั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรซึ่งท่านรับนิมนต์ให้สร้างวัดศรีนวลธรรมวิมลท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิเรือนแพหลังเล็กๆริมสระใหญ่กลางพื้นที่ที่กำลังจะสร้างวัดก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่กำนันผวนผู้ปวารณาเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงพ่อวันนั้นแกไปดูการทำพิธีปราบผีพรายน้ำที่หน้าวัดหนองแขมด้วยก็เห็นชาวบ้านไม่หายข้องใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผีพรายน้ำจะถูกกำราบปราบปรามให้สิ้นฤทธิ์หมดไปแล้วหรือยังก็ย้อนกลับมานิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ให้ไปจับผีพรายน้ำอีกรูปหนึ่งด้วยเพื่อช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านริมคลองหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านทนอ้อนวอนรบเร้าจากกำนันผวนไม่ไหวท่านก็จำเป็นต้องรับนิมนต์ก็ครองผ้าสะพายย่ามเรียบร้อยท่านก็เดินตามกำนันผวนไปยังวัดหนองแขมซึ่งอยู่ปากทางแล้วก็มีระยะไกลพอดูไปถึงวัดหนองแขมนั้นบ่าย4โมงกว่าเกือบ5โมงเย็นแล้วการทำพิธีของพระเกจิอาจารย์ได้ยุติลงไปแล้วแล้วก็กลับวัดไปเกือบหมดโดยที่ผีพรายน้ำก็ยังกบดานเงียบเชียบกำนันผวนก็เลยนิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ลงมาที่แพหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกให้มีคนลงไปอยู่ด้วย2คนตำรวจหนองแขม2คนก็รับอาสาคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือจ่าซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงที่จมน้ำตายนั่นเองหลวงพ่อทวีศักดิ์นำดินเหนียวที่ท่านขุดมาจากใกล้กุฏิเรือนแพใส่ย่ามมาด้วยห่อด้วยใบตองแล้วก็มัดพันด้วยสายสินจนแน่นเรียกจ่าตำรวจมาหาแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อแพถูกลากไปตามลำคลองนี้ให้ย่อนดินเหนียวลงไปในน้ำแล้วถือได้สายสินไว้ในลักษณะเหมือนก็ตกปลาถ้าหากเส้นได้สายสินมีอาการตึงมือเหมือนกับมีอะไรมาดึงก็ให้สาวขึ้นมาช้าๆจ่าตำรวจก็รับคำจากนั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูอุปชาและหลวงปู่สุขวัดมาขามเท่าอธิษฐานจิตน้อมระลึกว่าที่มากระทำการช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเพื่อนมนุษย์ซึ่งได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนครั้งนี้ก็ด้วยความเมตตาปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากอำนาจของโทสะโมหะอันเนื่องจากการกระทำของอมนุษย์ที่สิงสู่อยู่ใต้ฐานในคลองนี้ดังนั้นจึงขอให้พลานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเดชะบารมีของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าจงเป็นพลังเกื้อหนุนให้จิตตานุภาพเข้าสู่อุคหะนิมิตโดยพลันเกิดเป็นมือยักษ์กวาดจับผีพรายน้ำขึ้นมากับได้สายสินด้วยเถอะแล้วหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็สงบจิตรวมเข้าสู่สมาธิตามลำดับเรือหางยาวก็ลากแพล่องไปตามลำคลองช้าๆเวลานั้นประชาชนบางส่วนนี่ต่างแยกย้ายกันกลับไปแล้ว
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025 พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมียาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะพลตำรวจโทรุธพลเผย DSI เตรียมส่งสำนวนคดี Forex 3D เข้มหมายเรียกสมชาติปมนอมินีและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจโทรุตพลเผยเตรียมส่งฟ้องคดี Forex 3D สัปดาห์นี้ยอมรับมีชื่อภาวุธในสำนวนส่วนสมชาติสสภูเก็ตพรรคประชาชนปมนอมินีนัดหมายเรียกครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้หากไม่มาจะดำเนินการตามขั้นตอน

0: สารทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งให้มาพบหรือให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมาพบตามกำหนดหากไม่มาพบก็จะมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายส่วนจะสามารถออกหมายจับได้ทันทีใดหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุจพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสำนวนมีชื่อของนักการเมืองหรือศิลปินรายอื่นหรือไม่พลตำรวจโทรุจพลขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนสำนวนมีชื่อนายภวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุจพลตอบสั้นๆว่ามีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ไปติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพลูกยางสาวไทยสู้สุดกำลังแต่พ่ายจีน2-3เซตในรอบรองชนะเลิศรวมถึงผลงานนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นๆกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
2: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนซึ่งนับเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียผลปรากฏว่าจีนสามารถล้างตาสาวไทยได้สำเร็จชนะไปอย่างสุดมัน3-2เซตด้วยสกอร์23-25 25-21 25-11 26-28และ15-6ทำให้ทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมสาวไทยจะชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมแบดมินตันชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมชนะมาเก๊าไป 3-0 คู่ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายจะไปพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทีมแบดหญิงไทยจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปด้านทีมแบดบอลชายทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังฮ่องกง 3-7 หลังจบอินนิ่งที่6ก่อนทีมไทยจะระเบิดฟอร์มแซงชนะฮ่องกงไป 10-7 อย่างน่าประทับใจส่วนแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬารุ่นโมเดิร์น MMA หญิงน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทำให้แอมกัญจุฑาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง MMA ที่ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม0-0ในรอบแบ่งกลุ่ม E นัดสุดท้ายส่งผลให้ทีมชบาแก้วเก็บเพิ่มได้1คะแนนจาก3นัดเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองทำให้แข้งสาวไทยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าโลโกปธรรมมิตาพิตาเมตตานะครับหรือว่าโลกนี้อยู่ได้ด้วยเมตตาหรือว่าทานเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกนี้อยู่ได้ด้วยการให้ทานนะครับแบ่งปันการเผื่อแผ่คนเรานี่ท่านผู้ฟังหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายกินมากแต่ไม่ออกไม่ถ่ายโรคร้ายก็ถามหามันก็ตายเหมือนกันถ้าหากเอาแต่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นมันก็ทำให้เกิดทุกข์

0: ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์เอาแต่รับแต่ไม่ยอมให้เป็นการกระทำที่สวนทางกับวิถีธรรมชาติต้นไม้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับฝ่ายเดียวพึ่งน้ำจากฟ้าจากดินดูดปุ๋ยจากดินแต่เวลาเดียวกันก็ขายน้ำให้ฟ้าทิ้งใบและกิ่งไม้กลับกลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินให้ดอกให้ผลให้เป็นอาหารแก่สรรพสัตว์รวมทั้งให้ร่มเงาแก่สัตว์นานาชนิดนะครับวิถีทุกอย่างเนี่ยมีรับมีให้นะครับรับมาก็ต้องให้ไปแบ่งปันทำให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขคนไทยหรือว่าประเทศไทยนี่ถือว่าโชคดีนะครับเมืองไทยนี่นิยมการให้ทานนิยมการแบ่งปันชาวโลกนี่อิจฉาประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศในฝันของหลายๆประเทศฝรั่งมั่งค่าคนญี่ปุ่นคนต่างประเทศยิ่งเกิดโควิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเขาอยากมาอยู่เมืองไทยคนไทยยิ้มง่ายคนไทยอัธยาศัยดีคนไทยมีน้ำใจคนไทยรู้จักแบ่งปันเขาเลือกได้นะครับส่วนมากเขาบอกว่าถ้าเลือกได้จะมาใช้ชีวิตบั้นปลายเนี่ยอยู่ในประเทศไทยฝรั่งก็พูดอย่างนั้นเลยนะครับหลายประเทศที่เป็นอย่างนั้นแล้วประเทศไทยนี่ในปีนี้ปีที่ผ่านมาที่โควิดมันเกิดนี่ถือว่าประเทศเป็นประเทศที่มีความมั่นคงอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการสาธารณสุขในเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับถือว่าอันดับหนึ่งท่านผู้ฟังเราต้องภูมิใจนะเราก็อยู่บ้านเราแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งอะไรมาลองก้องแก้งก็ประท้วงกันไปตามเรื่องแต่ในสายตาของชาวโลกเขามองเข้ามาเขาก็มองว่าประเทศไทยน่าอยู่อยู่ดีนะครับโดยธรรมชาติแล้วคนไทยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนามคุดที่มงคลตองห้าตาพระนาลินนะครับที่ผมขายมานี่ปัจจัยส่วนหนึ่งได้มาเนี่ยผมก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยงานสังคมก็คือว่าพอสมควรอย่างปีที่แล้วก็เป็นประธานกฐินที่วัดนิยมมาตานะครับเป็นประธานทอดกฐินท่านหลวงพ่อฉันท่านมีสถานีวิทยุอยู่13-14สถานีค่าไฟจะไม่พอปีที่แล้วเศรษฐกิจมันย่ำแย่ค่าไฟจะไม่พอผมก็ได้ช่วยค่าไฟท่านนะครับก็เป็นหลักแสนนะทีนี้หลังจากนั้นก็เลยจองเป็นกับเจ้าภาพกฐินเพื่อที่จะอย่างน้อยเอาเงินมาให้ท่านช่วยเผยแพร่ธรรมะเป็นกำลังใจให้ท่านพระผู้เฒ่าอายุมากแล้วตั้งสถานีวิทยุเงินมันไม่พอก็ต้องให้กำลังใจท่านนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินนี่มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยบุญกุศลอันนี้ก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังที่ดูรายการโทรทัศน์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะได้ดูรายการเรื่องครูบัวไข่เรื่องของครูบัวไข่หล่อนาคเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ครอบครัวของนายคำรณกับนางสมคิดชูมาลัยวงศ์อยู่ตำบลทับเคราะห์อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับได้ลูกชายน่ารักน่าเอ็นดูตั้งชื่อว่าชนัยเด็กชายชนัยในมีสิ่งแปลกติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือรอยแผลเป็น2แห่งตรงท้ายทอยแห่งหนึ่งกับหน้าผากอีกแห่งหนึ่งรอยแผลเป็นที่หน้าผากใหญ่กว่าตรงท้ายทอยแผลเป็นทั้ง2จุดนี้อยู่ในตำแหน่งเป็นแนวตรงกันในคำรณผู้เป็นพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างตัดผมส่วนนางสมคิดที่เป็นแม่เนี่ยเป็นช่างตัดเสื้อเมื่อเด็กชายชนัยมีอายุได้ขวบเศษพ่อแม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปประกอบอาชีพต่างถิ่นก็มอบเด็กชายชนัยให้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของยายคือยายพรหมเบญทองยายพรหมเลี้ยงดูหลานชายตัวเล็กๆนี่ด้วยความรักใคร่เอ็นดูจนกระทั่งอายุได้3ขวบกว่าพูดจาคล่องแคล่วชัดเจนเด็กชายชนัยก็ทำให้ยายพรหมแปลกใจเมื่อหลานชายพูดออกมาว่าชาติก่อนเนี่ยเขาชื่อบัวไข่เป็นครูสอนนักเรียนแล้วก็ถูกยิงตายขอให้ยายพรหมเนี่ยพาเขาไปหาพ่อแม่ลูกเมียด้วยตอนแรกๆยายพรหมก็คิดว่าหลานพูดเพ้อเจ้อก็เลยไม่สนใจแต่ว่าเด็กชายชนัยก็ยังรบเร้าให้ยายพรหมพาไปหาพ่อแม่ลูกเมียเหมือนเดิมเกือบทุกวันนอกจากนั้นเด็กชายชนัยก็ยังทำอะไรแปลกๆคือเวลาเล่นกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเขาจะเล่นเป็นครูทุกครั้งโดยให้พวกเพื่อนๆนี่เล่นเป็นนักเรียนเด็กชายชนัยไม่ยอมเลิกราเรื่องการขอร้องให้ยายพาไปหาพ่อแม่ลูกเมียเมื่อชาติก่อนแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าพ่อของเขาเนี่ยชื่อเขียนแม่ชื่อยอง พร้อมทั้งระบุตำบลที่อยู่อย่างชัดเจนแม้ว่ายายพรมจะไม่เชื่อคำพูดของหลานชายแต่ก็อดสงสารหลานไม่ได้เนื่องจากเด็กชายชนัยนี่พูดจารบเร้าอ้อนวอนทุกวันยายพรมก็เลยตัดสินใจทำตามคำขอร้องของหลานยายพรมก็หารถมาได้คันหนึ่งก็พาเด็กชายชนัยขึ้นรถพาไปยังตำบลที่อยู่ตามที่หลานชายบอกขณะเดินทางยายพรมกับคนขับรถก็ต่างอัศจรรย์ใจที่เด็กชายชนัยเป็นฝ่ายชี้บอกทางได้อย่างถูกต้องทั้งที่เส้นทางนี้แยกลงจากถนนใหญ่แล้วก็วกวนซอกซอนไปตามทางคดเคี้ยวไกลมากทีเดียวในที่สุดก็มาถึงบ้านของนายเขียนกับนางยองที่บ้านนายเขียนนางยองในเวลานั้นมีคนนั่งอยู่หลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีผู้หญิงผู้ชายสูงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนายเขียนและนางยองรวมอยู่ด้วยเด็กชายชนัยก็ลงจากรถก็เดินลิ้วขึ้นบนบ้านเหมือนกับคุ้นเคยสถานที่แห่งนั้นมานานแล้วทั้งที่ไม่เคยมาที่นี่เลยเสร็จแล้วเด็กชายชนัยก็ตรงไปหาหญิงชายสูงอายุคู่หนึ่งพอถึงตัวก็ก้มลงกราบร้องไห้แล้วก็พูดออกมาว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกมาหาแล้วลูกคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินชายหญิงสูงอายุทั้งสองคนก็คือนายเขียนกับนางยองเห็นเด็กอายุ3ขวบกว่าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเข้ามากราบแล้วก็พูดว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ก็งุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกยายพรมซึ่งตามมาถึงก็เล่าเรื่องที่เด็กชายชนัยระลึกชาติได้ว่าก่อนเป็นครูบัวไข่ก็เล่าให้ฟังนายเขียนนางยองต่างก็ตื่นเต้นอย่างมากก็รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็น่าแปลกใจในข้อที่ว่าขณะนั้นมีญาติซึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงสูงอายุวัยไร่เรียกตัวนั่งรวมอยู่ด้วยทำไมเด็กชายชนัยถึงได้จำเพาะเจาะจงมากราบตนแล้วก็เรียกเต็มปากเต็มคำว่าพ่อแม่แล้วก็ยิ่งเห็นรอยแผลเป็นตรงท้ายทอยกับหน้าผากของเด็กชายชนัยซึ่งตรงกับรอยแผลที่ถูกที่ครูบัวไข่ถูกยิงความเชื่อก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากซักไซ้ไต่ถามเรื่องราวรายละเอียดกันนานพอสมควรนายเขียนกับนางยองก็ได้นัดหมายให้ยายพรมนี่นำเด็กชายชนัยมาพบอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงวันนัดหมายยายพรมก็พาเด็กชายชนัยไปยังบ้านนายเขียนและนางยองคราวนี้บนบ้านของพ่อแม่ในอดีตชาติของเด็กชายชนัยมีเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องมานั่งคอยกันอยู่เต็มไปหมดทั้งนี้ก็เพื่อจะพิสูจน์ให้ได้รู้เห็นโดยชัดเจนแล้วก็แท้จริงว่าเด็กชายชนัยคือครูบัวไข่กลับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่าเมื่อเด็กชายชนัยแล้วก็ยายพรมนั่งเรียบร้อยพวกผู้ใหญ่ต่างก็สนทนาปราศัยกันด้วยเรื่องอื่นๆสักพักญาติใกล้ชิดคนหนึ่งของนายเขียนนางยองก็ถามขึ้นว่าเราอ้างว่าเป็นครูบัวไข่จำเมียของเราได้หรือเปล่าว่าชื่ออะไรเด็กชายชนัยก็หันไปมองหน้าผู้หญิงซึ่งนั่งปนเปอยู่กับผู้หญิงวัยเดียวกันหลายคนแล้วก็บอกว่าก็ชื่อสวนนะสิวงศาคณาญาติฝ่ายนายเขียนนางยองส่งเสียงพึมพำด้วยความประหลาดใจเด็กวัย3ขวบกว่ามองหน้านางสวนอดีตภรรยาได้อย่างถูกต้องแล้วก็บอกชื่อได้ถูกต้องอีกทั้งที่นางสวนแกล้งนั่งรวมกับผู้หญิงที่วัยใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเป็นเด็กธรรมดาไม่เคยเห็นหน้านางสวนมาก่อนไม่มีทางเจาะจงตัวได้ถูกต่อจากนั้นนางยองนายเขียนก็นำสิ่งของหลายอย่างรวมกวนปนกันเอามาให้เด็กชายชนัยดูในกองสิ่งของทั้งหมดก็มีสิ่งของส่วนตัวครูบัวไข่รวมอยู่ด้วยเด็กชายชนัยก็เลือกหยิบเอาแต่สิ่งของของตนในอดีตชาติแยกออกมาจนครบทุกชิ้นไม่มีขาดมีเกินเลือกของแล้วเด็กชายวัย3ขวบกว่าก็จูงมือนางยองเดินไปทั่วบ้านแล้วก็ชี้บอกแต่ละอย่างที่ครูบัวไข่เป็นเจ้าของและเคยใช้โดยไม่ผิดพลาดพอเดินมาถึงตู้หนังสือก็ถามว่าหนังสือในตู้ของตัวหายไปไหนหมดนางสวนอดีตภรรยาซึ่งเดินตามมาก็บอกว่าก็เมื่อเจ้าของไม่อยู่ฉันก็ให้เขาไปอ่ะสิจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ต่อไปอีกเด็กชายชนัยก็บอกว่าเมื่อให้ไปแล้วก็แล้วไปพูดยังกับผู้ใหญ่นางยองก็ถามเด็กชายชนัยต่อไปอีกว่าแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็นของลูกนึกได้ก็บอกแม่มาเถอะฮะเด็กชายชนัยก็บอกว่าพระของผมมีอีกพวงหนึ่งนางยองก็ถามอีกว่ามีพระอยู่กี่องค์เด็กชายชนัยก็บอกมี3องค์นางสวนภรรยาในอดีตชาติก็ยืนยันว่ามีพระ3องค์จริงๆคราวนี้มีคนถามว่าก่อนที่ครูจะถูกยิงตายวันนั้นน่ะครูทำอะไรบ้างเด็กชายชนัยก็บอกว่าผมซักผ้าก่อนแล้วผมก็ถอดพระห้อยคอวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็มากินข้าวแล้วก็แต่งตัวถีบจักรยานจะไปโรงเรียนเช้าวันนั้นผมลืมพระไม่ได้ห้อยคอติดตัวไปด้วยปืนสั้นที่เคยพกก็ไม่ได้พกไปวันที่ผมถูกยิงถ้าผมไม่ลืมเมื่อถูกยิงตายก็คงไม่มีอะไรเหลือนางเขียนก็ถามว่า ปืนของลูกมีอะไรก็มีปืนสั้นกับปืนยาวอย่างละกระบอกซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องคราวนี้นางยองไปหยิบเอาเข็มขัดใส่กระสุนปืนแบบที่มีช่องสำหรับเสียบกระสุนลงไป 5-6 เส้นมาวางรวมมันตรงหน้าเพื่อพิสูจน์เป็นครั้งสุดท้ายก็ถามว่าเข็มขัดกระสุนพวกเนี้ยถ้าหากว่าลูกจำได้ว่าเส้นไหนเป็นของลูกก็ขอให้หยิบขึ้นมาถ้าหยิบไม่ถูกจำไม่ได้ก็เป็นอันว่าหนูไม่ใช่ลูกของแม่ทุกคนที่นั่งดูเงียบกริบระยายพรมเองก็ใจไม่ดีเหมือนกันเพราะถ้าเด็กชายชนัยหยิบเข็มขัดกระสุนผิดเส้นผิดอันฝ่ายในเขียนนางยองอาจจะคิดว่านางพาหลานชายมาหลอกมาลวงก็ได้เด็กชายชนัยก็มองดูกองเข็มขัดกระสุนแล้วก็หยิบเส้นหนึ่งที่มีลูกปืนอยู่3นัดเสียบติดช่องอยู่ขึ้นมาโดยไม่ลังเลชูให้นางยองแล้วก็นายเขียนดูแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยเข็มขัดเส้นนี้ของฉันนางยองซึ่งเป็นแม่ในชาติก่อนถึงก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างสุดกลั้นเพราะว่าเข็มขัดกระสุนเส้นนี้เป็นของครูบัวไขจริงๆคราวนี้มีอะไรญาติพี่น้องพลอยหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจไปด้วย
0: ยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะพูดถึงปลานี่เราก็กินกันเป็นอาจินคือกินน่ะกินได้แต่ไม่ควรที่จะไปฆ่าเองท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเดินเข้าไปในร้านอาหารเอามือชี้ว่ากินตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับทำเป็นเหมือนนะมีแม่ชีอันนี้เล่าสู่ฟังสนุกสนานท่านผู้ฟังนะเดินเข้าไปในตลาดนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าปลาเนี่ยมันปลาเป็นๆนะครับปลาเป็นๆเขาขายเขาไม่ขายปลาตายนะครับแต่ตัวเองก็มีศีลแม่ชีนี่เขาถือศีล8เดินไปหาแม่ค้าแม่ค้ามีปลาตายไหมนะครับมีปลาตายไหมก็ถามไปอย่างนั้นแม่ค้าก็ฉลาดอยากขายอ๋อแม่ชีไม่มีหรอกแต่อีก10นาทีจะมีปลาตายแม่ชีปลาจะตายกี่กิโลอ่ะตาย2กิโลเนี่ยนะมีปลาตายไหมสัก2กิโลเนี่ยพูดเป็นนิมิตหมายเอาไว้อ้อมๆแล้วก็เดินไปนะครับขากลับมาก็มีปลาตายให้แม่ชี2กิโลเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่จริงกรรมมันมีนะครับฆ่าเขาก็มีกรรมช่วยเขาก็มีกรรมนะครับอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมณเณรสังกิจจะอายุ7ขวบนะครับบวชมาศึกษาธรรมะในสำนักของพระสารีบุตรได้1ปีแล้วพระสารีบุตรท่านก็วันหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสมณเณรจะสิ้นชีวิตภายใน7วันก็เลยบอกสมณเณรสังกิจจะว่าไปสั่งเสียไปลาญาติมิตรโปรดโยมบิดามารดาสัก3วันนี่ทีนี้พอเดินทางไปในระหว่างที่เดินทางนี่ก็ได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขินนะครับเณรเขาก็เห็นปลาที่รุนทุรายก็คิดว่าเออเรานี่จะตายภายใน7วันปลานี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอยากกันนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรโปรดสัตว์คือช่วยปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดด้วยความสงสารสมเนียนจึงเอาบาตรช้อนตักฝูงปลาทั้งหมดไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ปลาทุกตัวก็รอดชีวิตไปพอไปสักพักหนึ่งก็ไปพบเก้งติดบ่วงนะครับติดบ่วงของนายพานดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่เนนเขาก็ปล่อยเก้งตัวนั้นไปด้วยความสงสารพอไปถึงบ้านญาติก็เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดตามที่พระสารีบุตรบอกมานะครับญาติทั้งหลายทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สงสารสมณเณรร้องไห้คร่ำครวญว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันครบ7วันอเนนไม่ตายไม่มรณภาพนะครับพอไม่อยู่ไปหลายวันก็ยังไม่มรณภาพก็กลับไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ากรรมดีที่เนนช่วยชีวิตฝูงปลานะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเนนต่ออดีตชาตินะครับประกอบกับบุญกุศลที่สมณเณรได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมในเวรเกิดความปิติทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กำหนักนะครับที่ถึงตายของสมณเณรหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรมต่อกันเณรก็พ้นกรรมนะครับอันนี้คือช่วยชีวิตนะครับถ้าฆ่าชีวิตมันก็มีผลช่วยชีวิตก็มีผลกับท่านผู้ฟังอย่าดูถูกว่ากรรมน้อยจะไม่ให้ผลนะครับน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดก็ทำให้ตุ่มเต็มได้เหมือนกันนะครับบุญหรือบาปทำทุกวันมันก็สะสมมากเลยเหมือนกันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นเพื่อเป็นรางวัลกับร่างกายของเราช่วงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวสุขภาพกันแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริ

0: การตายแล้วเกิดของครูบัวไข่หล่อนาคซึ่งมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายชนัยชูมาลัยวงศ์ไม่มีอะไรเคลือบแคลงระแวงสงสัยอีกแล้วในเขียนนางยองพ่อแม่ในชาติก่อนตลอดจนนางสวนผู้เป็นภรรยาก็ยอมรับว่าครูบัวไข่มาเกิดใหม่จริงๆในเขียนนางยองบอกกับยายพรมว่าจะขอรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็นลูกชายในชาติก่อนต่อไปแต่ว่ายายพรมยอมตามคำขอร้องไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่ยังแบเบาะผูกพันรักใคร่สุดประมาณแต่ก็ยอมอนุญาตให้พ่อแม่ในชาติก่อนไปรับมาค้างคืนที่บ้านได้เป็นครั้งคราวเมื่อเวลาคิดถึงอยากจะพบหน้าแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยมีข้อน่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งก็คือเด็กชายชนัยหรือว่าครูบัวไข่ในชาติก่อนบอกว่าไม่รู้ว่าใครยิงตนเพราะว่าถูกยิงด้านหลังไม่มีโอกาสเห็นหน้าทันทีที่จิตวิญญาณออกจากร่างเดิมมาเป็นกายทิพย์ก็มีรูปร่างเหมือนกับคนธรรมดาเขาก็ยังมองเห็นร่างเดิมนอนขาสั่นดิ๊กๆเลือดไหลออกมาจากหัวนองพื้นถนนหลังจากที่เด็กชายชนัยระลึกชาติได้แพร่ไปอย่างกว้างขวางก็มีแม่ค้าที่ชอบพอกับยายพรมมาเล่าให้ยายพรมฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาท่าทางไม่น่าไว้วางใจมาถามนางว่าเด็กที่ระลึกชาติได้เนี่ยรู้จักตัวคนยิงหรือเปล่าบอกชื่อคนยิงหรือเปล่าแม่ค้าก็บอกว่าเปล่าแล้วก็ถามต่อว่าถ้าเขาบอกชื่อคนยิงคุณจะทำอะไรเขาผู้ชายคนนั้นแสดงพิรุธแล้วก็รีบเดินพละหายไปยายพรมรู้เรื่องนี้ก็แน่ใจว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องเกี่ยวพันกับคดีฆ่าครูบัวไข่แน่แล้วก็กลัวว่าคนพวกนี้อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายหลานชายหรือว่าฆ่าปิดปากเสียก็ได้ยายพรมก็เลยรีบพาเด็กชายชนัยมาอยู่กรุงเทพพักหนึ่งกระทั่งรู้ข่าวว่าตำรวจจับตัวผู้ชายคนนั้นไปแล้วถึงได้พาหลานชายกลับไปอยู่ตะพานหินจังหวัดพิจิตรตามเดิมครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขนาดนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวเสียจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนนี้ร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดขาดวิ่นวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่ำแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชาย2คนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านนึงเวลานั้นคุณอุดมน่ะอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลย พอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำชาวบ้านตื่นตัวและตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบซ่อนๆอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เสียหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนนึงก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้านยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปรนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันว่าเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่ๆน้องๆก็มีเยอะขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบชาวบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานน้องแกก็มีคนที่เชื้อไม่ทิ้งแถวชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกนะทำเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแกขูดรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนกันนายสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขับรถพิกาบไปแล้วรถแหกโค้งพุ่งลงน้ำไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็นมันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียวดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพลกกระเพลกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังมาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นกันต่อท่านผู้ฟังคนเขารวบรวมสรุปกันไว้ฟังดูท่านผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องจริงพิจารณาแล้วจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ข้อที่3ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆความควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติตัวหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาจะตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา
2: ครับก็เป็นบางส่วนของโอวาทของท่านเอาเดี๋ยวค่อยมาต่อท่านผู้ฟังนะพูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศให้ฟังผมยกธรรมะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไม่ได้มาเทศด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ360บาทท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าเงิน360บาทเนี่ยไม่ได้ทำให้เราจนไม่จนเพราะเงินตรงนี้หรอกท่านผู้ฟังกินดูครับ3ขวดรับรองไม่จนเพราะเงินตรงนี้ท่านจะรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายไปนี่มันคุ้มหรือไม่คุ้ม
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสมานนะครับปวดตัวเมื่อยตัวดื่มน้ำมคุฏเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีตามหาลุยถึงบ้านมา อยู่กับคุณลุงนะมานั่งรอคุณลุงอยู่ตรงนี้หมาเห่าเยอะเลยเชิญคุณลุงมานั่งบนรถคุณลุงชื่ออะไรนะลุง
3: สมานครับ
2: สมานนามสกุล
3: ผังตันเฮง
2: ผังตันเฮงอยู
3: ่ดูบ้านสร้าง
2: บ้านสร้างบ้านเล็กที
3: ่82ทับ1หมู่7บางกระบัว
2: บางกระบัว
3: ครับ
2: อำเภออ
3: ำเภอบ้านสร้าง
2: จังหวัด
3: ปราจีนบุรี
2: ปราจีนบุรี
3: ครับ
2: ลุงสมานถามตรงๆเนาะ
3: ครับ
2: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยสุขภาพคุณลุงเป็นไรทำไมต้องมาดื่ม
3: มันไม่มีแรงครับพอกินไปแล้วไม่มีแรงกระชุ่มกระชวย
2: ถามก่อนไม่มีแรงเนี่ยเป็นยังไง
3: เพราะทำงานเยอะ
2: ไม่มีแรงแรงเดินแรงนั่งแรงทำงานหรือแรงแบบไหนมัน
3: แรงทำงานกินไปแล้วมันเพิ่มสุขภาพขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ทำงานคล่องเบาเนื้อเบาตัวอะไรมันเมื่อยล้าไปหมดอ่ะพอกินไปแล้วมันกระชุ่มกระชวยก่อนกินมันก็มันล้ามันเมื่อยมันล้าไปหมด
4: ทำงานร
2: ับ
4: จ
2: ้
4: าง
2: ทำงานรับจ้างทั่วไปทำงานเยอะ
3: ครับ
2: เมื่อยล้าเอาก็ทำเยอะก็ต้องเมื่อยดิคนธรรมดา
4: พ
2: ี่
4: หมานเป็นโรคประจำต
2: ั
4: วเลย
2: มีโรคประจำไม่มีนะแต่ว่าไม่มีแรงแค่นั้นเองคือแรงไม่ค่อยดีเหนื่อยเมื่อยล้าท้อตอแต้อะไรพวกนี
3: ้ก็กินซื้อมากินครับซื้อประจำ
2: ซื้อประจำเลยกินแล้วเป็นยังไง
3: กินแล้วมันก็แข็งแรงดีรู้สึกมันเบาเนื้อเบาตัวมันดีอ่ะ
2: ดียังไงเอาลองเล่าให้ฟัง
3: คือมันเบาเนื้อเบาตัวทำงานมันก็คล่องดีอะไรดีมันสบายเนื้อสบายตัวดีมันทำงานมันโล่ง
2: มันโล่งเบาก
3: ลับมาก็ไม่ล้าไม่เมื่อยไม่อะไรก็ดี
2: กินเยอะไหมกินไปกี่ขวดแล้ว
3: โอ้โหนับเยอะ
2: เยอะ
3: เยอะ
2: ไม่เสียดายตังค์เลย
3: ไม่เสียดายครับ
2: ทำไมเพราะว่าคุณลุงสมานก็ทำงานรับจ้างเงินก
3: ็
2: น้อย
3: ก็คุ้มดีกว่ากลับมาแล้วหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงนอนกินนี่แล้วมันไปต่อได
2: ้ไม่เสียดายตังค์เลย
3: ไม่เสียดาย
2: ขวดหนึ่ง360แล้วทำงานรับจ้างวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไ
3: ว้ประมาณ500
2: บาท
3: ครับ
2: คือยอมซื้อเลยขวด
3: ยอมซื้อ
2: แต่ก่อนเหนื่อยกินอะไรเพียๆสมัยก่อน
3: แต่ก่อนมึงกินข้าวตอง
2: อ๋อนึกว่าแต่กินริปโคกินอะไร
3: ไม
2: ่ครับถ้าเราแนะนำใครกินมั้ง
3: บ้านนี้ก็กิน
2: บ้านไหนบ้าง
3: บ้าน
2: เขาเป็นไรครับถึงกิน
3: เขาก็เมื่อยล้าเหมือนผม
2: เขากินแล้วเขาดีไหม
3: เขาดี
2: แล้วพี่บอกเขาว่าพี่กินดีแล้วไปบอกเขา
3: บอกเขา
2: เขาก็ซื้อกิน
3: เขาก็ซื้อกิน
4: เขาไปซื้อมาหลังหนึ่งมาแล้ว
3: เมื่อยที่ไปซื้อมาก็พอซื้อมา3ขวดแล้วก็แบ่งเขาขวดหนึ่งสามขวดก็แบ่งเขาขวดหนึ่ง
4: หลายเที่ยวแล้ว
3: เขาไม่มีตังค์วันนี้พอเขามีตังค์ปุ๊บก็ตีลังเลย
2: ยกลังมาเลย
4: เขาแบ่งหลายคนเขาแบ่งหลาย
2: แสดงว่าเขากินดี
3: เขากินดีครับ
2: ชื่อพี่อะไรนะ
3: พี่สมปองครับ
2: อ๋อครับมีอะไรอยากจะบอกนะครับมีคนที่ปวดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนอย่างลุงสมานถ้าเขาอยากจะกินเนี่ย
3: ครับ
2: หรือว่าเขากำลังฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอยู่ตรงน
3: ี้ก็ซื้อมากินน้ำคุ้มครับ
2: คุ้ม
3: เพราะผมซื้อกินอยู่ประจำอยู่แล้วมากินแล้วมันกินดีกินแล้วมันสบายเนื้อสบายตัวมันโล่งมันเบาตัว
2: โอเคก็ขอบคุณลุงสมานมากนะที่มาเล่าสู่กันฟัง
3: คร
2: ับทางบริษัทก็ขอให้คุณลุงสมานร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกหาเงินได้เยอะ
3: ๆ
2: นะครับผมสุขกายสุขใจครับพี่เทวดารักษาครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
2: คุณอดุลเขามักจะบ่นกับเพื่อนฝูงอยู่เรื่อยว่าไอ้การมีเงินมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้คนเนี่ยเกิดความยุ่งยากเหมือนกันนะบางครั้งก็ทำให้คนดีเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ค่อยจะดีเรื่องก็มีว่าอาเขยเนี่ยดันไปถูกหวยเข้ารางวัลที่สองเงินเต็มกระเป๋าเลยทีนี้วางตัวไม่ถูกหรือยังไงไม่รู้ทำอะไรแปลกๆก่อนเนี่ยอาเขยเป็นหมอประจำตำบลเที่ยวฉีดยารักษาโรคภัยให้ชาวบ้านโดยคิดค่ารักษาพอสมควรพวกชาวบ้านต่างรักกันมากเชียวแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดจาก็ดีแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อเด็กๆทีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอาเขยเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับการเล่นหวยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเมียเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมากมายอะไรอาผู้หญิงเนี่ยชื่ออาหน่อยเป็นอาของคุณอดุลนี่แหละเป็นคนดีเป็นเมียที่ไม่เคยมีปากมีเสียงผัวทำอะไรก็ถือว่าทำถูกแล้วเพราะว่าอาเขยน่ะเป็นคนมีเหตุมีผลอาเขยก็เล่นหวยเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เลขเด็ดมาจากญาติคนป่วยรายหนึ่งญาติของคนป่วยไปได้มาจากพระองค์หนึ่งทางภาคเหนือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอาจารย์อะไรตามปกติแล้วอาเขยชอบเล่นแต่หวยใต้ดินแต่งวดนั้นนึกยังไงไปรู้ไปซื้อหวยลอตเตอรี่เข้าให้ด้วยงวดนั้นอาเขยถูกทั้งชุดรางวัลที่สองข่าวนี้ร่ำลือกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนตื่นเต้นกันมากมาแสดงความดีใจกับอาเขยมากหน้าหลายตาอาเขยมีเงินแล้วแต่ก็ยังคงทำงานเป็นหมอต่อไปแล้วยังไงไม่รู้หลังจากนั้นไม่นานนักอาเขยก็เริ่มออกเที่ยวกลางคืนเข้าไปในตัวจังหวัดด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับไปรักษาคนป่วยหนักเขาก็ซื้อรถเก๋งมือสองมาคันนึงมีเพื่อนคู่หูอยู่คนนึงไปด้วยกันเที่ยวห้องอาหารฟังเพลงแจกเงินนักร้องการรักษาคนป่วยคนเจ็บไม่ค่อยสนใจเพราะไปเที่ยวกว่าจะกลับมาก็ดึกนอนก็ตื่นสายชาวบ้านมาตามว่าคนโน้นป่วยคนนี้ป่วยอาเขยก็นอนกรนครอกครอกอยู่ทีนี้อาหน่อยเนี่ยเป็นเมียที่ดีแต่ก็เอามาบ่นให้พ่อคุณอดุลฟังอยู่เสมอว่าอาเขยทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาจะไปก้าวก่ายก็คงจะไม่ดีแน่ข่าวว่านอกจากไปเที่ยวห้องอาหารติดนักร้องแล้วยังแอบไปมีเมียน้อยอีกด้วยทีนี้อหน่อยก็กลุ้มใจมากจนผายผอมไปเลยลูกๆก็เห็นใจแม่มากแล้วก็พากันไม่ชอบพ่อของตัวที่เป็นเหตุทำให้แม่กลุ้มถึงกับพูดกันว่าพ่อไม่น่าจะถูกหวยเลยอยู่อย่างเก่าก็มีความสุขดีแล้วคนพูดกันว่าที่อาเขยไปหลงผู้หญิงคนนั้นก็เพราะโดนเสน่ห์เพราะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่สาวใช่สวยอะไรอายุก็พอๆกับอาหน่อยนั่นแหละอาเขยนั้นเป็นคนที่ไม่เคยเจ้าชู้พอมีเมียน้อยขึ้นมาอาหน่อยก็ต้องร้องไห้น้ำตาตก แต่ความจริงแล้วอาเขยก็รักอาหน่อยมากแต่ที่ทำตัวอย่างนั้นย่าบอกว่าอาเขยน่าจะโดนของจริงๆก็เลยทำให้หลงไหลไปชั่วขณะหนึ่งย่าบอกว่าอาเขยต้องโดนทำเสน่ห์แน่ๆเมียน้อยของอาเขยนั่นแหละเป็นคนทำอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันคุณอดุลก็ถามว่าย่ารู้ได้ยังไงย่าก็บอกทำไมจะไม่รู้ดูหน้าอามึงก็รู้แล้วหน้าดำหม่นหมองไม่มีราศีเอาเสียเลยแล้วอีกอย่างนึงอาเขยที่เคยเป็นคนอารมณ์ดีก็กลายเป็นคนหน้าตาอมทุกข์มีกังวลแล้วจิตใจก็รุ่มร้อนมากสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยากไปอยู่กับเมียน้อยท่าเดียวย่าหรือว่าอาหน่อยก็ห้ามไม่ได้เลยถ้าห้ามก็จะโดนโต้ตอบกลับอย่างไม่เกรงใจอาเขยนั้นธรรมดาแล้วจะเกรงใจย่ามากย่าว่าอะไรอาเขยไม่เคยเถียงหรอกแต่พออาเขยมีเมียน้อยย่าว่าอะไรได้ที่ไหนอาเขยไม่ลดราวาศอกแล้วไม่นานนักอาเขยก็ไปอยู่กับเมียน้อยจริงๆพออาเขยไม่อยู่บ้านย้ายขนข้าวของไปอยู่กับเมียน้อยอย่างจริงจังแล้วอาหน่อยกับย่าก็เลยปรึกษากันจะต้องแก้ยาเสน่ห์ที่ผู้หญิงคนนั้นทำย่าก็เลยไปหาพระองค์หนึ่งให้ช่วยทำพิธีให้พระองค์นั้นก็ช่วยเหลือช่วยทำน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีให้ย่าก็เอาน้ำมนต์มาผสมน้ำถ้าอาเขยมาก็จะให้กินน้ำมนต์นั่นแหละแต่อาเขยก็ไม่ยอมกลับมาเหยียบบ้านรออยู่เป็นเดือนอาเขยก็กลับมาเพราะว่าจะมาเอาของบางอย่างย่าก็เลยจัดการให้อาเขยกินน้ำมนต์นั้นตอนแรกอาเขยจะไม่กินแต่ย่าก็พูดว่าเป็นอะไรไปนะบ้านเคยอยู่มาถึงน้ำท่าไม่ยอมกินรังเกียจอะไรบ้านนี้นักเหรอนั่นแหละอาเขยถึงได้ยอมกินน้ำไปนิดนึงแล้วคุณอดุลก็เห็นกับตาว่าอาเขยมีท่าทางงเหมือนแกจะฟื้นจากสลบสลายไปนานๆย่าก็เลยบอกว่ากินให้หมดแก้วเลยสิหิวไม่ใช่เหรออาเขยกินหมดแก้วจริงๆแล้วอาเขยก็ไม่รีบร้อนออกจากบ้านกลับนั่งลงคุยกับย่าทำให้อน่อยแล้วก็คุณอดุลเนี่ยพากันแปลกใจมากย่าได้ทีก็เลยพูดกล่อมชวนอาเขยไปรดน้ำมนต์ไปทำไมก็ไปรดสักหน่อยจะได้เป็นสิริมงคลก็ผมไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ไปรถได้รถแล้วดีนะมีความสุขรถแล้วสบายอกสบายใจย่านี่กล่อมเก่งมากเลยจนอาเขยยอมไปวัดด้วยกันกับย่าคุณอดุลไปด้วยแต่ว่าอาหน่อยไม่ได้ไปพอไปถึงพระก็รดน้ำมนต์ให้อาเขยทำพิธีบางอย่างขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ยาแฝดออกจากตัวอาเขยปรากฏว่ามันแปลกมากทำให้อาเขยเปลี่ยนไปเลยพูดออกมาว่าผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนมาซะตั้งนานอย่างนั้นแหละพระท่านรู้เรื่องราวความเป็นไปทุกอย่างของอาเขยดีท่านก็พูดให้อาเขยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอาเขยก็เลยหูตาสว่างโอ้นี่ผมเป็นถึงขนาดนี้เจ้าเหรอถึงกับลืมลูกลืมเมียเลยเจ้าเหรอนี่เอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้เลยอาเขยได้สติกลับคืนมาทั้งหมดอาเขยก็เปลี่ยนเป็นคนดีอีกครั้งนึงพระท่านบ้านนี่เพราะยังมีกรรมดีอยู่ไม่อย่างนั้นก็จะไม่อาจจะกลับตัวได้ต้องถือว่ายังมีบุญเคยทำบุญทำทานมานานบุญที่ทำนั้นก็คือช่วยรักษาคนที่เจ็บป่วยมีความทุกข์ให้คลายหายจากความทุกข์จากการที่เขาเป็นหมอประจำตำบล นั่นเองที่หลงลืมหรือว่าลุ่มหลงไปนั้นก็เพราะกรรมเก่าตามมาผจญด้วยพระท่านกล่าวทำนองเนี้ยกรรมที่อาจจะสร้างเอาไว้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีย่าก็เลยขอร้องให้พระท่านช่วยนั่งทางในดูว่ากรรมนั้นเป็นกรรมอะไรท่านก็ตรวจดูว่าอาเขยโดนกรรมอะไรเล่นงานเข้าปรากฏว่าท่านบอกในสิ่งที่ทำให้แปลกใจกันมากไม่รู้ท่านเห็นในชาติพบก่อนได้ยังไงท่านบอกว่าอาเขยคนเนี้ยในชาติก่อนนี่เกิดเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมากแต่แล้วก็ไปฆ่านกตัวหนึ่งตายบาปกรรมที่ฆ่านกตัวนั้นทำให้เกิดไฟไหม้ที่ใบหน้าจนใบหน้าเสียโฉมผู้ชายที่เคยรักก็หน่ายแหนงหนีไปทำให้กลุ้มใจมากอยากจะได้คนรักกลับคืนมาก็เลยไปหาหมอเสน่ห์ให้ช่วยทำเสน่ห์ใช้มนต์ดำเรียกตัวคนรักให้กลับคืนแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นไปมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่เขาก็ทิ้งลูกเมียหวนกลับมาหาพอเขากลับมาผู้หญิงหน้าเสียโฉมคนนั้นก็ทำทารุณกับเขาด้วยความเจ็บแค้นใจที่เขาทอดทิ้งไปส่วนผู้ชายก็ไม่หนีไปไหนเพราะว่าตกอยู่ในเสน่ห์มนต์ดำที่ถูกทำให้เขาต้องอยู่ในอำนาจลี้ลับนั่นมาตลอดจนกระทั่งเขาเกือบจะตายจึงมีพระธุดงค์ผ่านมาเจอแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากมนต์ดำนั้นนี่แหละที่ทำให้อาเขยต้องมาเจอกรรมเก่าที่ตามมาสนองในชาตินี้ พออาเขยพ้นจากอำนาจเสน่ยาแฝดแล้วทีนี้ก็อยากจะบวชสัก7 วันหรือ9 วันพระท่านก็สนับสนุนเพราะว่าถือเป็นการบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรข้าวของที่อาเขยเอาไปบ้านเมียน้อยก็ไปเอากลับคืนมาย่ากลัวมากว่าตอนที่ไปเอาของจะโดนเมียน้อยทำเสน่ห์เข้าอีกแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าพระท่านได้ให้ของดีไว้คุ้มครองตัวแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ไปคนเดียวคนข้างบ้านก็ไปกันด้วยหลายคนผู้ชายทั้งนั้นเกิดอะไรก็พอจะช่วยกันได้ต่อมาอาเขยก็โกนหัวบวชอยู่นาน3 เดือนนะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาพอดีด้วยพอสึกมาแล้วอาเขยก็เป็นคนดีไม่ได้ไปทำตัวอย่างตอนนั้นอีกทุกคนให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ของอาเขยแต่ชาวบ้านก็ยังพูดกันอยู่เล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆส่วนเมียน้อยคนนั้นอาเขยไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแต่ได้ข่าวว่าเจ็บแค้นอาเขยมากรวมทั้งย่าด้วยที่แก้มนต์ดำนั้นได้เขาเล่ากันว่ายายคนนี้มักจะด่าสาปแช่งย่าอยู่เสมอจนชักจะกลายเป็นโรคประสาทไปแล้วในตอนนี้กัมมูนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับทุกคนเกิดมาไม่ว่าผมหรือท่านผู้ฟังไม่ว่าเราหรือเขาเกิดมาร้วนให้เราต่อสู้นะมีอุปสรรคกันทั้งนั้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กว่าจะคลอดออกมาได้นี่ต้องมุดต้องดันต้องแหกต้องแหวกออกมาแล้วกำมือร้องอู้แห่สู้ต้องสู้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมีอุปสรรคมาตั้งแต่ตอนนั้นทุกคนมีอุปสรรคแต่เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือคนที่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้มากกว่าทุกคนเคยล้ม
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเร่งรัดหน่วยงานรายงานผลผู้เข้าเกณฑ์ภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ประกอบเผยผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องจากผู้ได้รับผลกระทบตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยระบุว่าหลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและหน่วยงานด้านการบังคับคดีดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดโดยชุดแรกพิจารณากันกองข้อร้องเรียนและชุดที่2ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยนายประกรณ์ระบุว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการภายใน30วันทั้งจำนวนคดีและรายละเอียดต่างๆจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับ

0: ุว่าการนิรโทษกรรมคือไม่ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดทางด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหากกรณีใดยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการได้โดยจะเปิดช่องทางทั้งทางไปรษณีย์อีเมลและช่องทางทางราชการนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: รัฐบาลแจง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติ UPOV 1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย EU และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีได้ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและผู้ภาคส่วนโดยแยกข้อที่จริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อแม้ว่าฝ่ายสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอให้แต่ละฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่เอกสารดังกล่าวเป็นข้อเสนอของ EU ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายที่ไทยและ EU ตกลงร่วมกันดังนั้นการระบุว่าประเทศไทยตกลงเข้า UPOP 1991แล้วหรือไทยตกลงแก้กฎหมายคุ้มครองพืชแล้วยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ตรงกับสถานการณ์เจรจาในขณะนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็นำสิ่งดีๆมาพูดมาคุยอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังรายการนี้ก็เน้นการดูแลการรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดคือเน้นสมุนไพรนะครับน้ำมังคุดนี่ก็จะมีสมุนไพรอยู่24ชนิดนะครับแล้วก็มีสารที่เป็นประโยชน์จากมังคุดอยู่ด้วยนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดฉะนั้นที่เราดื่มเราทานเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์เฉพาะสมุนไพรนะครับได้ประโยชน์จากมังคุดด้วยโดยเฉพาะสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี่ถือว่ามีงานวิจัยทั่วโลกยอมรับกันเยอะมากว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทดลองดูครับท่านผู้ฟังการดื่มน้ำมังคุดจะให้ได้ผลดีเนี่ยนะครับคนที่ดื่มต้องพักผ่อนนะครับต้องนอนถึงจะได้ผลดีถ้าไม่นอนไม่พักผ่อนเลยเนี่ยจะให้ผลช้านะครับต้องนอนให้อิ่มแล้วก็ใครที่มีปัญหาคือเคยใช้ยาสเตียรอยเคยฉีดสเตียรอยมาแล้วเนี่ยดื่มน้ำมังคุดนี่บางทีจะให้ผลช้าผมเรียนไว้ก่อนนะครับในช่วงที่เรานอนหลับนี่มันมีอยู่หลายระยะเคยสังเกตไหมครับท่านผู้ฟังที่รักครับบางคนนอนก็ฝันดีฝันดี

0: ทุกคืนนะบางคนก็ฝันหาหวยนะบางคนก็ไม่ฝันเลยหลับสนิทช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยมันจะเป็นเขาแบ่งออกเป็นระยะนะครับทางหมอเขาบอกว่าในระยะที่1เนี่ยนะครับเป็นระยะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองยังไม่หลับแต่สมองเริ่มหลับแล้วนะครับการตอบสนองช้าลงแต่ยังได้ยินเสียงง่ายมีการกระตุกของร่างกายบ้างนะครับอันนี้คือช่วงระยะที่1ทีนี้พอเข้าสู่ระยะที่2เนี่ยจะเป็นช่วงหลับตื่นนะครับเป็นช่วงที่เริ่มหลับไปแล้วแหละแต่ยังตื่นง่ายอยู่ใครมาสะกิดก็ตื่นนะทีนี้ช่วงเราเริ่มหลับเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มเปิดระบบซ่อมแซมตัวเองนะครับในแต่ละส่วนมันก็จะเริ่มซ่อมแซมกันไปช่วงที่3นี่จะเป็นช่วงหลับลึกนะครับเป็นระยะที่ก็เรียกว่าโจรขึ้นบ้านได้ในระยะนี้นะครับคือโดยที่ขึ้นโดยไม่ตื่นนะครับร่างกายจะผ่อนคลายที่สุดโกรทฮอร์โมนนะครับหรือว่าสารในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็จะถูกหลั่งออกมาในระยะนี้นะครับร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองเต็มที่คนนอนอิ่มในหน้ามันจะใสแล้วก็มันมีอีกช่วงหนึ่งเขาเรียกระยะหลับฝันนะครับระยะหลับฝันนี่เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายแต่สมองก็จะวุ่นวายกับการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ความทรงจำนะครับก็มีหลายระยะฉะนั้นดีที่สุดก็คือหลับให้สนิทไม่ฝันดีที่สุดนะครับถ้าไม่ฝันทำยังไงนะครับถ้าไม่อยากฝันก็อย่าไปกังวลอะไรมากเข้ามุ้งนะครับไอ้เรื่องต่างๆก็เอากองไว้นอกมุ้งอย่าขนเข้ามานอนด้วยขนเข้ามานอนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับพระท่านถึงสอนให้นับลมหายใจหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4หรือ1 1นะเข้า1ออก1เข้า2ออก2พอถึง5แล้วก็หยุดแล้วก็4 3 2 1นับใหม่จนถึง61 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1อย่าให้เกิน10นะถ้าใครทำได้ถึง10นี่เขาบอกว่าตื่นขึ้นมาหน้าตาจะสดใสสมองจะดีเพราะว่าเราช่วยสมองในจัดระเบียบความจำใหม่นะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่รักครับนอนหลับให้สนิทอย่า กังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นก็คือว่ามันจะเป็นกระบวนการซ่อมแซมร่างกายของเรานอนไม่หลับนอนไม่อิ่มอย่านอนเสียดายเวลานอนต้องหลับนอนต้องอิ่มฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องการตัวช่วยไปกินไปใช้อย่างอื่นแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่พอใจก็น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตาพนารินนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยผมเรียนว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10มือคลำไม่เท่าลองเอาไปกินดูเดี๋ยวไม่ต้องเชื่อผมอะเอาไปกินดูกินไม่ดีก็ไม่ต้องกินอีกเสียดายตังค์นะครับผมเองเนี่ยทำมาหลายปีมีความมั่นใจนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ลองได้ดื่มได้กินดูนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับบอกเขาตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยเวลาไปซื้อบอกเขาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: คนที่ชอบด่าลมด่าฝนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องนี้แปลกบางทีการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุตั้งแต่บาดเจ็บจนกระทั่งตายหรือว่าบางทีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดน้ำป่าทะลักจากภูเขาเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลไปก้าวร้าวด่าทอต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเคยมีอยู่คนหนึ่งแกตายหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะครับแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแต่ในขณะที่ทำพิธีศพตั้งแต่ไว้ศพจนเวลานำศพไปฝังหรือว่าชาปนกิจนี่ฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเชียวจนลำบากยุ่งยากแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไปร่วมพิธีแต่พอทุกอย่างเรียบร้อยฝนกลับหยุดตกเป็นปลิดทิ้งเป็นเพราะอะไรเพราะสืบย้อนหลังไปตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ชอบด่าฝนด่าลมเป็นนิสัยเลยเชียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยครับเกาะภูเก็ตนี่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทั้งทิศใต้และทิศตะวันตกของเกาะก็คือมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่มีเกาะบริวารประมาณ25เกาะบางเกาะก็มีผู้คนอาศัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ช้านานเป็นร้อยๆปีบางเกาะก็เป็นเกาะร้างไม่มีคนเพราะว่าเป็นเกาะกันดารไม่มีน้ำจืดไม่มีที่ราบให้เพาะปลูกก็เลยไม่มีใครไปอยู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็มีโรงเรียนเช่นเกาะโหลนเกาะนาคาเกาะมะพร้าวเป็นต้นส่วนเกาะเฮแล้วก็เกาะไม้ท่อนเนี่ยเป็นเกาะเพื่อการท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีโรงแรมหลายแห่งของบรรดาเหล่านายทุนสามารถทำเงินทำทองเป็นเกาะเป็นกรรมสำหรับเกาะไม้ท่อนในอดีตคนพื้นที่เคยขึ้นไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าชาวเรือได้อาศัยหลบลมพายุก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของซะแล้วเกาะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เป็นเกาะบริวารที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตห่างไปประมาณสัก15ไมล์ทะเล15ไมล์ทะเลก็ประมาณ24กิโลเมตรมีอยู่2เกาะเกาะแรกก็คือเกาะราชาใหญ่ซึ่งมีหาดมีน้ำจืดมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีรีสอร์ทเหมือนกันส่วนเกาะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเรื่องนี้คือเกาะราชาน้อยหรือว่าเกาะรายาน้อยซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้ของเกาะใหญ่อีกประมาณ5ไมล์ทะเลเกาะนี้เป็นเกาะร้างไร้ผู้คนแต่ว่าเป็นเกาะที่มีปลาทะเลชุกชุมกว่าเกาะบริวารอื่นๆชาวประมงทั้งที่สมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพชอบไปตกปลาเกาะรายาน้อยเนี่ยในอดีตมีเรื่องเล่าประปราว่ามีกษัตริย์แขกกับธิดานี่แล่นเรือมาที่เกาะเนี้ยแล้วก็เรือถูกพายุถล่มจมลงตายหมดพร้อมทั้งบริวารอีกเป็นร้อยคนวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่ที่เกาะเกาะนี้ก็เลยมีชื่อว่าเกาะรายาคำว่ารายานี่เป็นคำเรียกเจ้าหญิงแขกต่อมาทางการเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะราชาแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังเรียกว่าเกาะรายาอยู่เหมือนเดิมเกาะนี้เป็นเกาะอาถรรพ์ชาวประมงรู้กันทั่วคือห้ามด่าแม่หรือว่ากล่าวคำหยาบและที่สำคัญก็คือเนื้อหมูห้ามนำมากินหรือว่าประกอบอาหารที่เกาะหรือว่าบริเวณเกาะนี้เป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนจะเป็นเพราะไม่เชื่อหรือว่าไม่รู้ก็ตามก็มักจะประสบเหตุการณ์ร้ายต่างๆนานาเช่นทะเลเรียบอยู่ดีๆก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาเฉยๆโชคดีก็รอดไปโชคร้ายก็เรือล่มที่เบาหน่อยก็หาปลาไม่ได้ปลาทะเลที่เคยชุกชุมก็กลับไม่มีเอาเสียเลยบางครั้งเรือที่วิ่งอยู่ดีๆก็เกิดเพลาขาดใบจักหักทุลักทุเลคนชาวประมงเขาประสบเหตุการณ์แบบนี้มามากแล้วสำหรับเรื่องหมูนี่อย่าว่าถึงขั้นเอามากินเลยขนาดพูดคำว่าหมูก็ยังไม่ได้ถ้าใครมาตกปลาแถวเกาะนี้แล้วเผลอพูดคำว่าหมูออกมาแล้วก็รีบกลับเถอะขืนอยู่ไปก็ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสักอย่างดีไม่ดีอาจจะต้องไปนอนอยู่ใต้ทะเลก็อาจจะเป็นได้ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตมีชุมชนน้องชาวมุสลิมซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ติดทะเลเรียกว่าบ้านบ่อแร่ชาวมุสลิมที่นี่มีอาชีพหลักก็คือทำสวนยางและสวนมะพร้าวส่วนอาชีพเสริมก็คือทำการประมงด้วยวิธีใช้ลอบดักปลาแล้วก็ใช้เบ็ดตกผู้ที่ทำการประมงโดยการใช้เบ็ดจะใช้เรือไม้ติดเครื่องยนต์ตรงท้ายเรือมีเพลาติดใบจักรยาวประมาณ2เมตรยื่นลงไปในน้ำท ที่เรียกกันว่าเรือหางยาวออกทะเลไปหาปลาเรือของบังหมัดนี่มีลูกเรือประจำซึ่งก็มีหนุ่มๆวัยรุ่นในหมู่เครือญาติกันในหมู่บ้านนั่นแหละมีอยู่4คนชื่อเจ้าเซนเจ้าแอร์เจ้าหมุดแล้วก็เจ้ามืด3คนแรกก็ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับคนที่4ก็คือเจ้ามืดเนี่ยที่มีนิสัยไม่เหมือนเพื่อนอายุของเจ้ามืดนี่มากกว่าเพื่อนลูกเรือทั้งหมดก็คือมันอายุ28แล้วมีเมียมีลูกแล้วมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบังหมัดเจ้าของเรือเจ้ามืดเป็นคนขี้เล่นรักสนุกตลกโปกฮาปากของเจ้ามืดเป็นประเภทไม่มีหูรูดนึกจะพูดจะว่าใครก็เปล่าออกมาจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆบ่อยๆแต่นานๆเขารู้นิสัยก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วก็บ่อยๆที่ออกเรือไปตกปลาพอเรือถึงที่หมายทอดสมอเสร็จต่างคนต่างลงเบ็ดมือจับสายเบ็ดรอให้ปลามากินเหยื่อเจ้ามืดซึ่งมีหน้าที่ลงสมอประจำอยู่ทางหัวเรือคือขณะที่นั่งตกปลานี่ทุกคนจะนั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือนอกจากบังหมัดซึ่งมีหน้าที่ขับเรือจะนั่งหันหน้ามาทางหัวเรือเขาจะรอจนบังหมัดเผลอหันหน้าไปทางอื่นแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงไปในน้ำที่ดูเขียวปี๋เพราะความลึกเกือบ60เมตรนะบางครั้งบังหมัดก็เห็นแต่แกก็ทำเฉยเสียเพราะว่าแกก็ชอบอะไรๆที่สนุกอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเจ้ามืดก็เกาะข้างเรือไปกระชากสายเบ็ดเพื่อนแรกๆที่ไม่รู้ความขี้เล่นของเจ้ามืดเจ้าของสายเบ็ดก็ตวัดมือควับเพราะว่าสำคัญคิดว่าปลากินเหยื่อก็เลยกลายเป็นตัวตลกของเจ้ามืดได้ตลกฮากันทั้งลำเรือส่วนเจ้าตัวตลกจำเป็นพอรู้ว่าเป็นผลงานของเจ้ามืดก็ด่าซิไม่มีชิ้นดีทุกคนในเรือต่างก็เป็นของเล่นของเจ้ามืดไม่เว้นแม้แต่บังหมัดเจ้าของเรือแต่ส่วนมากบังหมัดจะรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วเพราะแกเห็นก่อนแต่แกก็ไม่ว่าอะไรเพราะแกรู้ว่าเจ้ามืดที่ว่ายน้ำเก่งเพียงแต่ปรามมาไว้เท่านั้นบางครั้งที่อากาศมันร้อนแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเพราะเรือไม่มีหลังคาเจ้ามืดก็จะกระโดดตูมลงเล่นน้ำทั้งที่เรืออยู่กลางทะเลลึกเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเขาก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเพื่อนๆในเรือที่ไม่มีใครสนใจพฤติกรรมของเจ้ามืดอีกต่อไปบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่บังหมัดเขาเตรียมเหยื่อน้ำแข็งแช่ปลาเตรียมเสบียงอาหารน้ำมันสำหรับเครื่องเรือและลูกเรือพร้อมแล้วแกก็ออกเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเรือวิ่งไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็มาถึงเกาะวันนี้แกเอาเรือเข้าหมายตรงหน้าอ่าวทางทิศตะวันออกของเกาะอ่าวนี้มีหาดเล็กๆมีบ่อน้ำจืดซึ่งจะมีน้ำเฉพาะในหน้าฝนชาวประมงเขาเรียกชื่ออ่าวนี้ว่าอ่าวพม่าเพราะว่าครั้งนึงมีพม่ามาทำไร่แล้วก็เป็นไข้ตายเนื่องจากไม่มียารักษาอ่าวนี้ทิวทัศน์สวยงามตรงแหลมใกล้ๆอ่าวมีก้อนหินประหลาดเป็นเหลี่ยมๆขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นชั้นๆคล้ายๆขั้นบันไดด้านหลังก้อนหินเป็นเนินเขามีกล้วยป่าที่คนทางใต้เขาเรียกกล้วยเถื่อนขึ้นอยู่ดูเขียวชอุ่มเต็มไปหมดชั่วนาตาปีก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าไปตัดหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหลังจากที่ทุกคนลงเบ็ดกันหมดแล้วมือก็จับสายเบ็ดรอปลามากินเหยื่อเสร็จแล้วเจ้ามืดก็โผล่ออกแบบไม่มีปีมีขลุ่ยว่าเอ้ไอ้เสนคราวนี้ถ้ากูและทุกคนได้ปลามากๆนะกูจะขอถวายตัวเป็นลูกเขยเจ้าเกาะเลยเว้ยเสียงพูดของเจ้ามืดไม่ใช่ค่อยๆมันดังจนทุกคนในเรือสะดุ้งแต่ที่สะดุ้งไม่ใช่เพราะเสียงเจ้ามืดอย่างเดียวแต่สะดุ้งเพราะความหมายในคำพูดของมัน
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงแกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วนะอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังนะภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายไ ถ้าป่วยหนักๆนี่สามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับโรคร้ายไม่ทันเมื่อเราได้พบประสบกับมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วนี่แกเขียนไว้อย่างนั้นนะครับและแกก็บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายนะได้แต่อย่าเข้าไปในฐานะคนป่วยไม่อยากให้ใครได้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันโชคดีที่เราได้เข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆคอยดูแลรักษาเราแต่ในมุมมองอีกมองหนึ่งนี่คนเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดีอย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้อะนะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินฝากเอาไว้นะครับนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามคุณที่มงคลตองห้าตราพนาลินก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการกดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: นี่เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: บังหมัดเจ้าของเรือซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนหน้าตาเลิกลักเลยไอ้มืดไอ้ปากหมาปากของมึงเนี่ยจะหาเรื่องเสียแล้วมึงรู้ไหมที่มึงพูดเมื่อตะกี้เนี่ยมึงกำลังล่อเล่นอยู่กับใครจะมืดก็หันไปทำหน้าทะเล่นกับบังหมัดโดยไม่แยแสกับคำห้ามปรามของแก
1: อ่ะจริงๆนะบังเป็นลูกเขยเจ้าเกาะนะดีจะตายผมว่าเขาท่าดีนะป้าที่บ้านก็บอกว่าลูกสาวเจ้าเกาะสวยซะด้วยนะ
0: สิ้นเสียงเจ้ามืดพลันอากาศที่แจ่มใสก็มืดมัวลงอย่างน่าประหลาดทั้งที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มไม่มีเมฆสักก้อนท้องทะเลที่ราบเรียบก็มีลมกันโชกมาอย่างแรงวูบหนึ่งทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลักเจ้ามืดตอนนี้หน้าซีดยังกับไก่ต้มส่วนเจ้าแอร์นี่ปกติเป็นคนขรึมขรึมไม่พูดมากหันหน้าไปทางเกาะแล้วก็ยกมือไหว้พูดปากคอสั่นเลย
1: ขอโทษนะครับเจ้าพ่อขอโทษแทนเพื่อนด้วยมันปากหมาปากพร่อยตามนิสัยสันดานของมันขอท่านอย่าได้ถือโทษโกรธมันเลยครับเดี๋ยวผมจะแตะปากมันเอง
0: เจ้าหมุดนี่อายุน้อยกว่าเพื่อนหันหน้าไปพูดกับบังหมัดบังถ้ามันจะไม่ค่อยดีนะบังไอ้มืดมันทำเรื่องเสียผมว่าเที่ยวนี้เรากลับกันดีกว่าไม่ทันที่บังหมัดจะตอบคำเจ้าหมุดปลาก็กระชากเบ็ดบังหมัดบังหมัดก็สาวเบ็ดขึ้นมาเป็นปลาขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า4 กิโลกรัมทีเดียวเฮ้ยผูงกระมงเข้าหมายเว้ยให้ทุกคนระวังเบ็ดไว้ให้ดีไม่ทันสิ้นคำพูดของบังหมัดสายเบ็ดทุกคนก็ถูกปลากระชากเกือบพร้อมๆกันและเมื่อสาวเบ็ดขึ้นมันก็คือปลากระมงเช่นเดียวกับของบังหมัดทั้งสิ้นทุกคนก็ง่วนอยู่กับการสาวปลาจนลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสักครู่นี้หมดเลยตลอดเวลา2 ชั่วโมงที่น้ำกำลังลงทุกคนก็สาวปลากระมงขึ้นมาเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะเจ้ามืดนี่ได้มากกว่าเพื่อนไม่ต่ำกว่า50 ตัวจนตกเย็นได้ปลามากเกินกว่าที่คาดไว้จนน้ำแข็งและภาชนะที่เตรียมมาไม่พอใช้จึงต้องวิ่งเรือกลับเข้าฝั่งเที่ยวนั้นทุกคนขายปลาได้เงินกระเป๋าตุงกันทุกคนความลำโมบของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดข่าวเรือบังหมัดได้ปลาเยอะเรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านบ่อแร่ดังนั้นในวันต่อมาบริเวณหมายปลาก็หมายถึงจุดที่อาศัยของปลาหรือว่าจุดที่ปลามักจะแวะเวียนเข้ามากินซึ่งเป็นจุดที่มีกองหินปะการังใต้น้ำซึ่งอยู่ตรงหน้าอ่าวพม่านั้นก็ปรากฏมีเรือเบ็ดไม่ต่ำกว่า10 ลำมาทอดสมอล่าปลาให้ได้มากอย่างเรือบังหมัดบ้างครั้นใกล้จะถึงเวลาน้ำลงช่วงที่ปลาจะกินเหยื่อทุกคนก็ใจจดใจจ่อกับการเกี่ยวเหยื่อที่ตัวเบ็ดแล้วหย่อนลงทะเลรอคอยให้ปลามากินเหยื่อที่เบ็ดของตัวข้างฝ่ายเรือบังหมัดก็มาทอดสมอตรงจุดที่ได้ปลาเมื่อวานแล้วเมื่อทุกคนลงเบ็ดแล้วรอให้ปลามากินเหยื่อก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเหมือนอย่างเคยเสร็จแล้วตรงหัวเรือที่เจ้ามืดนั่งตกปลาอยู่ทุกคนก็ได้ยินเสียงดังตูมเหมือนเสียงคนตกน้ำแต่ก็ไม่มีใครหันหน้าไปดูรวมทั้งบังหมัดที่ง่วนอยู่กับการก้มหน้าวิดน้ำเข้าเรือเพราะเข้าใจว่าเจ้ามืดคงจะกระโดดว่ายน้ำเล่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ5 นาทีก็ไม่ได้ยินเสียงว่ายน้ำของเจ้ามืดบังหมัดก็เอะใจก็มองไปทางหัวเรือแล้วก็ลุกขึ้นยืนก้มมองลงไปในน้ำรอบๆเรือก็ไม่เห็นร่างเจ้ามืดก็นึกเดาเรื่องได้ก็ใจหายวาบ
1: เฮ้ยไอ้มืดตกน้ำเว้ยทุกคนช่วยหามันหน่อย
0: เสียงตะโกนของบังหมัดทำให้คนในเรือทุกลำบริเวณนั้นได้ยินกันทั่วเจ้ามืดก็เป็นเพื่อนเป็นญาติที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันตอนนี้เรือทุกลำก็ไม่สนใจจะตกปลาแล้วต่างรีบถอนสมอวิ่งเรือตามหาเจ้ามืดกันโอลหม่าน2 ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เห็นร่องรอยว่าพรายน้ำปรากฏให้เห็นซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างก็แน่ใจว่าเจ้ามืดคงจะเสียชีวิตแล้วที่ยังค้นหากันต่อไปก็เพื่อต้องการนำร่างของเจ้ามืดกลับไปบ้านไปประกอบพิธีตามศาสนาเท่านั้นแต่ว่าเรือร่วม11 ลำวิ่งวนค้นหาเป็นบริเวณกว้างเกือบรอบเกาะก็ไม่พบร่างเจ้ามืดแม้แต่ร่องรอยครั้นจะดำลงไปหาใต้น้ำก็ไม่มีเครื่องมือและน้ำลึกขนาดนั้นต่อให้เป็นนักดำน้ำอาชีพก็ไม่มีทางจะทำได้ก็ได้แต่วิ่งเรือวนหาตามผิวน้ำอยู่อย่างนั้นทั้งฝ่ายบังหมัดก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวานก็ขนลุกสู้แต่แกก็ไม่ได้ปรีปากกับใครแกมีความมั่นใจเหมือนกับทุกคนนั่นแหละว่าเจ้ามืดมันคงตายแล้วร่างของมันคงจมอยู่ใต้น้ำตรงจุดที่มันตกน้ำนั่นแหละเสร็จแล้วแกก็นึกถึงวิธีเก่าๆที่เคยใช้กันก็เลยใช้เบ็ดตัวใหญ่ผูกสายเอ็นใช้ตะกั่วลูกหนักที่สุดที่มีอยู่ในเรือถ่วงลงใต้น้ำแล้ววิ่งเรือช้าๆลากวนเวียนไปมาเผื่อว่าเบ็ดจะไปเกี่ยวร่างเจ้ามืดขึ้นมาวนไปวนมาชั่วครู่แกก็รู้สึกว่าเบ็ดไปเกี่ยวอะไรอย่างหนึ่งหนักๆใต้น้ำแต่พอช่วยกันดึงขึ้นมาสัก2-3 วาก็หลุด เป็นอยู่อย่างเนี้ย2ครั้ง3ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีวี่แววอะไรอีกจนกระทั่งบ่ายใกล้ค่ำหมดเวลาก็ไร้ผลเรือทุกลำก็จำต้องกลับเข้าฝั่งเพื่อหลับนอนเอาแรงรุ่งเช้าก็พากันมาอีกคราวนี้มีเรือเพิ่มขึ้นมาอีกหลายลำก็ล้วนแต่เป็นเรือของเครือญาติเจ้ามืดส่วนพ่อแม่เมียและลูกเจ้ามืดโดยเฉพาะพ่อกับแม่พอรู้ว่าเจ้ามืดตกน้ำตายแล้วก็เป็นลมสิ้นสติไปหลายยกเพราะว่าเจ้ามืดเป็นลูกคนเดียวที่แก่ทั้งสองหวังฝากผีฝากไข้การค้นหาศพของเจ้ามืดดำเนินไปเป็นเวลาถึง4วันความเป็นจริงโดยปกติคนตกน้ำในเพียงไม่เกิน2วันก็ต้องลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลอะไรทุกคนรวมทั้งบังหมัดต่างก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี่ยเพียแรงมั่นใจว่าคงจะไม่มีทางที่จะนำร่างเจ้ามืดไปประกอบพิธีทางศาสนาแน่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะค้นหากันอีกต่อไปแต่ว่าในช่วงเย็นใกล้ค่ำของวันที่4ของการค้นหานี่ขณะที่ขบวนค้นหาวิ่งเรือกลับไปถึงฝั่งที่ตรงท่าเสร็จแล้วไปผูกเรือใต้ต้นไทรใหญ่บังหมัดก็เห็นพระธุดงค์ชราองค์หนึ่งกางกรดอยู่บังหมัดเป็นคนมุสลิมไม่นับถือนักบวชในศาสนาอื่นแต่เมื่อเห็นพระธุดงค์ชราท่าทางหน้าเลื่อมใสก็ฉุกคิดว่าเผื่อจะเรื่องนี้พระคงจะช่วยได้ก็เลยเข้าไปนั่งยองๆตรงหน้าพระพระท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรถึงจะไม่ได้ยกมือไหว้ท่านก็ถามบังหมัดว่าเรื่องอะไรกันที่เห็นมีคนจำนวนมากส่วนพวกค้นหาก็เป็นมุสลิมก็มานั่งล้อมรอบพระฟังเรื่องที่บังหมัดเล่าให้พระฟังพระธุดงค์ชราพอฟังบังหมัดเล่าจบเรื่องแล้วท่านก็นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อาตมาก็พอจะช่วยได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนเช้าโยมพาอาตมาไปยังจุดที่เกิดเหตุอย่าให้เลยเที่ยงนะให้นำเรือลำที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกเรือไปเพียงลำเดียวแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมเอาสำลีติดตัวไปด้วยอย่าลืมเป็นนั้นขาดรุ่งเช้าบังหมัดพร้อมกับเจ้าแอร์เจ้าเซนเจ้าหมูดก็นำพระธุดงค์ชราลงเรือโดยให้พระนั่งอยู่ตรงหัวเรือตรงจุดที่เจ้ามืดเคยนั่งมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเมื่อไปถึงท่านก็ให้บังหมัดเอาเรือไปจอดที่หาดแล้วท่านก็ลงเรือเดินขึ้นไปบนเนินเขาปีนไปตามก้อนหินนับเป็นเรื่องประหลาดที่พระชราขนาดนั้นปีนเขาได้คล่องแคล่วก้อนหินใหญ่บางก้อนที่ห่างกันเกือบวาท่านก้าวย่างเข้าไปแบบสบายหน้าตาเฉยบังหมัดเจ้าแอร์เจ้าเซนเจ้าหมูดก็ล้วนแต่หนุ่มๆยังเดินตามท่านไม่ทันเมื่อท่านเดินมาถึงลานหินแห่งหนึ่งใกล้ๆลานกล้วยป่าท่านก็ให้ทุกคนนั่งลงแล้วก็ให้เอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูแล้วก็สั่งว่าถ้าเห็นหรือว่าได้กลิ่นอะไรก็ให้นั่งนิ่งๆอย่าพูดอย่าเอะอะตกใจเป็นอันขาดแล้วพระธุดงค์ชราก็ทรุดตัวลงนั่งสมาธิหลับตาอยู่ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วอากาศก็ค่อยๆสลัวลงเหมือนกับมีเมฆก้อนใหญ่มาบังแสงอาทิตย์ไว้ทั้งๆที่ในท้องฟ้าก็ไม่ได้มีเมฆสักก้อนและพร้อมๆกันทุกคนก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมแขกฟุ้งกระจายเข้าจมูกสภาพเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแต่ละคนก็มองหน้ากันเลิกลักแต่ก็ไม่พูดอะไรพระท่านสั่งไว้แล้วครู่หนึ่งทุกอย่างก็คืนสู่สภาพปกติประมาณ20นาทีพระธุดงค์ชราท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ให้รีบเข้าฟังเมื่อถึงแล้วท่านจะเล่าให้ฟังเอง
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับทิพมงคลทิพก็คือสิ่งที่ดีนะในชมเชื่อคือเทวดาความดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสำหรับเลข5นั้นก็คือความเป็นกลางสำคัญนะครับท่านผู้ฟังคำว่าสายกลางนี่ทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้อยู่ได้นานอยู่ได้ทนถ้าเราหย่อนยานมากเราก็อยู่ได้ไม่นานถ้าเราตึงมากเราก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเขาบอกว่าพินหรือว่ากีตาร์เนี่ยถ้ามันขึงตึงมากเนี่ยขาดง่ายถ้ามันหย่อนมากเสียงก็ไม่ดีต้องพอประมาณท่านผู้ฟังเลข5นี่ผมถือว่าเป็นเลขแห่งความสุขนะครับไม่ใช่เลข9มันก็ดีไปเลข1ก็1ไปไม่ต้องมากเกินไม่ต้องน้อยเกินเอาพอประมาณชีวิตคนเราเนี่ยเอาพอประมาณได้แค่ไหนเอาแค่นั้น นะครับไม่ต้องไปว่าต้องได้นู่นได้นี่คนเราเนี่ยถ้ามันปรารถนาอะไรแล้วมันได้ทุกอย่างอย่างที่หวังเนี่ยมันไม่มีใครขาดอะไรท่านผู้ฟังนะครับมันก็ได้มั่งเสียมั่งมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้เราคิดอย่างนี้สร้างจิตของเรางี้เราก็มีความสุขถึงคราวได้ก็ให้มันได้ถึงคราวเสียก็ให้มันเสียก็ช่างมันไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360 บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปโทรในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
4: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดขามากความดันมะเร็งก็เคยเป็นอยู่สระบุรีกินเข้าไปดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงดีไม่ดีขึ้นก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
5: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์ปนารินอยู่กับคุณพี่ชื่อ
6: พี่นะ
5: ชื่ออะไรครับ
6: นิตยาจ้ะ
5: นิตยาก็เรียกพี่แล้วดูหน้าอ่อนพี่นิตยานามสกุลอะไรครับ
6: ชัยภูมิจ้าน
5: ิตยาชัยภูมิพี่นิตยานี้บ้านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พี
6: ่34
5: 34
6: ซอย10
5: ซอย10
6: ถนนสุดบรรทัด
5: ถนนสุดบรรทัดซอย10
6: จ้ะ
5: ตำบล
6: แก่งคอย
5: แก่งคอยอำเภอ
6: แก่งคอย
5: แก่งคอย
6: สระบุรี
5: สระบุรีครับผมได้ข่าวว่าพี่ดื่มน้ำมังคุดนะครับโดยการแนะนำของน้อง
6: ดีเจต้นอ้อย
5: ดีเจต้นอ้อยดีเจต้นอ้อยพาผมมาวันนี้ไปในไงมายังไงมาแนะนำพี่ครับ
7: พอดีปนีแกบอกปวดขานะคะ
5: ปวดขา
7: ค่ะ
5: ได้เลยได้ช่องเลย
7: ค่ะ
5: ทันที
7: บอกต้นอ้อยป้าปวดขามากเอาน้ำมังคุดให้ป้ากินหน่อย
5: ดีเจต้นอ้อยก็รีบมาเลย
7: ค่ะ
5: พอใกล้กันปวดขาเป็นยังไงพี
6: ่ปวดช่วงหัวเข่าเลยจ้ะบางทีอย่างนั่งลงเนี้ยนั่งพอเราจะลุกเนี้ยปวดเหยียดขาไม่ออกบางทีมันจะลั่นตรงหัวเข่าอ่ะมันลั่น
5: ลั่นยังไง
6: แล้วมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ย
5: เป็นเฉพาะตอนนั่งเดินดังไหม
6: เดินไม่ดัง
5: เดินไม่ดังตอนนั่ง
6: ตอนนั่ง
5: มันปวด
6: จ้าแล้วก็จะปวดหลังเพราะเราต้องเลี้ยงเด็กน้อยด้วยใช่ไหมล่ะเราจะอุ้มเราแหละเด็กเนี้ยพอเรากุ้มเนี้ยโอ้โหมันปวดหลังมากนี่ก็พอดีก็ได้
5: เป็นมานานยัง
6: ช่วงปวดหลังก็หนักแล้วล่ะจ้า
5: เป็นปีไม่ถึงปีไหม
6: เลยปี
5: เลยปีแล้ว
6: จ้าเดี๋ยวแม่ไปกินพวกยาแก้ปวดอะไรบรรเทาไป
5: ก็ซื้อยาแก้ปวดมากินมันก็บรรเทาไปได้แต่ไม่หาย
6: มันก็ไม่หาย
5: ไม่หายทีนี้นอกจากยาแก้ปวดเธอไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปซื้ออะไรพิเศษมากินไหม
6: ไม่กล้าซื้อกิน
5: ไม่กล้าซื้อ
6: เพราะว่าป้าฟังวิทยุไง
5: ฟังวิทยุ
6: แล้วก็
5: น้องน้ำอ้อยนี่คนข้างบ้าน
6: จ้า
5: บ้านใกล้กัน
6: บ้านใกล้
5: เลยกล้า
6: เขาก็มาเที่ยวเล่น
5: กูมั้งไม่มาตะโกหกแล้วก็เอาได้กูได้เครื่องใส่หลังคาบ้านแน่
6: ไม่โกหกเราคือไปหาถึงห้องแถว
5: อ๋อได้ข่าวว่าเอาปลามาส่งประจำ
6: บางทีก็ไปชวนป้ากินตำส้มอันน
5: ี้มีรสนิยมคล้ายๆกันกินส้มตำแบบพิเศษคือใส่ปลาเยอะหน่อยผมก็ชอบไอ้ที่ถามนี่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบโอเคปวดขาปวดแรงไหมพี่
6: มันก็ปวดบางทีมันก็ล้าวไปถึงโอ้โหตอนแรกมันจะปวดเอวพอปวดเอวปุ๊บมันก็จะล้าวไปถึงขานะช่วงตัวยังไม่ได้กิน
5: กินขวดแรกเป็นยังไง
6: ขวดแรกมันก็ยังไม่เท่าไหร่พอขวดสองโอ้โหปวดหนักกว่าเก่าเลย
5: ขวดแรกไม่เท่าไหร่ขวดสองหนักกว่าเก่าอีก
6: ขวดหนักกว่าเก่าโอ้โหออกร้อนขาจะนอนได้ไม่ปวดจังเลยโอ้ยป้ายังมาปวดขาแท้เอาป้ากินไปเถอะเดี๋ยวหายเองแล้ว
5: อ๋อเชื่อ อ๋อบอกอันนี้ก็บอกกินไปเถอะ
6: กินได้กิน
5: อันนี้ก็ใจไม่ค่อยดีแล้วมันปวดกว่าเดิม
6: ปวด
5: อยู่กี่วัน
6: ปวดอยู่ต้อง2วันได้มั้งพอกินไปเรื่อยๆป้าก็กินไปเรื่อยๆล่ะไม่มีตังค์ป้าบอกโอ้ยเดี๋ยวป้ามาก่อนนะเดี๋ยวก็จ่ายค่าเด็กน้อยเดี๋ยวป้ามาให้ไอ้อ้อยป้าไปเลยป้าไปเลยกัน
5: ครับผม
6: ก็กินไปเรื่อยๆทีมันก็หาย
5: ครับผม
6: ถ้าหายไป
5: หายนี่คือไม่ปวดเลย
6: ไม่ปวด
5: ตอนที่มันหายปวดเลยเนี่ยประมาณกี่ขวด
6: พอสัก
5: ประมาณขวดที่เท่าไหร
6: ่สักขวดที่3เนี่ยมั้งขวดที่3นะที่3เนี่ยมันก็จะเริ่ม
5: ดีขึ้น
6: ดีขึ้น
5: ดีขึ้นแบบเหมือนปกติ
6: จ้ะป้าก็เป็นความดันด้วยนะ
5: oh.
6: เป็นความดันสูงแต่พอช่วงพอป้ากินได้สักไม่สัก3ขวดเข้าไปป้าก็หมอนัดพอดีความดันก็ลด
5: แต่ก่อนสูงเท่าไหร
6: ่มันช่วงนั้นมัน180ป้าก็จะไม่รู้ว่าป้าเป็นความดันเนาะพอดีงูมันกัดป้านี่ความตกใจหรือเปล่าแล้วนี่ก็ไปโรงพยาบาลนี่หมอเขาวัดดูแบบโอ้ป้าเป็นความดันแต่เมื่อไหร่อ่ะคือ180เลย
5: นะ180
6: จ้ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วงั้นพอดี พอป้ามากินน้ำมะกรูดเนี่ยเน
5: า
6: ะจ้ะ
5: ถึงขวดที่3
6: ขวดที่3ในป้าก็พอถึงรอบที่หมอนัดก็ไปอีกคราวนี้ก็เหลือ120มั่ง115 117แล้วอยู่ระยะเนี้ยบอกป้าควบคุมความดันดีเน
5: า
6: ะอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: หมอที่ไหนที่ที่แก่งคอยเนี่ย
6: โรงพยาบาลแก่งคอย
5: โรงพยาบาลแก่งคอย
6: พยายามมากินตัวเดียวบอกป้าเก่งนะป้ากินยาตัวเดียวป้าก็ไม่ได้บอกหรอกว่าป้ากินอะไร
5: เอาทีนี้ปวดขาก็หายในประมาณขวดที่3
6: จ้ะขวดที่
5: ความดันก็ขวดที่3ไปตรวจก็เหลือ120
6: แล้ว120
5: แต่ก็ยังกินต่อ
6: กิน
5: อ่ะทำไมกินต่อ
6: ป้าก็ว่ามันดีป้าก็กินกินมันก็นอนหลับมามันก็นอนหลับอะไรดี
5: นอกจากปวดขาความดันปกติแล้วนอนหลับดี
6: นอนหลับ
5: ดีใจนะครับผมฟังแล้วก็ดีใจก็คือนี่ก็คือพี่อะไรนะป้าน
6: ิตยาน
5: ิตยานะครับอยู่ที่ถนนสุดบรรทัดซอย10นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่แถวๆนี้อยู่แถวแก่งคอยฟังแล้วเออนี่พี่ก็พูดจริงไหมนี่มาหาที่บ้านได้ไหม
6: ได้มาแต่ป้าก็อยู่เนี่ยป้าไม่ไปไหนเราเลี้ยงเด็ก
5: มาหาที่บ้านเลยบ้านเล็กที่อะไรนะ
6: 34
5: ซอย10นี่มาหาป้านิตยาได้เลยนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกกันมีคนฟังเพราะเรากินแล้วเราดีจริงยืนยัน
6: ยอมรับค่ะยอมรับ
5: ครับก็ขอบพระคุณคุณป้านิตยามากที่ได้มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังในวันนี้นะครับทางบริษัทกราบขอบพระคุณคุณพี่มากครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อถึงฝั่งท่านก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เจ้ามืดน่ะตายแล้วเจ้าก็เอาเจ้ามืดไปเป็นคนรับใช้เพราะว่าเจ้ามืดพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดูหมิ่นท่านร่างของเจ้ามืดตอนนี้จมอยู่ใต้ทะเลตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละแรกๆเจ้าเกาะเขาจะไม่คืนศพให้แต่ว่าท่านขอบิณฑบาตเพื่อให้ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วพระธุดงค์ท่านก็สั่งกำชับกับบังหมัดบอกว่าพรุ่งนี้ให้โยมเอาเรือไปยังที่เกิดเหตุนั่นนะอย่าให้เลยเที่ยงแล้วก็ให้ทอดสมอคอยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคุยกันให้นั่งกันเงียบๆ เหมือนกันกับเรือทุกลำที่ไปด้วยนะเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงร่างเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองและเมื่อได้ศพแล้วก็ให้รีบเอาศพกลับทันทีและขณะที่วิ่งเรือกลับห้ามทุกคนหันไปมองข้างหลังเป็นอันขาดทุกคนฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเรือเกือบ20ลำคนเกือบ100คนยังค้นหาไม่เจอแล้วพรุ่งนี้ให้ไปจอดเรืออยู่เฉยๆแล้วจะเจอได้ยังไงแล้วที่พระบอกว่าศพเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่พระคงจะหลอกพวกเราแน่ๆมีแต่คณะของบังหมัดเท่านั้นที่เชื่อแต่สำหรับเจ้ามืดเนี่ยมันบอกมันเชื่อ 100% เลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับวันรุ่งขึ้นณที่เกิดเหตุมีเรือไม่น้อยกว่า50ลำมาท่อสมอรอคอยเวลาเพื่อต้องการจะพิสูจน์คำพูดของพระธุดงค์ชราและเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงไม่ขาดไม่เกินสิ่งประหลาดที่ไม่น่าเชื่อก็บังเกิดขึ้นทุกคนก็พากันจ้องตาเขม็งขนลุกสู้แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนั่นก็คือตอนแรกเห็นพรายน้ำผุดขึ้นมาก่อนแล้วร่างเจ้ามืดก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วลอยทวนน้ำมายังเรือของบังหมัดเมื่อช่วยกันยกศพของเจ้ามืดขึ้นมาบนเรือแล้วทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสองที่เห็นร่างเจ้ามืดนี่มันเหมือนกับเพิ่งตายใหม่ๆมีเลือดไหลออกมาทางจมูกแล้วก็เลือดยังสดๆอยู่ดูคล้ายคนที่ถูกของแข็งกระแทกที่หัวอย่างแรงส่วนที่แขนและขาของศพในมีรอยแผลคล้ายๆถูกเบ็ดเกี่ยวอยู่3รอยซึ่งบังหมัดก็พอจะเดาถูกว่าแผลนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมเมื่อเกี่ยวติดแล้วถึงได้ดึงขึ้นมาไม่ได้หลังจากที่ได้ศพแล้วเรือทุกลำก็วิ่งเข้าฝั่งโดยที่ไม่มีใครกล้าหันไปมองข้างหลังอย่างที่พระธุดงค์ชราท่านห้ามไว้เพราะว่าทุกคนเชื่อโดยที่ไม่คลางแคลงใจอะไรอีกแล้วและทันทีที่เรือเทียบฝั่งบ้านบ่อแร่ทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสามที่ศพเจ้ามืดตอนที่ขึ้นจากน้ำใหม่ๆที่ดูสดๆนั้นกลับบวมอืดพองเน่าเหม็นเหมือนศพที่ตายมาแล้ว5วันเจ้ามืดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนที่พระธุดงค์พามันไปนั่งบนเนินเขาที่เกาะรายาน้อยแล้วสั่งให้ทุกคนเอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูนั้นมันต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันก็เลยอุดเพียงข้างเดียวมันบอกว่านอกจากจะได้กลิ่นหอมแล้ว มันยังได้ยินเสียงดนตรีแว่วๆคล้ายๆเสียงดนตรีแขกที่มันเคยฟังในหนังอินเดียแล้วก็ในเสียงดนตรีนั้นมันได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงเจ้ามืดดังแว่วแว่วว่าอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเจ้ามืดมันบอกว่าที่มันไม่เชื่อพระที่ให้เอาสำลีอุดหูก็เพราะว่าเสียงของเจ้ามืดนี่มันก้องอยู่ในหูตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งเป็นหนักจนมันนอนไม่หลับเป็นเดือนๆจนกว่าจะหายนั่นก็คือสิ่งที่พระธุดงค์ท่านบอกไว้ให้เอาสำลีอุดหูเสียส่วนพระธุดงค์ชราองค์นั้นหลังจากที่ได้ศพเจ้ามืดมาแล้วพระก็อยู่ไม่เป็นสุขไม่มีเวลาได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เพราะว่ามีคนในละแวกนั้นทั้งใกล้เคียงทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมมารุมล้อมบ้างก็ขอของดีบ้างก็ขอหวยแม้กระทั่งเศษจีวรเก่าๆก็ไม่เหลือนะท่านอยู่ได้เพียง3วันก็ถอนกรดตอนเช้าตรู่แล้วก็ทุดงจากไปโดยที่ไม่มีใครรู้บังหมัดเองก็มารู้ทีหลังว่าท่านทุดงมาจากภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษณุโลกแล้วสุดท้ายท่านกลับไปก็ไปมรณภาพเพราะว่าตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับมาถึงเรื่องที่9เรื่องกรรมของเด็กซนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงของเด็กซนคนหนึ่งที่ชื่อปื๊ดอาศัยอยู่ในชนบทแถวๆจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าปื๊ดนี่เป็นเด็กซนชอบเที่ยวเล่นไม่ค่อยชอบทำการบ้านไม่ค่อยสนใจเรียนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าปื๊ดชอบเป็นชีวิตจิตใจก็คือการยิงกระป๋อมหรือว่ากิ้งก่านั่นเองตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนเจ้าปื๊ดกับเพื่อนๆจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กคู่ใจที่กลางทุ่งนากิ้งก่าที่จับได้ก็เอามาทำอาหารบ้างเอามาแกล้งเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเด็กซนทั้งหลายเจ้าปื๊ดและเพื่อนๆเล่นยิงกิ้งก่าอย่างนี้เรื่อยมาจนอายุได้12ขวบอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปื๊ดและเพื่อนก็นัดกันไปยิงกิ้งก่าเหมือนเคยมีกิ้งก่าตัวหนึ่งใหญ่มากเกาะอยู่ที่ต้นไม้ปกติจะเป็นที่รู้กันว่าเวลายิงกิ้งก่าจะต้องยิงหนังสติ๊กไปฝั่งที่ไม่มีคนยืนอยู่แต่วันนั้นเหมือนกับมีอะไรมาโดนใจให้เจ้าปื๊ดไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนซึ่งอยู่คนละฝั่งของต้นไม้ประกอบกับเหมือนมีอะไรบังตาไม่ให้เพื่อนมองเห็นเจ้าปื๊ดหรืออย่างไรไม่ทราบเพื่อนก็ใช้หนังสติ๊กยิงกิ้งก่าโดยไม่ทันเห็นว่ามีเจ้าปื๊ดยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลูกกระสุนหนังสติ๊กพุ่งผ่านเลยกิ้งก่าไปปะทะหน้าผากตรงหว่างคิ้วของเจ้าปื๊ดอย่างจังโชคดีที่ไม่ถูกลูกในตาไม่งั้นก็คงจะบอดเป็นแน่เพื่อนๆตกใจรีบพาเจ้าปื๊ดกลับบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลวิดตาบอดแล้วไม่ล่ะจะปื๊ดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กซนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรที่อันตรายบางทีมันอาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ถ้าเพื่อนยิงแม่นวันนี้สักหน่อยก็อาจจะไม่มีเจ้าปื๊ดในวันนี้ก็ได้แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาถึงเรื่องที่10ครับเป็นเรื่องของปลากัดสมัยตอนเด็กๆใกล้ๆบ้านคุณจรีเนี่ยมีพี่คนหนึ่งคุณจรีเรียกว่าพี่บอยบ้านพี่บอยเนี่ยเลี้ยงปลากัดขายเยอะมากจะพูดได้ว่าปลาทำให้รวยก็ว่าได้แล้วรวยจริงๆพี่บอยจะเปิดให้กัดปลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งจะตรงกับวันพระหรือไม่เนี่ยพี่บอยก็ไม่ใส่ใจป้าของพี่บอยมักจะกล่าวเตือนอยู่เรื่อยบอยเอ้ยวันพระวันเจ้าเว้นบ้างเหอะอย่ากัดเลยปลามันบาปเรื่องของผมอะป้ายุ่งอะไรด้วยล่ะบาปเป็นยังไงผมไม่รู้จักหรอกพี่บอยทำธุรกิจปลากัดมาหลายปีดีดักอยู่มาวันหนึ่งพี่บอยก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนอนรักษาตัวเป็นเดือนๆอาการก็ไม่ดีขึ้นจนเงินที่เก็บสะสมค่อยๆร่อยหรอที่คุณจรีรู้ก็เพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยมายืมเงินที่บ้านคุณจรีไปบ้างโดนโกงบ้างแล้วก็เพื่อจะเอาเงินไปรักษาพี่บอยจนกระทั่งวันหนึ่งทางบ้านพี่บอยก็พาพี่บอยกลับมารักษาที่บ้านเพราะสู้ค่ารักษาไม่ไหววันดีคืนดีพี่บอยก็จะทำปากจู๋เล็กๆเสียงดังจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็มีน้ำลายพ่นออกมาเป็นฟองกลมๆคือลักษณะนี้เหมือนปลาปล่อยฟองอากาศ
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับ พระอาจารย์พยอมท่านเคยเทศนะท่านเล่าให้ฟังนะครับเล่าออกมาท่านเทศนาเอาไว้มีคนรวบรวมเอาไว้ท่านเล่าเอาไว้ว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังวันนั้นไปเทศที่สิงห์บุรีเทศให้ครูฟังครูนั่งกันเต็มห้องประชุม 2-300 คนพวกครูผู้ใหญ่พวกผู้อำนวยการก็นั่งโซฟาข้างหน้ามีครูผู้ชายคนหนึ่งนั่งเก้าอี้ข้างหน้าเหยียดขาตาแดงโงนไปโงนมาเมาชาวบ้านเวลาฟังพระเทศเขาพนมมือกันหมดมันไม่พนมมือแถมเวลาพระเทศมันกระดิกขาเคาะจังหวะอีกผู้อำนวยการอยู่ข้างหน้าพยายามจะจ้องหน้ามันมันก็หันหน้าหนีไม่สบตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คนมันเมาอาตมาเทศไปสักพักทนไม่ไหวเลยถามว่าโยมทำไมไม่ไหว้พระล่ะพระเดี๋ยวนี้ประพฤติตัวไม่ค่อยดีไหว้แล้วเสียมือเนี่ยมันเมาแล้ว
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับมีนักเขียนอักษรผู้กันจีนชื่อดังเจ้าผู่ชูได้บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อชีวิตเมื่อผ่านเข้าวัย70ซึ่งมีสาระน่าสนใจอยากจะเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือแกเขียนไว้อย่างนี้แกบอกว่าพออายุใกล้70ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่ง7สิ่งในชีวิตก็คือ1ต้องอยู่ให้รอดดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกอยู่อีก1วันเหลือน้อยลง1วันสุขอีก1วันกำไร1วันข้อที่2ต้องอยู่ให้มีความสุขตำแหน่งสูงไม่สู้มีรายได้สูงรายได้สูงก็ไม่สู้อายุยืนอายุยืนก็ไม่สู้มีความสุขขอให้มีความสุขเพราะความสุขนั้นคือเงินสดนอกนั้นก็แค่กระดาษเช็คข้อที่3ต้องเป็นของเราเองหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นของคนอื่นหรือยืมของคนอื่นมาใช้ตำแหน่งเป็นของชั่วคราวเกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไปสุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเราข้อที่4ไม่เหมือนกันก็ย่อมไม่เหมือนกันความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัดแต่ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัดลูกๆป่วยพ่อแม่กลุ้มใจพ่อแม่ป่วยแค่ลูกๆมาเยี่ยมมาถามไถ่ก็พอใจแล้วลูกๆใช้เงินของพ่อแม่สมเหตุสมผลพ่อแม่จะใช้เงินของลูกๆต้องมีเหตุมีผลบ้านของพ่อแม่ก็คือบ้านของลูกๆส่วนบ้านของลูกๆไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกันพ่อแม่ที่เข้าใจจะถือเอาความกตัญญูกตเวทีของลูกๆเป็นจิตอาสาและความสุขไม่หวังการตอบแทนหากหวังการตอบแทนนั่นก็คือหาทุกข์ใส่ตัวประการที่5อย่าคาดหวังใครยามป่วยอย่าคาดหวังใครแม้แต่ลูกๆไม่มีลูกกตัญญูหน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังหรอกคาดหวังคู่ชีวิตหรือเขาเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วที่คาดหวังได้ก็คือต้องมีเงินรักษาตัวเราต้องแข็งแรงข้อที่6ระลึกแต่ความหลังอาจจำเป็นเพราะจำเรื่องราวได้น้อยลงลืมมากขึ้นฉะนั้นสุขภาพคือทรัพย์จำไว้นะครับแข็งแรงเข้าไว้หาความสุขเสมอข้อที่7อย่ากลัวความตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเท่าเทียมกันต้องมีความพร้อมด้านจิตใจพอยมพบาลมาเรียกก็พร้อมที่จะไปได้เลยต้องไม่มีอะไรอาวรครบ7ข้อยามลำบากมากอุปสรรคต้องตั้งหลักให้มั่นคงยามได้ดีมียศสูงส่งต้องรู้ปลงปลดปล่อยวางฉะนั้นอย่าท้อเวลาผ่านไปเงื่อนไขเปลี่ยนสถานการณ์ก็มักผันแปรอาจดีขึ้นก็ได้เราไม่จำเป็นต้องรวยเพราะมีเงินมากแต่เราอาจรวยความสุขได้เพราะการให้เอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักมันเป็นข้อคิดดีๆท่านผู้ฟังคือเราดีกับลูกก็ไม่แน่ว่าลูกจะดีกับเราอันนั้นอย่าคาดหวังมากนี่ก็เป็นทุกข์นะครับเกิดแก่เจ็บ

2รูปมุ่งตรงไปนมัสการพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นจากนั้นก็จาริกต่อไปยังวัดชายนาไปถึงวัดชายนาแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ลีธรรมทโรแล้วก็ขอถวายตัวเป็นศิษย์เมื่อพระอาจารย์ลีสนทนาสอบถามถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะมาเป็นศิษย์ของท่านแล้วท่านก็ยินดีรับพระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุบัญญัติไว้ตั้งแต่บัดนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรื้อด้วยพงหญ้าและป่าชัดต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มหนาแน่นไปทั่วธรณีสงเลยจากเขตวัดคือป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเห่างูเหลือมและหมูป่าชุกชุมด้านหลังวัดเป็นเขตป่าช้ามีทั้งศพที่ฝังไว้และศพที่เผาไปแล้วป่าช้าวัดชายนาตามปกติมีบรรยากาศน่ากลัวชวนให้พรั่นพรึงเพราะไม่เพียงแต่เงียบสงัดวังเวงยังปกคลุมด้วยละเมาะไม้และเถาวัลย์ดาราดาษไปทั่วเขตประชาวัดชายนาเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะกล้ำไกลเข้าไปใกล้ดังนั้นก็เลยเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พอใจใช้เป็นบริเวณสำหรับปฏิบัติธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายรบกวนท่านก็ยึดเอาบริเวณติดกับเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะว่าเป็นที่ราบเรียบเสมอกันไม่ไกลจากเชิงตะกอนก็ยังมีศาลาเก่าอีกหลังหนึ่งซึ่งพออาศัยหลบฝนเป็นการชั่วคราวได้หากมีฝนตกลงมาในเวลากลางคืนแทบทุกคืนพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่ค่อนไปทางบริเวณหลังวัดไปยังป่าช้าบริเวณเชิงตะกอนเพื่อเจริญธรรมกรรมฐานบางคืนท่านจะปฏิบัติตลอดคืนได้อรุณเมื่อไหร่ก็จะกลับกุฏิเตรียมตัวออกโคจรบิณฑบาตพร้อมกับพระเนรรูปอื่นๆบางคืนก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองจากนั้นก็จะกลับกุฏิมานั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงจะพักผ่อนนอนหลับตลอดเวลาที่พระอาจารย์สุทัศน์เข้าไปบำเพ็ญธรรมเจริญสมาธิในป่าช้าไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์อะไรสอบไปในทํานองว่ามีการแสดงของพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณที่อาจจะหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มารบกวนท่านเหตุที่พูดผีปีศาจสงบเงียบอยู่ในภพภูมิของตนเท่าที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์จะกรวดน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกวันหลังจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วในแต่ละวันกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณอย่างนั้นคงจะทำให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นก็ได้พวกเขาจึงไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยระหว่างที่ท่านกระทำความเพียรอยู่นั้นพระอาจารย์ลีได้เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆตลอดเวลาและมองเห็นว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาอย่างไรวันหนึ่งพระอาจารย์ลีก็เรียกพระอาจารย์สุทัศน์มาหาแล้วก็กล่าวเตือนบอกว่าการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดถือยึดมั่นอย่าไปยึดถือยึดมั่นอีกต่อไปการที่คุณกรวดน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้พวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ทุกวันทำให้จิตของคุณยังยึดมั่นอยู่ในกามาวจรภูมิคือยังห่วงกังวลถึงความสุขและความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในภูมิกามาวจรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตตรภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงกังวลกับสิ่งเหล่านี้จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยการตัดอุปาทานทิ้งไปให้ได้คำเตือนของครูบาอาจารย์คือพระอาจารย์ลีทำให้พระอาจารย์สุทัศน์ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวยังยึดติดอยู่ในอุปาทานจริงๆความยึดมั่นถือมั่นเป็นความตัวตนความเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้ย่อมขัดขวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็เลยก้มกราบน้อมรับคำเตือนของท่านพระอาจารย์ลีเพื่อนำไปปฏิบัติสืบไปคืนต่อมาเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ไปที่ป่าช้าเพื่อปฏิบัติธรรมก่อนจะเริ่มเจริญสมาธิภาวนาท่านก็กำหนดจิตบอกกล่าวแก่วิญญาณทั้งหลายว่าการที่อาตมาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อต้องการพ้นทุกข์สู่แดนพระนิพพานดังนั้นนับแต่นี้อาตมาจะหยุดส่งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อจะระงับหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปาทานใดๆกุศลนั้นเกิดจากอาตมาเจริญภาวนาวิปัสสนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาเอาเองเถอะหลังจากอธิษฐานจิตออกไปอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปนั่งที่เชิงตะกอนซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืน

0: เมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเน่าเฟะโชยมาตลบอบอวนบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะกระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจจะสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ท่านสงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุ้ยหลุมศพหลุมใดหลุมหนึ่งแล้วก็ลากเอาศพซึ่งกำลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกระจายคลุ้งอย่างนี้ก็ลุกขึ้นแล้วก็ใช้ไฟฉายเดินส่องดูไปทั่วบริเวณป่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็กลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นร้ายกาจรุนแรงมากขึ้นทุกขณะและกลิ่นชวนให้คลื่นเหียนเหล่านั้นประหนึ่งจะพุ่งมาอบอวนอยู่ที่อาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียวซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรและในเสี้ยวเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงหวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาก็เป็นเสียงอันชวนสยองใจแซ่ระงมมาจากทุกทิศดุจมีผู้คนจำนวนมากกำลังคร่ำครวญโหยหายพร้อมๆกันท่านก็สำรวมจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั้นเพราะท่านรู้แล้วว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนนานแล้วเหตุที่พูดผีวิญญาณส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากมีความไม่พอใจที่ท่านจะยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเองหากว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน์มาตกอยู่ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนเช่นที่ท่านเผชิญอยู่เห็นทีคนผู้นั้นคงจะเพ่นหนีตะเลิดเปิดเปิงไปนานแล้วสำหรับท่านแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็สามารถข่มระงับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าผู้ผีวิญญาณในป่าช้าไม่ได้ผ่อนเพลาความเกรี้ยวกราดลงแม้แต่น้อยท่านก็ประกาศไปยังวิญญาณซึ่งถูกอำนาจโทสะครอบงำเหล่านั้นว่าวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากำลังปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปเวรอันหนักหนาสาหัสยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลนั้นเนื่องจากอาตมาปฏิบัติสมณธรรมครั้งนี้ด้วยเถิด
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนที่สั่งซื้อเข้ามานะครับบางคนก็ส่งให้บางคนก็ไปซื้อตามร้านขายยาก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบุญกุศลอันใดที่ผมได้ทำได้บำเพ็ญมานะครับเมื่อวานก็ไปยกเสาเอกศาลาศาลาวัดนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพถวายสร้างเอาไว้ในที่อำเภอบ้านไร่นะครับเป็นวัดป่านะบอกไปท่านก็ไม่รู้จักมันต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปประมาณสัก5กิโลกว่าๆ 5.6 กิโลนะจับเข็มไม่ดูเดินเข้าไปลึกที่อำเภอบ้านไร่เดินจากถนนเข้าไปแต่ว่ารถมันก็เข้าไปได้แต่เวลาพระท่านออกมาบิณฑบาต ท่านก็บินเดินออกมาพอเข้าไปจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พระเนรที่นั่นท่านจะไม่จับตังค์นะครับจีวรก็ยอมใช้เองไม่มีพระเนรท่านก็จะไม่ถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติที่ผมเองได้กราบไหว้ก็อุ่นใจมีความสุขใจนะครับจีวรก็ยังยอมใช้เองอยู่ใช้ชีวิตเหมือนครั้งพุทธกาลท่านผู้ฟังแล้วที่นั่นก็มีเรื่องแปลกก็คือพระอาจารย์ท่านเข้าไปลูกศิษย์ท่านเข้าไปอยู่ก่อนนะครับเพราะพระอาจารย์ท่านเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นหุบเหวนะครับมีในภูเขาอยู่2ด้านเกือบ3ด้านล้อมอยู่ก็เป็นเนินสูงสิ่งที่ลำบากก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำแล้วก็มีญาติโยมเล่าให้ฟังว่าพอพระอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านได้เข้าไปพระอาจารย์ของผมเองท่านก็ไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าก็ไปเจอในลานหินที่หนึ่งมันมีดินชุ่มๆอยู่ท่านก็ให้โยมไปเอามือไปกวาดลานหินกวาดดินออกแล้วก็เอามือล้วงเอามือแคะเอามือล้วงออกไปปรากฏว่ามันก็มีตาน้ำขึ้นมาแปลกเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังแล้วก็เลยเจาะตาน้ำตรงนั้นเป็นบ่อกว้างสักวาหนึ่งนี่แหละแล้วก็ลึกประมาณสักศอกหนึ่งนี่แหละเป็นลานหินเอาเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ไปตั้ง ใช้ทั้งวัดใช้รถน้ำต้นไม้ใช้ทำอะไรน้ำตรงนั้นก็ไม่หมดนะผมเรียกน้ำตรงนั้นว่าน้ำเทวดาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ว่าในหุบเขาสูงอย่างนี้ก็ยังมีน้ำผุดขึ้นมาให้วัดใช้เหมือนเทวดาท่านจะอนุโมทนานะครับก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ไปคือเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพก็ปรารถนาว่าจนศาลาเสร็จนั่นแหละก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถด้วยกึ่งอุโบสถพระอาจารย์ก็เป็นศาลาไม้คือพระอาจารย์ท่านเคยไปสร้างที่วัดหลวงปู่แบนนะครับเคยไปสร้างที่วัดป่ารัตนวันที่โคราชหรือว่าหลวงปู่อาว่านนะครับปู่อาว่านที่มุกดาหารที่ชะโนดท่านสร้างมาหลายที่ท่านก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญในบวรพระพุทธศาสนาในศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นโบสถ์ไม้นะครับเป็นกึ่งไม้ไม่ได้เป็นโบสถ์เทปูนไม่มีฉลองลูกนิมิตไม่มีอะไรหรอกครับเป็นศาลาโล่งๆแต่เป็นโบสถ์ได้ทำด้วยไม้เป็นศาลาด้วยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล นั้นกินน้ำมังคุดแล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับด้วยบุญที่เงินที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดผลกำไรตรงนี้ก็ได้มาทำบุญตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฟังดูว่าน้ำมังคุดเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ประกาศออกไปอย่างนี้แล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจและเกิดปิติยินดีไปด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีดร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงดังระงมอยู่ที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังอวนตลบไม่ได้ลดราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จำใจต้องข่มจิตสำรวมสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อยๆได้ยินเสียงชั่วร้ายนั้นก็คิดเสียว่าเป็นเสียงสัมผัสกลิ่นอันเน่าเหม็นก็คิดเสียว่าสักแต่ว่าเป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงโหยหวนจึงได้จางไปในที่สุดหลังจากที่ออกจากป่าช้าแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ท่านก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอาถรรพ์ผิดไปกว่าเดิมการที่อดทนต่อความกลัวสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนอันเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ำกลายได้ค่ำของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังป่าช้าหลังวัดชายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเช่นเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างแต่ก็ตั้งใจว่าแม้จะผจญภัยกับสิ่งเลวร้ายอย่างไรก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีไปนั้นขาดขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมอึดใจต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังแซ่สนั่นมาจากรอบทิศแต่ท่านก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจจะตั้งอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะโถมกระหน่ำเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบเมื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์สุทัศน์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันก็เลยไม่เพียงแต่รบกวนรังควานภิกษุผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยกลิ่นและเสียงเท่านั้นคราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิมนั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดน่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบางมีบางก็มีลำตัวสูงโย่งเหนือยอดไม้บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลโสมกายแต่ละรูปกายหน้าขยะแขยงหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือจะกล่าววิญญาณร้ายพวกนั้นแสดงตัวรายล้อมรอบตัวพระอาจารย์สุทัศน์หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึ่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ท่านยอมรับว่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงขึ้นมาแม้พยายามจะใช้สติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของพูดวิญญาณเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่อารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเอาเสียเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปแต่ว่าพระอาจารย์สุทัศน์ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกำหนดเอาคำภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึกยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วย่างเท้าก้าวเดินไปตามทางจงกรมคิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญาณที่ตั้งงานขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทำร้ายถึงตายก็ขอยอมตายตรงณที่นี้จะไม่ยอมหนีไปไหนท่านก้าวเดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่หวั่นกลัวอะไรพวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่ท่านเดินจงกรมไปกลับอยู่นั้นพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็พยายามแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาแต่ทว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดครั้นเดินจงกรมครบกำหนดแล้วท่านก็นั่งสมาธิกำหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้ภาวะภายนอกที่จะมากระทบอะไรทั้งสิ้นเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าช้าเงียบสงัดปราศจากเสียงกรีดร้องโหยหวนไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอีกต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของกุมารทองกุมารทองนี่เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เหมือนกันเป็นความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองก็มาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณน้องเด็กผู้ชายถ้าหากว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้เขาจะเรียกหงพราย กุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมผู้ที่มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณก็ระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนะออกมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้ก็เลยเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ก็เลยได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้ง4แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยหากกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของแล้วก็ครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายแล้วก็ศัตรูไม่ให้มากล้ำกลายสมัยที่คุณสมัครยังเป็นวัยรุ่นจำได้ว่าที่บ้านของคุณยายเปิดเป็นร้านโชห่วยมีข้าวของหลายอย่างคุณป้าก็มักจะบ่นให้ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าของในร้านน่ะโดนขโมยพยายามจะจับตัวคนร้ายแต่ก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็เลยต้องไปหากุมารทองมาเฝ้าร้านคุณยายก็เลยไปเช่ากุมารทองมาจากสัปเหร่อรูปร่างหน้าตาไม่ได้น่าดูเลยสักนิดเดียวตรงกันข้ามกับเต็มไปด้วยความน่ากลัวตอนนั้นคุณสมัครก็ถามตัวเองว่ากุมารทองตัวเนี้ยมันจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคืนนั้นได้คำตอบมันมาหาขณะที่กำลังนอนหลับยังมีความสุขอยู่ๆก็โดนลากออกมาจากมุ้งด้วยความกลัวและตกใจก็พยายามตะโกนให้คนในบ้านได้ยินปรากฏว่าเสียงมันอู้อู้อยู่ในคอเท่านั้นแหละคนที่ลากคุณสมัครออกมาจากมุ้งแน่นอนยังไม่ใช่คนน่ะแต่เป็นเด็กผมจุกรูปร่างใหญ่โตมโหฬารแถมหน้าตายังน่าเกลียดกุมารทองตัวนั้นพูดว่าเชื่อหรือยังว่าหนูมีตัวตนจริงๆพอพูดจบก็หัวเราะชอบใจก่อนที่ร่างจะหายวับต่อหน้าต่อตาหลังจากที่กุมารทองมาอยู่ในร้านคุณยายปรากฏว่าข้าวของต่างๆภายในร้านไม่เคยหายแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนคนที่แอบขโมยไปก็ต้องเอามาคืนคุณยายนับว่ากุมารทองดินเจ็ดป่าช้านั่นเฮี้ยนถึงใจไปเลยทีเดียวเป็นเรื่องแปลกๆครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังแล้วก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีครับท่านผู้ฟังอาจารย์ยอดเนี่ยท่านเป็นคนชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินร่วมทำบุญของท่านเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็เยอะเหมือนกันต่อเดือนนะครับแล้วก็ท่านก็บอกผมว่าไพโรจน์ในการสิ่งที่ท่านอัดมานี่เผยแพร่เป็นธรรมะท่านอนุโมทนาแล้วก็ให้ช่วยดูแลด้วยนะครับดูแลรายการวิทยุให้ท่านด้วยนะครับสิ่งที่ท่านเล่าเผยแพร่ออกมาก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยฝากเอาไว้นะครับน้ำมะขุดตราพนารินท่านผู้ฟังหลายคนถามว่ากินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไหมกินได้ครับผมกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไม่ต้องกังวลหมอบอกให้เรากินยาหลายพยายามกินให้มันครบโดสครบจำนวนที่หมอบอกอย่าปฏิเสธดีแล้วส่วนมากคนเราดีแล้วไม่กินแล้วพอแล้วเลิกนะอย่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีร่างกายมันยังไม่หายดีบางคนกินน้ำมังคุดเข้าไป3ขวด4ขวดดีแล้วไม่กินต่อแล้วยังครับต้องทำร่างกายให้มันเสถียรเสถียรคือมั่นคงโอกาสที่จะกลับมาป่วยอีกมันเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับการใช้ชีวิตอาหารอากาศอารมณ์นะครับเราเคยชินกับการทำยังไงกินยังไงอยู่ยังไงแล้วมันป่วยเรากลับไปทำเหมือนเดิมกินแบบนั้นอยู่อย่างนั้นทำแบบนั้นใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ป่วยอีกนะครับฉะนั้นเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงให้เสถียรดูแลให้เสถียรเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับเราก็ต้องคิดเองคือแต่ละคนเนี่ยมันจะอาหารที่แสลงนะครับพฤติกรรมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านเดียวกันบางคนสุขภาพดีบางคนสุขภาพไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตาพนารีน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงคนที่เวียนหัวไม่มีแรงดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะหายหรือไม่หายจะดีหรือไม่ดีก็ลองฟังดูท่านผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับขวดสีม่วงขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับแล้วก็ผมนั่งอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการดื่มขออนุญาตนะชื่อคุณพี่อะไรเน
3: า
2: ะ
3: กำชัยลิ้วกลาง
2: กำชัยลิ้วกลางอยู่บ้าน
3: เสม็ดหมู่ที่5ตำบลลุมปุกอำเภอเมืองบุรีรัมย
2: ์ครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3: ใช่ผู้ใหญ่บ้าน
2: ผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้เนาะแล้วก็วันนี้มีลูกบ้านมาลงทะเบียนก็เรียกอะไรนะ
3: สวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวัสดิการแห่งรัฐไทยยั่งยืน
3: ไทยยั่งยืน
2: มากันเยอะเลยก
3: ็เริ่มมา
2: ทยอยมานะครับก็ถือโอกาสเพราะว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในการดื่มถามตอนก่อนดื่มมันเป็นอะไรผู้ใหญ่ก่อนดื่มน้ำมังคุดในถามตรง
3: ๆก่อนดื่มนี่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงปวดตามแขนตามขาพอได้ดื่มไปประมาณหมดไป1ขวด
2: ครับ
3: รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นร่างกายดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้น
2: มันไม่มีแรงยังไงผู้ใหญ
3: ่มันไม่มีแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีกำลังกำลังในแขนขาก็ไม่มีกำลังเท่าไหร
2: ่อ๋อมันไม่มีกำลัง
3: เพราะได้กินยาเนี่ยน้ำสกัดนี่มาก็รู้สึกว่าร่างกายเราเปล่งปลั่งขึ้นดูหน้าตาก็
2: มีน้ำมีนวล
3: มีน้ำมีนวลขึ้น
2: สดใสขึ้น
3: สดใสขึ้นท้องก็เริ่มจะหายปุง
2: พุงยุบพุงยุบ
4: ติ ดต
2: ั
4: ว
2: นอนกัน
4: น
2: านก่อนกินวันนั้น
3: ปวดหัว
2: ปวดหัว
3: ไข้ปวดหัวปวดหัวแล้วก็มันปวดตามร่างกายเหมือนกับแบบเป็นไข้หวัดไข้หวัดแล้วปวดหมดเนี่ยปวดตั้งแต่หัวแล้วก็จนถึงเอวถึงอะไรหมดปวดตาปวดเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนมันจะกระเด็นออกเนี่ย
2: คร
3: ับ พอดีก็เลยแนะนำก็เลยกินเลย
2: กินตอนนั้นเลย
3: กินตอนนั้นเลย
2: เพราะว่าเห็นพี่นุ่นว่ามาพอดีก็เลยเปิดลองกินเลย
3: ใช่
2: แล้วเป็นยังไงกินแล้ว
3: กินแล้วก็โอ้รู้สึกว่าเบาตัวเบาตัวดีมากมากเลย
2: ตอนกี่มันใช้เวลานานไหมเบาตัว
3: ใช้เวลาตอนเช้าเลยตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเบา
2: อ๋อครับผม
3: อ๋
2: อเบา
3: ใช้เวลาก็ข้ามคืน
2: ก็เบาตัวขึ้นมา
3: ข้ามคืน
2: คือประสบการณ์ของพี่ผู้ใหญ่ก็คือว่าปวดตามเนื้อตามตัวไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับพอดื่มแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นก็ดื่มมากี่ขวดแล้วผู้ใหญ
3: ่ขวดที่2
2: ขวดที่2เนาะกำลังดื่มขวดที่2อยู่
3: กำลังขวดที่2อยู่กินทุกวัน
2: กล
3: ั
2: วหมด
3: กลัวหมด
2: ท
3: ้องดีก
2: ็ต้องค่อยๆกิน
3: ค่อยๆกิน
2: ค่อยๆกินครับก
3: ็ท้องเนี่ยมันเบาแต่ก่อนท้องมันหนักพอกินนี่แบบมันขับถ่ายดี
2: ครับ
3: ขับถ่ายเมื่อเราขับถ่ายดีสุขภาพเรามันก็ดี
2: ครับ
3: ดังนั้นนี่ก็อยากแนะนำเลยคนไหนที่ว่าถ่ายยากผิวพรรณไม่ดีนี่เป็นโรคลำไส้นี่อันนี้ดีมากมากบอกว่าดี
2: น้ำมังคุดตราพนาลินขวดสีฟ้าขวดสีน้ำเงินเนี่ย
3: ใช่สีเนี่ย
2: ครับก็อยากให้ลอง
3: ครับอยากให้ลองดู
2: ครับ
3: ไม่แพง
2: ก็ถ้าครับก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มากเนาะที่มาเล่าตามความเป็นจริงครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านเสม็ดบ้านเสม็ดตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินของเรานะครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด
4: คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
0: ต่อไปจะเล่าถึงเรื่องของพระจีนรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศไทยนะครับพระธรรมสมาธิวัดหรือเจ้าคุณโพแจ้งเจ้าอาวาสองค์แรกวัดโพแมนคุณารามผู้มรณภาพแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อยครับตามปกติแล้วมนุษย์หรือสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วในร่างกายก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้แต่ก็ยังมีซากสังขารที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วเป็นเวลานานแต่สังขารก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมให้เห็นกันอยู่บ่อยเชื่อกันว่าเกิดจากอำนาจหรืออานิสงส์ของคุณศีลคุณธรรมท่านเจ้าคุณโพแจ้งมหาเถระหรือพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดอดีตเจ้าคณะใหญ่นิกายอดีตประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายและอดีตเจ้าวาดวัดโพแมนคุณารามก็เป็นอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่สังขารน้องท่านไม่เน่าเปื่อยครับจากการเปิดเผยของพระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดหรืออาจารย์เย็นเต็กเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายและเจ้าวาดวัดโพแมนคุณารามองค์ปัจจุบันท่านเล่าบอกว่าท่านเจ้าคุณโพแจ้งอาพาธอยู่ 2-3 ปีก่อนจะมรณภาพท่านได้สั่งไว้ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้ท่านนั่งในท่าบำเพ็ญสมาธิและในวันพฤหัสบดีที่25กันยายนพ.ศ. 2529ท่านก็ได้มรณภาพละสังขารด้วยโรคชราพระเดชพระคุณพระอาจารย์จีนเย็นเต็กจึงได้ทำตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้สั่งเสียเอาไว้ทุกประการด้วยคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณโพแจ้งมหาเถระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานความเมตตากรุณาโดยพระบรมราชูปถัมภ์พระบรมราชานุเคราะห์ท่านเจ้าคุณโพแจ้งและคณะสงฆ์นิกายมาโดยตลอดเมื่อท่านละสังขารก็ได้จัดให้มีงานพิธีใหญ่โตแล้วก็กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพเอาไว้เรียบร้อยหลังจากเวลาผ่านไปพอสมควรก็เปิดออกดูปรากฏว่าสังขารท่านเจ้าคุณไม่ได้เน่าเปื่อยก็เลยปิดทองบูชาเอาไว้ตามกำหนดเดิมนั้นจะต้องพระราชทานเพลิงศพแต่เมื่อสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยทางวัดจึงต้องเก็บรักษาไว้บูชาท่านเจ้าคุณโพแจ้งมีนามเดิมว่าทงนามสกุลแซ่อึ้งเกิดเมื่อวันที่16เดือน6ของจีนปีขานพุทธศักราช2444เป็นชาวเมืองเก็กเอี้ยมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนบิดาของท่านเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในตระกูลอึ้งมารดาเกิดในตระกูลเตียท่านจึงสืบเชื้อสายขุนนางทั้งฝ่ายบิดาและมารดาซึ่งท่านทั้งสองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากบิดาของท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กมารดาของท่านซึ่งเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สมาทานรักษาอุโบสถศีลถือมังสวิรัตสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นนิดได้อบรมบุตรให้เป็นผู้ประพฤติในธรรมรู้ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ จึงทำให้ท่านเจ้าคุณโพแจ้งมีปฏิภาณไหวพริบสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กเรียกว่าเจริญรอยตามมารดาของท่านมุ่งที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้ได้ทางด้านการศึกษานั้นท่านเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ในประเทศจีนสมัยนั้นจนย่างเข้าสู่วัยหนุ่มเข้ารับราชการทหารรับใช้ประเทศชาติขณะที่รับราชการทหารท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายทางโลกก็เลยไม่รับราชการต่อตัดสินใจบัพชายึดเอาพระพุทธธรรมเป็นที่ตั้งเพื่อสร้างสมบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนาท่านได้สดับมาว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้เจริญรุ่งเรืองดังนั้นในปีพ.ศ. 2470ในขณะที่ท่านมีอายุได้26ปีท่านจึงเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษาหลักธรรมและสักการะปูชนียสถานต่างๆพร้อมกับสืบเสาะหาพระอาจารย์ที่มีคุณวุฒิบารมีความรู้สูงถวายตัวเป็นศิษย์ขอบัพพชาในสำนักของพระอาจารย์นั้นจนในที่สุดท่านได้บัพชาที่สำนักสงฆ์ถ้ำประทุมหรือว่าเชงจุยี่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่16มีนาคมปี2471โดยมีท่านอาจารย์หลวงง้วนเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อบัพชาแล้วก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรฝึกปฏิบัติพระกรรมฐานและประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยท่านเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำประทุนที่เต็มไปด้วยขังข่าวมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและยังบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวบ้านในท้องที่ทุรกันดารแถบนั้นอีกใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็จะพากันมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำประทุนบังเอิญว่าท่านเคยศึกษาการรักษาโรคจากยาสมุนไพรอยู่บ้างท่านก็รักษาจนสุดความสามารถเพราะผู้คนในพื้นที่ล้วนแต่ยากจนไม่มีปัญญาพอที่จะเดินทางไปรักษาในเมืองได้ท่านก็อนุเคราะห์ให้ด้วยความเมตตากรุณาครั้งหนึ่งตัวท่านเองเป็นโรคไข้จับสันหรือมาเรียท่านก็ใช้วิธีรักษาตัวท่านเองด้วยการทุบหินจากภูเขาร่างกายที่หนาวก็กลับร้อนเหงื่อโชกตัวท่านทำอย่างนี้อยู่ไม่กี่วันก็เอาชนะไข้จับสันได้การตัดสินใจบัพพชาของท่านเจ้าคุณโพแจ้งนับว่าเป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทยตลอดจนสาธุชนอื่นๆทั้งในประเทศและนอกประเทศนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับคำสอนของท่านทราบซึ้งในรสพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติแต่ความดีงามทำให้พระพุทธศาสนายั่งยืนสืบไปชั่วนิรันดร์ในปีพ.ศ. 2477ท่านเจ้าคุณโพแจ้งได้จาริกไปยังประเทศจีนเป็นครั้งแรกเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่วัดยานสถิตอารามหุ่ยกือยี่บนภูเขาป๋อหัวซัวมณฑลกังโชโดยมีพระคณาจารย์กวงยวกเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระอุปชาเพิ่มเติมอีก2ปีถึงปีพ.ศ. 2479จึงได้จาริกกลับประเทศไทยเพื่อเผยแผ่พระธรรมแล้วก็ประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับมาแก่พุทธบริษัทในประเทศไทยต่อไปอีก5ปีต่อมาคือในปีพ.ศ. 2484ท่านได้จาริกกลับไปยังประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งโดยทุดงบำเพ็ญบารมีไปจนกระทั่งถึงประเทศทิเบตท่านได้ศึกษาลัทธิมนตราซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายมหายานของสำนักสังฆราชากับพระสังฆราชวัชระนานะหูทูเตียคูซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในประเทศทิเบตจนในปีพ.ศ. 2490ท่านจาริกกลับประเทศไทยพร้อมด้วยบารมีแก่กล้าแตกฉานในพระไตรปิฎกทุกนิกายทุกลัทธิธรรมของจีนทั้งชำนาญทางกาพย์กวีวาดภาพรู้ซึ้งในปรัชญาของจีนทุกแขนงตลอดจนรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอท่านเจ้าคุณโพแจ้งได้จาริกแสวงธรรมไปประเทศจีนเป็นครั้งที่3เมื่อปี2491ในครั้งนี้ท่านได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระคณาจารย์จีนพระปรมัตตาจารย์เมียวยิ้วประมุขเจ้านิกายวินัยของประเทศจีนองค์ที่18โดยแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระแรมัตตาจารย์ประมุขเจ้านิกายวินัยองค์ที่19และในปีเดียวกันนั้นเองท่านก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยสืบทอดพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้อยู่คู่โลกต่อไปท่านเจ้าคุณโพแจ้งก็เช่นเดียวกันท่านได้มรณภาพละสังขารเมื่อท่านอายุได้85ปีด้วยโรคชราในวันที่25กันยายนพ.ศ. 2529ท่านละสังขารในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิและสังขารของท่านก็ไม่ได้เน่าเปื่อย คณะศิษยานุศิษย์ได้นำสังขารของท่านบรรจุไว้ในตู้กระจกและปิดทองเหลืองอารามเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพกราบไหว้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอยู่ที่วัดโพแมนกุณารามเขตยานาวากรุงเทพมหานครมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
2: ครับนี่ก็คือรายการสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแสนทิพโกท่านผู้ฟังครับผมเองมีแม่นะครับแม่ผมได้เสียไป15ปีแล้วตอนนั้นผมก็ลำบากอยู่นะครับก็ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูแม่อย่างเต็มที่นักจนกระทั่งมามีน้ำมังคุดแสนทิพโกมารู้จักแล้วก็พอเริ่มมีเงินมีทองขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้แต่คิดถึงแม่นะครับอยากจะเลี้ยงดูแต่ก็กลับไปเลี้ยงดูไม่ได้ผมก็ได้ไปสร้างเจดีย์เขาเรียกทางบ้านเขาเรียกธาตุนะครับเจดีย์บรรจุอัฐให้แม่แล้วก็ทำบุญอุทิศให้แม่ประจำก็ได้แต่นึกถึงมีเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับคิดถึงเรื่องนี้ก็คิดถึงตัวเองนะครับพ่อแม่จากไปแล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูหรือบางครั้งลูกเนี่ยจากไปพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูลูกไม่ว่าใครจากใครล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าสะเทือนใจคนเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่หรือลูกนี่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้กันก็คือให้กำลังใจนะครับอย่าทำลายน้ำใจอย่ากระทบกระทั่งน้ำใจพ่อแม่หรือว่าทำลายน้ำใจลูกด้วยคำพูดเล็กๆน้อยๆนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ที่เป็นลูกท่านผู้ฟังครับที่ไต้หวันมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ70กว่าแกโทรหาลูกสาวทุกวันและลุงก็ได้ยินแต่เสียงพูดของลูกสาวว่าขอโทษค่ะตอนนี้ไม่ว่างรับสายกรุณาฝากข้อความไว้นะคะนะครับซึ่งเป็นเสียงลูกสาวฝากข้อความนะครับอัดเสียงเอาไว้เสียงอ่อนหวานน่ารักนี้ทำให้คุณลุงพอใจหน้ามีรอยยิ้มแม้จะรู้ว่าลูกไม่ได้รับสายก็ยังพูดต่อไปว่าไม่เป็นไรนะไปยุ่งงานของลูกเถอะพรุ่งนี้พ่อจะโทรหาใหม่ความจริงเจ้าของเสียงซึ่งเป็นลูกสาวของคุณลุงเขาได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนจากอุบัติเหตุทางถนนเสียงพูดนี้เป็นเสียงที่ลูกสาวอัดเอาไว้แล้วก็เป็นวิธีเดียวที่คุณลุงจะได้ยินเสียงลูกสาวนะครับเพื่อคลายความคิดถึงคุณลุงก็โทรหาลูกสาวทุกวันมันก็เหมือนลูกกุญแจดอกหนึ่งที่สามารถเปิดประตูลึกลับที่มีแต่ความทรงจำที่ดีๆของลูกสาวของตัวเองพอเมื่อลูกสาวจากไปก็ไม่มีคนใช้เบอร์นี้แล้วแต่คุณลุงก็ยังจ่ายค่ารายเดือนต่อไปไม่ได้หยุดทุกวันเมื่อได้ยินคำพูดนี้คุณลุงก็รู้สึกเหมือนว่าลูกสาวไม่ได้จากไปไกลยังทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมเพราะตั้งแต่สมัยลูกสาวยังมีชีวิตอยู่คุณลุงโทรไปหาลูกสาวจะได้คุยกับลูกสาวจริงๆก็เพียงไม่กี่ครั้งก็จะมีแต่เสียงว่าขอโทษค่ะตอนนี้ไม่ว่างรับสายกรุณาฝากข้อความไว้นะคะฉะนั้นทุกวันคุณลุงก็จะโทรหาลูกสาวก็ยังเหมือนลูกสาวเขานี่ทำงานอยู่ที่เดิมคุณลุงก็มีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งข้างลูกมองดูลูกสาวยังมีความสุขมีรอยยิ้มคิดว่าลูกสาวคงพิมพ์งานอยู่พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานถ่ายเอกสารที่ทำงานอยู่ไม่ว่างได้มารับสายความทรงจำอันหวานฉ่ำอันนี้ทำให้คุณลุงซึ่งมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผ่านกลางคืนที่ยาวนานผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดไปได้ในทะเลที่ไม่เห็นฝั่งบางทีแค่คำพูดคำเดียวก็ทำให้หัวใจชุ่มชื้นขึ้นมาได้มีวันหนึ่งท่านผู้ฟังครับตอนคุณลุงโทรหาเบอร์ลูกสาวเสียงลูกสาวได้หายไปคุณลุงได้ยินแต่คำพูดที่ว่าเบอร์ที่ท่านกำลังโทรอยู่นี้ไม่ได้เปิดใช้งานไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้คุณลุงแกตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนสวรรค์ได้หายไปต่อหน้าเหมือนลูกสาวได้ตายไปจริงๆสวรรค์ล่มลงไปต่อหน้าต่อตาคุณลุงแกก็พยายามหาเบอร์ของคอลเซ็นเตอร์
4: เพื่อโทรไปถามพอพนักงานรับสายคุณลุงพูดเริ่มต้นไม่ถูกเพราะน้ำตาร่วงเป็นทางยาวเมื่อพนักงานพยายามฟังจนเข้าใจจึงอธิบายลุงว่าทางบริษัทเนี่ยได้ปรับปรุงระบบและได้ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ให้ย้ายข้อความเดิมไปยังระบบใหม่ไม่ฉะนั้นคำพูดเก่าที่บันทึกไว้ก็จะถูกลบแต่คุณลุงนี่เขาไม่เคยเปิดดูข้อความเมื่อระบบใหม่เริ่มทำงานคำพูดที่บันทึกไว้คำพูดของลูกสาวที่ล้ำค่าอันนั้นน่ะจึงหายไปคุณลุงความหวังพังทลายบอกพนักงานว่านี่เป็นเสียงบันทึกของลูกสาวของฉันที่จากไปแล้วแล้วมีอยู่เสียงเดียวต่อไปคุณลุงจะทำยังไงคุณลุงพูดไปร้องไห้ไปสะอื้นไปเหมือนเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พนักงานคนนั้นก็รายงานเรื่องนี้ไปยังหัวหน้าหัวหน้าก็รีบติดต่อไปยังแผนกไอทีของบริษัทเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนจาก voice mail นะครับของลูกค้าหลายล้านคนนะครับจากเสียงฝากหลายล้านคนเนี่ยจนหาเจอเสียงของลูกสาวคุณลุงแล้วก็หาทางใส่กลับเข้าไปดังเดิมนะครับแล้วก็ได้คำพูดเสียงอันล้ำค่านั้นทำทุกอย่างจนเหมือนเดิมให้คุณลุงคุณลุงที่คอยท่าแล้วคอยท่าอีกในที่สุดหลังจากที่โทรทุกวันทุกวันก็ได้ยินเสียงคำพูดของลูกสาวอีกครั้งหนึ่งคุณลุงดีใจมากในวินาทีนั้นเนี่ยก็พูดขึ้นว่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเหมือนกับว่ามือเอื้อมไปก็กอดลูกสาวได้เหมือนกับว่าลูกสาวยังคลอเคลียอยู่ข้างคุณลุงเพื่อไม่ให้คำพูดอัดเสียงนี้หายไปอีกพนักงานบริษัทได้บันทึกคำพูดนี้ลงในแผ่นซีดีส่งให้คุณท่านผู้ฟังครับเราทุกคนเป็นคนธรรมดาไม่สามารถยับยั้งภัยอันตรายต่างๆให้เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถใช้ความพยายามและอดทนเพื่อเย็บหัวใจของพ่อของแม่ที่แตกสลายดวงหนึ่งให้กลับมาเหมือนเดิมได้บางครั้งลูกอยากเลี้ยงดูพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเรื่องของโลกท่านผู้ฟังนะครับมันคาดการยากมันไม่แน่นอนและบางทีคนที่จากไปก่อนอาจจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเหลือไว้แต่พ่อแม่ที่สูงวัยบางครั้งคนที่จากไปเป็นลูกแต่ไม่ใช่จากไปตายจากไปยังเป็นนะครับลืมพ่อลืมแม่ไม่มาเยี่ยมไม่มาให้กำลังใจนะครับบางคนนี่ดีกับคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวอยากจะพูดอย่างนั้นไม่ว่าจะยังไงท่านผู้ฟังครับจงรักษาและทนุถนอมช่วงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวอย่าดีกับคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวของเราการกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องใช้เงินมากเพียงคำพูดเพียงคำเดียวคำพูดที่เป็นห่วงเป็นใยการหอมแก้มสักครั้งหนึ่งข้อความเล็กๆสักนิดหนึ่งนะครับดอกไม้สักดอกหนึ่งกอดพ่อกอดแม่สักครั้งหนึ่งบางทีก็ทำให้พ่อแม่น้ำตาร่วงได้พ่อแม่ในโลกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกมากแค่นิดเดียวท่านก็มีความสุขแล้วครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกยังไงก็ต้องมีตลอดไปครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแสนทิพโกเราก็สามารถที่จะซื้อหาให้รางวัลชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้สัก3ขวดท่านผู้ฟังลองซื้อไปให้ท่านดื่มดูไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรือไม่ป่วยให้ท่านดื่มทีละนิดนะครับเป็นสิ่งที่ดีๆที่สามารถฟื้นฟูกำลังวังชาที่สามารถทำให้ท่านมีความสุขขึ้นมานะครับผมก็ขอฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแสนทิพโกให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ซื้อไปฝากท่านในวันพิเศษวันเกิดวันพ่อวันแม่นะครับวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่วันเข้าพรรษานานๆเรากลับไปเยี่ยมไปเจอพ่อคำพูดหวานๆกอดพ่อกอดแม่สักครั้งหนึ่งดอกไม้สักดอกหนึ่งผมรักแม่นะผมรักพ่อนะพ่อครับให้พรผมหน่อยลูบหัวผมหน่อยนะครับมอบน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นให้กับท่านสัก3ขวดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผู้สูงผู้ภูมิผู้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 0818235281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมสันเคซี่วีเจสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: อย่าดำน้ำอย่าดำน้ำต้องบอกว่าเพลงบางเพลงนี่ก็ไม่คุ้นนะฮะตอนจุ๋มเริ่มมานะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะเรียกสั้นๆว่าดีเจนี่นะก็มาศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมนะมาเพลงลูกทุ่งเก่าๆอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ค้นว่ามันเป็นความไพเราะนะแล้วก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นความใสซื่อบริสุทธิ์นะรักก็ฆ่ารักเองอะไรเงี้ยนะไม่ภาษาแบบตรงๆซื่อๆนะเว้ากันซื่อๆอะไรเงี้ยนะภาษาตรงๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเพลงลูกกรุงก็จะมีแบบนะซับซ้อนหน่อยนะแต่ก็เป็นความสวยงามของภาษานะภาษาไทยนี่ต้องบอกว่าเสียงเหมือนตัวโน้ตดนตรีนะนะมีเสียงโดเลมีฟาโซลลาซีโดไปกันใหญ่เลยเสียงมีต่ำมีสูงมีขึ้นมีลงนะต้องภูมิใจนะเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาตินะเราไม่ไปเคลมคนอื่นนะเมื่อวานนี้มีเรื่องเคลมชุดไทยเคลมอะไรจากประเทศเพื่อนบ้านนะเราก็อย่าไปซีเรียสหรือไปอะไรมากนะก็คงจะเป็นกรรมที่เคยทำกันมาเนาะมันเหมือนเขาเรียกเลยหอกข้างแค่ความจริงก็คือความจริงนะมันก็พิสูจน์ได้นะบางทีบางอย่างก็มีเรื่องมารบกวนจิตใจเรานะบางทีก็เฉพาะตนนะบางทีก็เฉพาะเป็นทั้งประเทศก็มีนะแปลว่าเราก็เคยทำกรรมกับเขามานะก็ถึงมากวนอกกวนใจกวนโอ้ย นะอย่างนี้ต้องจับศึกษาพระอภิธรรมให้หมดนะจะได้รู้ว่าทุกวันนี้เราก็อยู่กันแบบหลอกๆนะอยู่กันแบบของไม่จริงนะ มีจริงแล้วไม่จริงอะไรอย่างนี้นะเราก็อยู่กับทำให้เราทุกข์นะพอเราอยู่กับพวกสมมุติบัญญัติมีพอมีตัวเรามานี่ก็คือสมมุติละนะมีถ้าเป็นตัวเราจริงเราต้องควบคุมได้ใช่ไหมนะครูบาอาจารย์บอกเอาถ้าเป็นเราจริงเราต้องควบคุมได้นะเราควบคุมได้ไหมไม่ได้นะแค่ใจนี่ก็ยังควบคุมไม่ได้แล้วนะฮะนะมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเรานะฮะมันก็ประกอบกันมาเป็นนะเป็นสมมุติบัญญัติที่เราเรียกกันอยู่มีจุ๋มมีจิ๋มมีน้อยมีเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะนะแล้วเราก็ไปจำบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยนะนะเขาว่าจิ๋มนะมาว่าจิ๋มได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะพอมีตัวเรามันก็ทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีแล้วมันก็สบายนะก็ทำให้นะสงบลงได้นะทุกวันนี้ก็วุ่นวายหนอนะที่นี่วุ่นวายหนอแต่ที่นี่ไม่วุ่นวายนะนะใครตื่นมาฟังนะไม่วุ่นวายหนอนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะเวลาดี4 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาตี 4ถึงตี 5เอามาแล้วเราเจอกันทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์ตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันทั้ง2 คลื่นนะสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล AM สเตอริโอ1,197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่นะวสป.AM นะ612กิโลเฮิรตซ์นะตื่นกันแล้วนะจ๊ะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะคนสวยคนหล่อคนอดีตเคยสวยเคยหล่อคนสบายดีนะคนป่วยที่สบายดีนะสวัสดีค่ะ
1: มีจ๋องมีจิ๋มแล้วก็มีสุพรรณด้วยค่ะ
0: ชื่อมันยาวไปหน่อยเอาให้มันเหลือเล็กน้อยๆเนี่ยสิ ไม่เสียงก็เบาจังเลยล่ะสุพรรณเนี่ยคนอะไรชื่อสุพรรณจะอยู่อ่างทอง
1: ก็ยังไม่ถึงอ่างทองไง
0: แล้วรู้ไหมว่าชื่อตัวเองแปลว่าอะไร
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าวต้องรู้
1: ไม่ย่าเขาเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตั้งชื่อลูกหลานนะให้มันคล้องจองกัน
0: อ๋อแล้วพี่มาไหนลองชื่อที่บ้านมีชื่ออะไรกันบ้าง
1: ก็มีพี่ชื่อวันเพ็ญไง
0: แล้วไงแล้วมันพร้อมกับสุพรรณ
1: ใช่สุพรรณวันเพ็ญ
0: อ๋อคุณอันนี้ใครตั้งยายเหรอ
1: ย่า
0: อ๋อยากคืออีกคนหนึ่งก็คือชื่อน้องน้องสาวชื่อวันเพ็ญใช่ไหมคะอ๋อวันเพ็ญวันเพ็ญสุพรรณอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: ไม่อ่างทองสุพรรณนะ
1: ไม่อ่างทองยังไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: สุพรรณเนี่ยแปลว่าทองคํานะรู้เปล่า
1: ไม่รู้หรอก
0: นี่ไงก็รู้วันนี้ไงบอกเนี่ยนะเวลาใครถามจะได้รู้สุพรรณแปลว่าทองคำนะนะเป็นความหมายที่ดีนะสุพรรณเนี่ยจริงๆเป็นที่มาที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาบ้านเราโดยแท้จริงนะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะซึ่งมาจากคำว่าสุวรุณนะแล้วก็เป็นความหมายเดียวกับคำว่าสุวรรณนะซึ่งแปลว่าทองนะนั้นชื่อเล่นก็ให้ชื่อน้องทองแล้วกันนะ
1: เขาเรียกกันว่าอีตอง
0: ทำไมตองล่ะ
1: ก็เขาบอกว่าบ้าบ้าบอบอ
0: ไอ้คนบ้าอะไรจะ
1: ไม่ใช่เขาบอกว่ายายตองเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบบ้าบ้าบอบอก็เลยเปรียบเทียบอ
0: ๋อเปรียบเทียบให้เหมือนคนนี
1: ้ใช่จ้ะ
0: คนบ้าอะไรจะพูดรู้เรื่องขนาดนี้เขาก็เย้าเราเล่นว่างั้นเถอะ
1: ใช่ก็เวลาเล่นละครน่ะ
0: อ๋อเวลาเล่นละครเนอะ
1: ก็เป็นตัวตลกไง
0: เออดีดีจังเลยตัวตลกก็เขาเรียกว่าเป็นตัวโจ๊ก
1: ใช่จ้ะ
0: ท่านเนี้ยจะได้รู้ความหมายนะชื่อของสุพรรณเนี่ยแปลว่าทองนะฮะนะอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็แปลว่าเมืองที่มีทองนะบุรีก็แปลว่าเมืองใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่นั่นแหละนะเพราะงั้นทุกวันนี้เราก็สมมุติถ้าไม่มีชื่อสมมุติเนี่ยเราก็เรียกกันไม่ถูกใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราอยู่ในโลกบัญญัติคือบัญญัติกับสมมุติมาถ้าไม่สมมุติเนี่ยเราก็จะแยกเพศชายเพศหญิงเวลาเราจะเรียกเขาเราก็จะได้มีชื่อให้เราหันนะ
1: ก็แบบว่าอยากโทรแต่ว่าชอบฟ
0: ัง
1: ธรรมะมากกว่าก็เลยไม่โทร
0: อันนี้ก็ได้ธรรมะไปหนึ่งข้อแล้วล่ะคือคำสมบัติกับไอ้สมมุติกับบัญญัตินี่ก็เป็นธรรมะเบื้องสูงนะเป็นการศึกษาธรรมะนี่แหละกำลังพูดธรรมะให้ฟังนะเนี่ย นะเอา
1: จ้าจังสปูจ้า
0: จ้าขอให้มีความสุขนะจ้า
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: จ้าเด
0: ี๋ยวจ้าจ้า
1: สั่งสบู่จ้า
0: เอาสั่งสบู่เอาเท่าไหร่จ้าสุพรรณ
1: ครึ่งโลแล้วก็ยาสีฟัน300
0: สุพรรณนามสกุลสุขประเสริฐไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้สุขประเสริฐนะก็มีกระดูกอ่อนกินไปกี่กระปุกแล้วคะ
1: ก
0: ิน
1: ไปหนึ่งกระปุก
0: นะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ตอนแรกอะจะทอใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันร้อน
0: อ
1: ะ
0: อืม
1: ไปร้อนไปขา
0: อืมแล้วไงต่อ
1: ก็ตะบันเอา
0: ตะบัน
1: ตะบันเอาก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นอะ
0: ดีแล้วล่ะแล้วมัน แต่ไอ้อาการน่ะไม่รู้แต่จริงๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่มีเนาะเออ
1: ใช่เพราะว่าบางคนไม่มีคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคงกินยาแก้ปวดอะ
0: ก
1: แล
0: ิ
1: ้
0: น
1: วมั
0: ย
1: น
0: า
1: ขั
0: แก
1: บ
0: ้
1: ไง
0: อ๋อกินยาแก้ปวดเยอะ
1: ใช่
0: เออตอนนี
1: แ
0: ้
1: ล้
0: ไ
1: ว
0: ม่ต้องไปกินมันนะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปกินนะยาแก้ปวด
1: ไม่กินเลยตอนเนี้ย
0: เออเอาตัวนี้แหละนะค่อย
1: ใ
0: ค
1: ช
0: ่อ
1: ่
0: ย
1: แบ
0: ค่
1: บ
0: อยค่อยส้มเสริมเอายาสีฟันเท่าไหร่นะหลอดหนึ่งสอง
1: ส
0: หล
1: า
0: อด
1: มจ้ะส
0: อ
1: า
0: ๋อ
1: มจ้ะ
0: สามหลอด
1: ห้
0: น
1: า
0: ะ
1: โล
0: ก็เ
1: เ
0: อ
1: ด
0: า
1: ็ด
0: ส
1: หม
0: บ
1: ด
0: ู่ห
1: ค่ะ
0: กแล้วก็ยาสีฟันสามหลอดเนาะ
1: จ้ะเอาแบบยาวๆไปเลยเราได้นะเนาะนั่งควังธรรมะ
0: โอเคนะเดี๋ยวฟังต่อจ้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: น
1: ัส
0: ะ
1: ดีค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะชอบฟังธรรมะก็น่ารักเนาะแล้วจริงๆกำลังพูดธรรมะให้ฟังอยู่นะคะนั่นแหละค่ะไอ้คำว่าบัญญัติกับสมมุตินะฮะนะแล้วก็นะอย่างถ้าเกิดในในพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในเรื่องพระอภิธรรมนะที่กำลังเรียนศึกษาเล่าเรียนอยู่เนี่ยเขาจะไม่เรียนเรื่องสมมุติบัญญัติเลยไม่มีตัวจุ๋มไม่มีจิ๋มไม่มีสุพรรณไม่มีน้องทองไม่มีทองใบนะไม่มีตัวสัตว์ไม่มีบุคคลเราจะเรียนเกี่ยวกับดวงจิตนะจิตเจตสิกรูปนิพพานนะมันก็ทำให้เราถอนกันเป็นตัวตนนะถอนกันเป็นตัวตนไม่มีละใครว่าเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่มีเรา รับพี่ใบหน่อยพี่ใบสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับดีเจเมืองรถตื่นแล้วครับตื่นกับความดีเจจัดรายการนะครับชอบใจเพชรหน้าแก้วสุขสุพรรณนะครับสมมติความเป็นเรือนดีครับเจ็ดเจ็ดดีครับและขอกราบสมัสการหลวงพ่อวัดดอนบุพพาลาด้วยนะครับดีใจที่ไม่ได้นะครับ
0: ไหนๆก็โทรมาแล้วขอบ้านเลขที่หน่อย
2: เ
0: ลขที่หนึ่งใช่ไหม
2: บ้านเลขที
0: ่
2: สิบสี่คร
0: ับเดี๋ยวนะทองใบแจ่มแจ้งบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: สิบสี่
0: หมู่
2: หม
0: ู่
2: หนึ่ง
0: ครับจำหมู่ตำบล
2: กุดีอำเภอผักไห่
0: กุดีอำเภอผักไห่
2: ครับ
0: จังหวัดอโยธยาเนาะ
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
0: ี่เรียกเต็มคือจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคุณนาวาเอกฉลองรัตน์เนี่ยเขาฝากให้โอนตังค์ให้นะเดี๋ยวจุ๋มจะโอนเป็นธนนัตเพราะว่าบัญหมายเลขบัญชีมีไหม
2: มีครับจำไม่ได้
0: นั่นไงเรารู้แล้วจำได้ว่าเราเคยถามว่าจะโอนตังค์ไปให้แล้วเขาบอกก็จำหมายเลขบัญชีไม่ได้ก็เลยเอาเป็นธนนัตเหมือนเดิมนะจะเป็นธนนัตขึ้นเงินแล้วก็เอาไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์ได้ไหม
2: ก็ได้
0: ก็ได้ได้พอดีเมื่อวันคุณอาเขาบอกว่าจะให้ฝากโอนตังค์แต่ถุงรู้ว่าท่านหมายเลขบัญชีท่านหาไม่ได้สักทีฉันจำได้ก็เอาเป็นธนนัตไปนะคะ
2: คร
0: ับ นะเดี๋ยวจัดการให้จ้าสวัสดีนะสมัยก่อนเนี่ยไปทำบุญวัดดอนไปเจอกันบางทีก็วัดอะไรละที่วัดบ้านนาเลอ่ะนะสมัยก่อนทองใบเขาก็ไปได้เนาะแล้วก็เจอจุ๋มก็ให้ตังค์ประจำนะให้เงินประจำนะให้เงินแล้วก็ขนมอะไรมีแล้วก็หอบไปให้นะก็เป็นถ้าพูดในของแง่ในอภิธรรมก็คือเราเป็นจิตที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ไม่มีทองใบเราไม่มีบัญญัติไม่มีสมมุติเนาะนะเอาก็อนุโมทนาสาธุแหมแกก็ฝากความคิดถึงคนนั้นคนนี้นะบำนาญก็ได้กันหลายสตังค์นะก็ถือว่าเป็นน้ำใจอันดีงามนะคะนะคนเราเนี่ยพอเรามีธรรมะแล้วก็มันจะมีอะไรดีๆเข้ามากับในชีวิตท่านผู้ฟังนะนะไม่ว่าจะมีความเมตตานะเมตตากรุณานะสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางอย่างเราก็ต้องอุเบกขานะคะบางอย่างเนี่ยสัตว์โรคก็ต้องเป็นไปตามกรรมใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยจุ๋มก็จะเป็นแบบวางอุเบกขาไม่ได้ทำไมแบบ พอมาศึกษาธรรมะอย่างแท้เรื่อยๆตลอดมาระยะเวลาก็ถ้าจริงๆแล้วใฝ่ทางนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยไปบ้านป้าเนี่ยบ้านป้าเขาจะมีโต๊ะหมู่บูชาเนาะแต่ที่บ้านจุ๋มเนี่ยจะมีแค่หิ้งพระนะหิ้งพระก็อยู่ในห้องพ่อกับแม่ที่พ่อกับแม่นอนนะถ้าไปบ้านป้าเนี่ยป้าจุ๋มเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสายธรรมเนาะต้องบอกต้องแยกให้ออกนะนะเดี๋ยวนี้ที่วัดเดี๋ยวนี้วัดสายมูเยอะมากไปถึงก็เช่าของขังนี่นะล่าสุดนายกก็ไปสักหลังมือก็เพราะอย่างเงี้ยนะคนเลยแยกไม่ออกนะฮะเราไปเพื่อละไม่ได้ไปเพื่ออยากได้นะเราถ้าทางพุทธนะแท้จริงเนี่ยก็คือเราละเนาะไม่ได้ไปโลภนะต้องบอกอย่างนั้นนะก็ชอบตั้งแต่เด็กแล้วเวลาไปนอนบ้านป้าก็ชอบหยิบหนังสือที่เขาแจกเนาะก็จะมีคาถามีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นแบบเขาทำหนังสือแจกอะแต่ตอนเด็กก็อ่านแล้วก็อุ๊ยหูดีอะไรเงี้ยนะพอเราโตขึ้นเราก็เรียนหนังสือเราทำงานแต่จิตก็ยังอยู่ตรงนั้นอะคืออาจจะมีของเก่าอ่ะที่ตัวเองเคยศึกษาเล่าเรียนมานะก็ให้ความสนใจแล้วก็มาสนใจอย่างสุดๆเลยนะอย่างจริงจังก็น่าจะสัก20ปีกว่าปีที่ผ่านมานะก็ซื้อหนังสืออ่านเต็มตู้เลยบ้านจุ๋มมีตู้2ตู้นี่ใส่หนังสือทั้งนั้นนะพอได้มาทำงานตรงเนี้ยก็เลยได้เอาไอ้ที่ตัวเองได้เรียนรู้ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เนี่ยมาบอกมาคุยนะบอกสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะที่ถูกต้องเนาะนะจุ๋มต้องพูดคำนี้นะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังใครที่ได้มีปัญญาเห็นแสงสว่างของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยมีของเก่าบุญเก่าที่สั่งสมมาเหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้อ่ะนะสุพันบอกว่าอยากฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไอ้ที่จุ๋มพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมะอยู่ทั้งหมดในเนื้อเลยนะถ้าใครฟังจะเข้าใจมานะแล้วมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตนะได้อย่างถูกต้องนะตามคันลองนะในมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นนะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะมีน้ำใจเมตตาต่อกันนะมันก็จะลดความทะเลาะเบาแหวงมีการเสียสละมีจาคะนะไม่ตนีทีเหนียวนะบางทีเราไม่มีเงินเนี่ยเราแค่ให้คำพูดดีๆหรือให้ความรู้เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดมากนะเพราะว่าการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะเพราะบางทนโทรมาบางคนไลน์มานะสาธุกับจุ๋มก็ต้องถือว่าเป็นพุทธบูชาเนาะเพราะสิ่งที่จุ๋มพูดเนี่ยจุ๋มก็พูดมาจากในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเข้ามาจุ๋มก็นั่งอ่านอยู่นะฮะนะกามมาวจรจิตคืออะไรนะเราจะเรียนแต่เรื่องจิตนะจิตที่ท่องเที่ยวที่เกิดอยู่ในภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งวัตถุกามกิเลสกามเป็นส่วนมากเนี่ยจิตเราเนี่ยมันไวจนเรานับไม่ทันเลยนะแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกามาวจรจิตเนี่ยก็คือจิตนะที่ท่องเที่ยวไปตามภูมิน้อยใหญ่เป็นส่วนมากก็จะเป็นวัตถุกามกับกิเลสกามเป็นส่วนมากอกุศลจิตคืออะไรจิตที่มีโทษคำว่าอะเนาะอกุศลจิตที่มีโทษตรงกันข้ามกับกุศลจิตนะคือจิตที่ประกอบด้วยอกุศลเจตสิกอันนี้ท่านวังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วนะคือมันจิตเนี่ยมันต้องมีตัวประกอบคือเจตสิกนะเจตสิกจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตนะเปรียบเสมือนจิตเหมือนน้ำเจตสิกเหมือนสิ่งที่มาประกอบนะอาจจะเป็นสีนะสีแดงก็ทำให้กลายเป็นน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยนะจิตเป็นตัวตั้งนะเจตสิกเข้ามาร่วมมีอารมณ์เดียวกับจิต นะฟังแล้วจะงงเอาแบบจะพูดให้เข้าใจที่เอาไปใช้ในชีวิตก็คือให้จิตเป็นกุศลจิตละกันอย่าไปเป็นอกุศลจิตเพราะอกุศลจิตมันเป็นจิตที่เป็นโทษนะโสภณจิตก็เป็นจิตที่สวยงามนะโสภณะเนี่ยแปลว่าสวยงามถ้าอะโสภณจิตมาเนี่ยมันจะตรงกันข้าม opposite นี่มันจะตรงกันข้ามเลยเพราะนั้นขอให้จิตท่านเป็นจิตที่สวยงามโสภณจิตใช่ไหมฮะโอ้มันมีมากมายจุ่มคือถ้าเกิดศัพท์บัญญัติบางอันที่เรามันท่านผู้ฟังต้องเรียนน่ะนะถ้าไม่เรียนก็เดี๋ยวเอ๊ะจะฟังแล้วเอาแค่ที่เป็นพื้นละกันเอาเป็นว่าคิดดีพูดดีทำดีจบนะรู้นะนะรักชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสนี่ก็หัวใจพุทธศาสนาแค่นี้ก็พอมั้งนะสำหรับคารวาสธรรมหรือยังเป็นปุถุชนอยู่นี่เราก็ยังเป็นปุถุชนกันอยู่นะยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสนะก็ค่อยๆขัดเกลาเอานะคะนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขแหละนะได้ฟังรายการนี้อย่างน้อยก็ได้อะไรติดไม้ติดมือไปที่ไม่รู้ก็ได้รู้ที่รู้ผิดก็ได้รู้ถูกแล้วก็ทำให้เราได้มีปัญญาเนาะนะญาณสัมปยุตตังนะถ้าเป็นภาษาพระอภิธรรมนะญาณเนี่ยก็แปลว่าปัญญาคือความรู้นะประกอบด้วยความรู้นะคะตะว่านจากภูกระดึงโทรมาสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับคุณจู
0: จ้าตะว่าน
2: นอนฟังอยู
0: ่เรารู้เรื่องไหมเราที่พูดอ่ะ
2: ยังไม่รู้เลย
0: เอ้าตายแล้วแปลว่าต้องสั่งสมให้เยอะๆนะจะได้รู้ในอัตในธรรมนะ
2: คร
0: ับ
2: ผมฟังชัดเจน
0: ฝนตกไหมแล้วภูกระดึง
2: ฝนยังไม่ตกเลย
0: อากาศเป็นไงบ้างคะตะว่านตอนนี้ภูกระดึง
2: หนาวนิด
0: ๆจริงสิโอ้แต่ฝนไม่ตกบ้านหนูตกทั้งวันทุกวันเลยอ่ะ
2: วันก็ตกไปปล่อยยังไม่มีน้ำเลย
0: โอ้แต่บนยอดภูน่าจะตกนะจุ๋มว่าย
2: อดภูเลย
0: เอาไม่เป็นไรตะว่านฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็ยังดีกว่าค้างคาวนะ
2: ขอคุยนิดนึง
0: ได้จ้ะ
2: พี่สี่หกตะว่านไปพักแรมอยู่ทะเลอ่ะตอนไปทอดผ้าป่าหมอน
0: ไปพักอะไรนะ
2: ไปพักแรมที่วัดบอกว่าอำเภอสะอำอ่ะ
0: โอ้แล้วยังไงเอ่ย
2: ไปด
0: ู
2: ทะเลคร
0: ับ ไปดูทะเลอ๋อจะคุยว่างั้นเถอะเราเคยไปตกลงไปวัดหรือไปดูทะเล
2: ไปทอดผ้าป่าหมอนไปดูทะเลด้วย
0: ไปเอา
2: ไปพักที่วัดทะเล
0: แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไง
2: ไปดูทะเลอ่ะตอนไปไม่มีน้ำเลย
0: เอา
2: น้ำหายไปไหนหมดตอนเช้ามาน้ำขึ้นมา
0: เอาโถมันเป็นธรรมชาติของทะเลเนาะน้ำขึ้นน้ำลงนะแม่น้ำก็เป็นแต่เราไม่ได้สังเกตมันแต่ทะเลมันจะเห็นชัดหน่อยเพราะมันมีชายหาดยาวพอมันลงเดี๋ยวเราไม่รู้สึกหูทำไมมันเหมือนน้ำมันหดไปไกลเหลือเกินนะแต่ถ้ามันแม่น้ำลำคลองเนี่ยเราไม่ได้สังเกตจริงๆมันก็มีขึ้นมีลงนะ
2: ตอนเช้ามาก็กลับมาเขาวังอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออันนั้นเพชรบุรีเนาะเขาวังโอ้จะคุยอะไรยังไงต่อ
2: ก็กลับมาไหว้อะไรอ่ะพระปฐมเจดีย์อ่ะ
0: อืม
2: ไหว้พากันมาไหว้
0: แล้วไปยังไงไปรถบัสกันเหรอ
2: ไปรถบัสครับ
0: เหมือนไปพ่อป่าเงี้ยนะ
2: ไปนอนพ่อป่าหมอน
0: ได้ถึง
2: หมอนไปแหละ
0: อืม
2: เจ้าวัดพาไป
0: ก็ถือว่าได้เที่ยวด้วยได้ไปทำบุญด้วยนะ
2: คร
0: ับ
2: เที่ยวด้วย
0: แล้วยังไง
2: ไม่เคยเห็นทะเล
0: คนอยู่ภูเขาก็ไม่เคยเห็นทะเล
2: ครับ
0: ได้เห็นแล้วนะ
2: ครับแล้วก็กลับบ้านมืดพอดีเลย
0: เออ ดังนี้ตอนนี้จะเห็นทะเลแล้วตุยตาหลับแล้วนะ
2: จ้ะดีใจจังเลยเห็นน้ำทะเล
0: เด็กที่อยู่บนดอยอ่ะเวลาเขาพาไปเที่ยวทะเลเนี่ยโว้กระโดดเลยนะไม่เคยเห็นทะเลมันทำไมทั้งเค็มทั้งกว้าง
2: เดี๋ยวเป็นต้นหนาวไม่อาบไม่ได้เลยหนาว
0: เอาละอย่างน้อยคนบนยอดภูก็ได้เห็นทะเลครั้งหนึ่งนะคะเอาตะว่านแค่นี้นะจ้าหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะอยากคุยอยากคุยนะฟังถึงภูกระดึงนะตะว่านเนี่ยอยู่ภูกระดึงนะนะเมื่อกี้มีฝนตกมานะตอนนี้หยุดแล้วสวัสดีคุณเล็กนะบอกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกฟังธรรมะฟอกใจอ่ะฟังธรรมะฟอกใจนะฟังแล้วฟังอีกนะชีอะไรอ่ะชีวิตเวลาที่เหลือน้อยมีแค่นี้เองได้เสริมเติมได้จากออนี่คือออดีคนดีมีน้อยหายากคุณจุ๋มนะสวัสดีออนี่ย่อมาจากอะไรอาจารย์เหรอ นะอ่ะคือจะบอกคุณอาว่านะจะออกมาวันไหนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเอี้ยงเนี่ยเขาขออนุญาตลาหยุดวันพฤหัสศุกร์นะยังไงก็อย่ามาวันพฤหัสกับศุกร์แล้วกันนะคะเพราะเขาจะไปหาสามีเขาที่จังหวัดตากเมื่อวานเขาบอกขออนุญาตหยุด2วันนะพฤหัสศุกร์นะคะเพราะว่าจ่าบอยเขาไปราชการจังหวัดตากแล้วเขาก็ตอนนี้เขาจะกลับแล้วเขาไปราชการมาปีหนึ่งก็อาจจะไปเก็บข้าวเก็บของกันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะมาก็อย่าให้ตรงกับวันพฤหัสศุกร์หรือไม่ก็อาทิตย์อื่นก็ได้นะฮะไม่ซีเรียสนะจ้ะนะเอาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าฟังยาหน่อยจ
0: ้
1: า
0: จ้าเอาอะไรจ้าปิดวิทยุบนดีเลยเอาฟังจากโทรศัพท์จ้าเอาอะไรเอ่ย
1: ปลาทั้งสองกระปุกจ้า
0: ชื่ออะไรจ้า
1: แนงน้อยจ้า
0: ฮะ
1: พี่แนงน้อยคงคาหลวง
0: อ้าวพี่แนงน้อยโอ้สบายดีนะ
1: อ
0: ่ะแต่หนูต้องส่งในชื่อพี่เนาะพี่อะไรนะพี่น้องชายอะ
1: อนันต์คงคาหลวง
0: อ๋ออนันต์อนันต์อันนี้อยู่หันคาเนาะได้ก็จะมีดวงตาสองกระปุกอย่างเดียวนะจ้าหรือเอาอะไรเพิ่มไหม
1: จ้าแล้วก็เอาไอไม่ออกกาแฟจ้ะกาแฟ2 กล่อง
0: จ้ะซัมซุงคอฟฟี่นะ
1: แล้วก็เอาสบ
0: ู่
1: มาครึ่งโล
0: นี่ไงหนูคิดแล้วพี่ก็ต้องเอาสบู่เพราะก็ซื้อประจำได้แล้ว
1: มีหน้าดวงตาเนี่ยคนแถวหมู่บ้านเนี่ยเน
0: ี่
1: ยเขาใช้กันหลายคนนะ
0: กินกันหลายคนใช่ไหมมีหวานค่ะสั่งกันดีแล้วพี่เพราะว่าเราอะพออายุมากอะดวงตาเราจะเสื่อมบางคนเนี่ยยังไม่เป็นไม่รู้หรอกพอเป็นแล้วจะมาหาเนี่ยมันก็ยากนะอืม
1: คนนั้นเขาเป็นเพื่อนกับลูกสาวนะ
0: เออ
1: แม่เขาเป็นไอเนี่ยไอต้อเนื้อที่ดวงตามาเขากินเมื่อปีนะเขาสั่งนะ
0: เ
1: ออเขาสั่ง
0: เ
1: ออตาเขาต้อที่ตาเขานะเขาหายเลย
0: โอ้ถ้าต้อเนื้อนี่หนูไม่อยากเว้าเลยต้อเนื้อเนี่ยดีมากถ้าเป็นหนักถ้าใครเป็นต้อกระจกต้ออะไรบางทีเขาก็ดีขึ้นนะต้อกระจกกับต้อหินเนี่ยบอดได้นะพี่แนงน้อย
1: ค
0: ่ะแล้วต้อเนื้อเนี่ยไม่ต้องกลัวแหละ
1: เขาว่าไว้กวางเขาก็ติดต่อเขาก็สั่งอยู่นะเขาบอก
0: มีอำเภอหันคาสั่งหลายคนค่ะอำเภอหันคาบางทีที่ห้วยงูก็มีเนาะไปลงที่ไปรษณีย์ห้วยงูนะพี่
1: อันนี้ในหมู่บ้านเดียวกันนี่ก็เขาก็บอกก็ฝากเขาปัดก็บอกไปตอนนี้ให้เขาว่าเอาเบอร์ที่นี่ไปไปสั่งเอา
0: แล้วเขาก็โหขอบคุณคือพี่แน่งน้อยก็บอกต่อเน
1: า
0: ะ
1: แนะนำให้ไงแบบเขาเป็นต้อเนื้อที่หัวตาเขาไง
0: ดีโอ้โหดีจังมันจะไม่ลุกลามไปถึงข้าตาดำอ่ะ
1: มัน ยังตาเขาไฟ
0: ถูก
1: ตาเขาไฟเขาแจ่มไม่ฟ้าไม่ฟ้า
0: ให้เขากินบำรุงไปเรื่อยๆนะเพราะอายุมากเป็นทุกคนแต่บางคนจะรอให้มัวก่อนหรือไงก็ไม่รู้
1: บางคนตาบอดไปเลยนะ มันมีนะแถวบ้านมันมีนะ
0: โอ้ตามมันไม่ได้รักษาดูแลไงแล้วพี่นั่งน้อยก็ใช้ประจำเนาะ
1: เดี๋ยวหมดไปแล้ว
0: เออนี่ไงเดี๋ยวหนูส่งให้ปีนี้พี่นั่งน้อยอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่
1: ตอนนี้ก็เท่าไหร่67
0: โอ้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะนะกระถินปีเนี้ยถ้ามาได้เจอกันนะวัดดอน1พฤศจิกายน
1: บอกว่าเราลูกตกคอตกเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ถ้ามีโอกาสมาก็มานะถ้าก็ไม่ติดกระถินที่ไหนนะ
1: จะเจอก็จบเหมือนกัน
0: เออเราไปเจอกันปีก่อนนู้นเนาะ
1: ปีมาแล้วไม่ได้ไปมันตรงกับงานกระถินแถวบ้านด้วยไงว่าปีเนี้ยบอกกับคุณนานาเขาว่าน้องนานาเขาว
0: ่
1: า
0: ไปหล่อพระกันเนา
1: ะ
0: ได้ขอบคุณพี่นั่งน้อยมากคือใช้ผลิตภัณฑ์จุ่มแล้วยังบอกต่อด้วยนะจ้ะ
1: ยาดวงตาสองกระปุกกับแ
0: หวนก้อนหกก้อนนี่ไงจดแล้ววันนี้ส่งให้นะคะพี่นะค่ะขอบพระคุณมากนะพี่นั่งน้อย
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะจ้ะ
1: หวังทุกวันแม่ตื่นมาหวังทุกวัน
0: น่ารักขอบคุณค่ะ
1: ขาดไม่ได้ค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: งอ่ะ
0: ขาดไม่ได้คิดถึงน่ารักน่ารักขอบคุณมากจ้าจ้ะมาเจอกันแล้วบอกถ้าไปกระถิ่นไม่เจอจะบุกถึงบ้านได้นะจะมีแต่ความปรารถนาดีนะท่านผู้ฟังจริงๆในจิตเนี่ยไม่คิดอะไรเลยนะมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขกันนะขอบพระคุณมากมายนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: คยยิ้มให้กัน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
5: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถัดใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่แห่งนี้มี3ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณให้คุณได้ติดตามรับฟังตั้งแต่ตี3ถึงตี4ทางจทล AM 1197แล้วเดี๋ยวจบรายการนี้6โมงเช้าก็ไปพบกันอีกช่วงหนึ่งที่จทล AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันเป็นประจำทุกวันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะตกทุกวันจริงๆนะไม่เว้นสักวันเมื่อวานนี้บ้านบุ้มตกตั้งแต่ตอนบ่ายคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าแดดเนี่ยส่องสว่างกระจ่างแจ๋มาเลยแดดแจ๋เลยค่ะฝนตกตอนแรกบุ้มก็เล็งๆอยู่เห็นฟ้าสูงๆไม่น่าตกสักครู่แดดแรงๆนี่แหละค่ะตกลงมาสู้ใหญ่ๆพักหนึ่งแดดก็ยังแจ๋อยู่แบบนั้นอะประมาณไม่กี่นาทีก็หายไปก็มาตกอีกทีตอนเย็นตกหนักๆช่วงหัวค่ำเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยลพบุรีบ้านปุ่มส่วนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังติดตามฟังข่าวแต่เช้าตรู่ฟังทุกเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราอ้วนนี้มาแล้วนะคะสมกับการรอคอยหลังจากที่หลายท่านรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราตั้งใจฟังให้ดีนะคะวันนี้ซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% โปรนี้มีถึงสิ้นเดือนนะคะซื้อกระปุกที่1เต็มราคาซื้อกระปุกที่2ลด 50% สำหรับท่านที่งบน้อยถ้าจะซื้อกระปุกเดียวรับส่วนลด100บาทนี่ค่ะเลือกเลยอยากได้แบบไหนอยากได้ลด100ซื้อกระปุกเดียวลด100อยากได้ส่วนลดเพิ่มซื้อ2กระปุกกระปุกแรกเต็มราคา900บาทกระปุกที่2ลด 50% โปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ส่วนเกษตรกรทุกท่านก็หนาข้าวตอนนี้

0: นะคะฉีดวัคซีนไรก่อนเลยเมื่อวานมีคุณผู้ฟังโทรมาคุยกับปุ้มว่าข้าวได้เกือบ2เดือนแล้วเริ่มจะออกรวงแล้วเริ่มจะท้องแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นทั้งใบแดงๆเหลืองๆใบส้มๆแล้วก็มีหนอนด้วยกัดใบขาดเลยทีนี้เรื่องใหญ่ละค่ะคุณผู้ฟังคือถ้าฉีดวัคซีนไรไปตั้งแต่แรก10วัน15วันฉีดวัคซีนไรไปพร้อมกับคุมรอบ2ได้เลยนะข้าวจะเขียวแต่กอใบตั้งไม่ต้องห่วงเรื่องของโรคหนอนแมลงไม่มีมากวนแต่ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยเนี่ยปัญหาตอนนี้ก็คือหนอนถ้าเป็นหนอนแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนไรกับวีโตปรามหนอนผสมไปด้วยนา15ไร่นะคะวัคซีนไรประมาณลิตรครึ่งวีโตปรามหนอนประมาณลิตรครึ่งส่วนใบแดงๆส้มๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยววัคซีนไรจัดการได้กลับมาเขียวได้เหมือนเดิมเป็นข้าวหอมปทุมนะคะไปตามนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเร่งรวงกันทีหลังจัดการใบเหลืองๆส้มๆแล้วจัดการหนอนให้ได้ก่อนแต่ถ้าไม่ใช้ไปใช้เคมีฉีดกันหนอนฉีดปุ๊บหนอนตายอีก 2-3 วันมันมาใหม่หรือแม้แต่เวลาที่เจอเพลี้ยฉีดปุ๊บเพลี้ยตายอีก 2-3 วันข้าวยังเหลืองอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะเพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีนไรอย่างเดียวเกษตรกรปลูกข้าวโทรหาปุ้มนะเพียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดปุ้มจัดการได้ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบอยากให้งามท่องไว้เลยค่ะอยากให้งามฉีดวัคซีนในหนึ่งอยากให้ดกดกคำเดียวไม่มีคำอื่นดกติดดีไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะปราบหนอนปราบหนูปราบรามีครบสมุนไพรปราบหนูนี่มาแรงมากหนูที่ไหนก็ไล่ได้ยกเว้นหนูตลาดอย่างเดียวโทรหาปุ้มเนาะ0855 517 9025 0855 517 9025โทรมาสั่งได้เลยค่ะคุณผู้ฟังส่งตรงถึงหน้าบ้านมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเริ่มต้นด้วยเรื่องของกรมชลประทานแจ้งเตือนฉบับที่4ทยอยระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มแต่ยังไม่กระทบกับพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนประกอบกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่มาวิเคราะห์แนวโน้มอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการคาดการณ์ว่าในช่วง 23-27 กันยายนจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นโดยจะรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและก็ทยอยระบายน้ำส่วนที่เหลือผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้ำบริเวณเหนือเขื่อนให้เหมาะสมพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนโดยกรมชลประทานจะติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานก็จะดำเนินการทำความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งเตือนอย่างพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า พื้นที่ท้ายเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่เราคุยกันทุกวันค่ะว่าเตือนมาเราก็ระวังอยู่แล้วแล้วน้ำก็ท่วมจนเป็นความเคยชินอยู่แล้วพื้นที่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรแล้วก็พื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอยู่กับน้ำแทบตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะชาวบ้านบอกชินแล้วเอาเหอะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทุกปีแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็จะค่อยๆปรับการระบายน้ำขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่ริมแม่น้ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนี่ค่ะการปรับแผนบริหารจัดการน้ำก็ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกรมชลประทานก็จะแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอันนี้เป็นเรื่องของการระบายน้ำส่วนเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้ไปดูกันก็ยังมีฝนตกอีกหลายพื้นที่วันนี้23-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วง23-27กันยายนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกส่วนวันนี้ภาคเหนือมีฝน70%แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน70% 101มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางบ้านปุ้มฝนฟ้าคะนอง70%มีฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝน80%ฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน60%ฝนตกหนักที่เพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน40%ระนองพังงาตรังและสตูลมีฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตก80%ค่ะคุณผู้ฟังฝนถล่มที่จังหวัดสระแก้วเจ้าอาวาสลงเปิดทางน้ำถูกกระแสน้ำเชี่ยวพลัดดูดลงท่อมรณภาพค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นภายในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดผลโพธิญาณหมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสักแก้วจุดวังน้ำเย็นได้รับแจ้งเหตุมีพระสงฆ์ถูกกระแสน้ำดูดจมหายเข้าไปในท่อระบายน้ำจึงรีบนำกำลังเข้าตรวจสอบถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านและพระลูกวัดช่วยกันนำร่างของพระชัยพรอินทวีโรอายุ67 ปีเป็นเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมนำร่างขึ้นมาจากน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ช่วยชีวิตอย่างเต็มความสามารถแต่เนื่องจากขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นสอบถามพระลูกวัดเบื้องต้น ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าสู่คลองบริเวณหน้าสำนักสงฆ์เป็นจำนวนมากจนกระทั่งหลังฝนหยุดพระชัยพรได้เดินสำรวจพื้นที่และพบว่ามีวัชพืชเศษหญ้ารวมถึงเศษขยะลอยมาติดกีดขวางทางน้ำไหลจึงตัดสินใจลงไปช่วยเก็บกวาดเพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกขึ้นแต่ปรากฏว่าสถานการณ์น้ำในขณะนั้นเนี่ยยังคงไหลเชี่ยวและรุนแรงทำให้พระชัยพรเกิดเสียหลักพลาดท่าถูกแรงดันน้ำมหาศาลดูดร่างเข้าไปในท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรพัดร่างไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่แสดงความอาลัยเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวว่าพระชัยพรเป็นพระนักพัฒนามีความขยันหมั่นเพียรมักจะลงมือทำนุบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์ด้วยตนเองอยู่เสมอไม่คิดว่าจะมาประสบอุบัติเหตุเช่นนี้หลังจากการชันสูตรการมรณภาพเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ญาติโยมร่วมกันเคลื่อนศพพระชัยพรไปประกอบพิธีทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะอันนี้นอกจากเป็นเรื่องสลดใจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับน้ำแหล่งน้ำกระแสน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีท่อระบายน้ำแบบนี้เนี่ยแรงดันน้ำมหาศาลมันดูดข้ามฝั่งไปเลยนะคะอันตรายมากก็เตือนภัยให้ระวังปุ้มมีเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่ตรวจพบยาเสพติดในกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบที่แอร์โฮสเตสสาวชาวไทยหิ้วเป็นของหิ้วไปที่ออสเตรเลียแต่ปรากฏว่ากลายเป็นการซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างแล้วก็นางสาวมีนาคอนโดหรือแอร์มีนาถูกจับกุมที่ออสเตรเลียจนมีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม3รายแล้วก็หลบหนีไป1รายเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่สืบจนทราบแล้วก็เมื่อวานนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการกล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดลงนาม ขออภัยค่ะลงนามในคำสั่งฟ้องนายอุทัยคณาภิวัตรหรือโจโจ้นายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์หรือนายนาฏแล้วก็นายเอกวิทย์ยงนิชกุลหรือนายเอกนางสาวจันทราจะนุหรือนางดาผู้ต้องหาทั้ง4คนมีความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนจากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งจับกลุ่มแล้วก็มีการดำเนินการส่งฟ้องเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีสำหรับคดีนี้เนี่ยคณะทำงานอัยการเข้าไปสอบสวนในคดีนอกราชอาณาจักรแล้วก็ประชุมร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนมีการเข้าไปสอบสวนในเรือนจำเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาพยายามส่งออกยาเสพติดแล้วก็ขยายผลติดตามผู้กระทำผิดรวมทั้งส่งฟ้องซึ่งอัตราโทษสูงสุดผู้ต้องหาคดีนี้โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนี่ค่ะแล้วก็มีผู้หลบหนีอยู่อีกหนึ่งรายก็คือนางสาวจันทราหรือว่าโรสที่มีเพจออนไลน์เป็นคนรับเรื่องนำติดต่อ กับแอร์มีนาแล้วก็ส่งของให้แอร์มีนาหิ้วไปที่ออสเตรเลียตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมเพื่อกวาดล้างขบวนการยาเสพติดข้ามชาติจากนี้ดำเนินการส่งฟ้องซึ่งคาดว่าโทษสูงสุดของทั้ง4คนก็คือประหารชีวิตค่ะเนี่ยค่ะส่วนทางออสเตรเลียเขาก็ทางการออสเตรเลียก็ไม่เอาผิดแอมีนานะคะจากการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเรื่องของการหิ้วของไปต่างประเทศก็เป็นอันตรายถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานของสายการบินก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นกระแสที่ต้องเฝ้าระวังทีนี้มันมีเรื่องนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังเรื่องของมั่วบ้านงานคือไอ้เรื่องมั่วบ้านงานเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะเราก็พูดกันเล่นๆไปมั่วบ้านงานคือไปกินบ้านงานไปช่วยเขาทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเอี่ยวเกี่ยวกับงานนี้เลยประมาณเนี้ยมั่วบ้านงานแต่ปรากฏว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่แบบมีอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันมีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะปรากฏภาพในวันที่คุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยเขาไปขึ้นศาลกรณีฟ้องร้องกับคุณปูมันธนาคุณหนุ่มกรรชัยก็หลังจากที่ไปศาลพร้อมทนายความล้อมหน้าล้อมหลังก็มาแถลงข่าวขณะที่สื่อกำลังสัมภาษณ์อยู่ค่ะไมค์ก็เต็มหน้าไปหมดเลยค่ะสื่อทุกแขนงก็สัมภาษณ์คุณหนุ่มกรรชัยแล้วก็มีการถ่ายรูปไปด้วยปรากฏว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งค่ะเข้ามายืนอยู่ในการสัมภาษณ์นี้ด้วยแล้วก็ยืนอยู่ข้างคุณหนุ่มกรรชัยค่ะทีนี้พวกโซเชียลก็ตาไวพอเห็นภาพนี้ก็ถามมาว่าคนนี้ใครคือทุกคนที่อยู่ในภาพอ่ะนอกจากคุณหนุ่มกรรชัยแล้วก็ทนายความทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวช่องกันหมดแต่หญิงสาวคนเนี้ยยืนหน้าแชลมผมซอยสั้นอยู่ข้างๆคุณหนุ่มแล้วก็อยู่ด้านหน้าติดกับไมค์ของสื่อโซเชียลก็เลยพากันถามนะก็มีคนตาไวถามว่าคนนี้ใครที่มาร่วมวงให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมทีมทนายเนี่ยใครปรากฏพอถามมาปุ๊บคุณหนุ่มกรรชัยก็ไม่รู้จักค่ะว่าคือใครแล้วก็ทนายความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวของคุณหนุ่มก็ไม่รู้จักค่ะว่าเธอคือใครพอโซเชียลบอกไม่พอคุณหนุ่มบอกไม่รู้พลังโซเชียลขุดเลยค่ะทีนี้บอกแล้วว่าอย่าได้ไปเป็นกระแสโซเชียลเชียวนักสืบไซเบอร์นี่ขุดคุยพอขุดปุ๊บเจอเลยค่ะคนนี้คือคุณนุชหญิงสาวผมซอยคนนี้เนี่ยปรากฏภาพถ่ายรูปร่วมกับคนดังมากมายในอิริยาบถต่างๆในโซเชียลกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงและเรียกเธอว่าสาวมั่วบ้านงานคุณนุชก็เลยออกมาโพสต์คลิปชี้แจงเรื่องราวว่าเธอทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์ส่วนที่เดินทางไปที่ศาลและมีภาพร่วมเฟรมกับคุณหนุ่มกรรชัยและทีมทนายความเนี่ยเพราะว่าเธอเดินทางไปทำเรื่องขยายเรื่องขั้นอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งในตอนเช้าก็เลยเข้าฟังการสืบพยานในคดีของคุณหนุ่มกรรชัยตั้งแต่เช้าจนเย็นเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบพยานจนกระทั่งช่วงค่ำสื่อมวลชนมาตั้งวงสัมภาษณ์ก็เลยเข้าไปร่วมอยู่ในเฟรมโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่ภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลว่าเธอถ่ายรูปกับคนดังหลายคนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างผลประโยชน์ใดๆทำไปเพราะชื่นชอบรายการโหนกระแสก็เลยโทรศัพท์หาคุณนุชค่ะให้คุณหนุ่มกรรชัยก็ให้ชี้แจงเธอก็บอกว่าขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยขอโทษทนายความทุกคนเรื่องที่ไปยืนโดยไม่ได้รับเชิญ พราะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเนี่ยคุณหนุ่มก็เลยบอกว่าก็เข้าใจคิดว่าเป็นทีมทนายไงเธอก็บอกว่าเธอก็รู้จักคุณหนุ่มเคยเจอกันหลายครั้งเคยถ่ายรูปกันหลายครั้งแต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยค่ะก็ไม่รู้จักใครเลยในทีมงานแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปนอกจากนี้ก็ยังมีรูปกับคนดังอีกมากมายซึ่งเธอก็บอกว่าขอโทษคุณหนุ่มก็เลยขอให้ลบภาพรวมไปถึงผู้จัดการคนดังอีกหลายคนเธอก็ขอโทษนะคะแล้วก็วางสายไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของความมั่วบ้านงานเพราะว่ามีคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยคุณบุ๋มปนัดดาก็บอกว่านอกจากภาพกับคุณกันชัยกำเนิดพลอยแล้วคุณนุชก็ยังมีภาพถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแคปชั่นระบุเรียกอย่างสนิทสนมว่าป๋าอ่ะนี่ค่ะคุณบุ๋มก็เลยบอกเคยถามท่านนายกแล้วว่ายังไงเรียกป๋าท่านนายกบอกก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้านโจ๊กไม่เคยรู้จักก็มาขอถ่ายรูปนี่คือการมั่วบ้านงานอย่างแท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคนมาขอถ่ายรูปก็ต้องให้ถ่ายแหละ FC นายกนี่ค่ะสาวมั่วบ้านงานนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีภาพอดีตแม่ทัพภาค2ค่ะพระบุญสินค่ะนุชมั่วบ้านงานก็มีภาพถ่ายแล้วก็อ้างว่าสนิทกับอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันท่านบวชอยู่นะคะพระบุญสินท่านก็ตั้งใจว่าจะบวชให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะบวชให้เต็มพรรษาตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตนะคะสื่อก็ไปถามค่ะสื่อก็ไปถามท่านก็บอกว่าไม่รู้จักนะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มอบหมายให้รับรองเป็นผู้ติดตามหรือเป็นตัวแทนแต่อย่างใดมีภาพมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการยืนยันโดยอัตโนมัติว่าไว้วางใจหรือมอบหมายให้ดำเนินการใดๆนะสื่อก็ช่างไปถามเนาะพระท่านก็บอกว่าน้อมนำคำสอนศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนะโดยเฉพาะศีลข้อ4เว้นจากการมุสาวาทคือพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่บิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายเพียงแค่การไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงไม่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองเป็นไงล่ะสื่อไปถามพระท่านก็เทศให้ความรู้ซะเลยนี่แหละค่ะเลยกลายเป็นภาพที่กระจายอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายว่านางสาวกุ้งคนนี้มัวบ้านงานอย่างแท้จริงนะคะมีภาพคุณเป๊กสันชัยอ้างตัวสนิทเรียกพี่เรียกน้องเลยนะเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นคนดังไปในชั่วข้ามคืนเพียงเพราะว่าไปอยู่ในเฟรมภาพถ่ายของคุณหนุ่มกันชัยกับทีมทนายความแล้วก็มีคำถามจากโซเชียลมีเดียว่าเธอคือใครเท่านั้นแหละขุดประวัติกระจุยเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสุดท้ายก็นี่แหละคุณหนุ่มก็แนะนำว่าให้ไปลบให้หมดอะไรที่โพสต์เข้าไว้ไม่ได้รู้จักมักจีเลยเรียกเขาพี่เรียกเขาป๋าสนิทสนมประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีเรื่องของข่าวต่างประเทศอันนี้น่าสนใจนานๆจะมีข่าวต่างประเทศให้ฟังนิดนึงนะคะมีชายชาวตุรกีค่ะเขาหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งแต่ปี2561ชายชาวตุรกีคนนี้เคยถูกตัดสินจำคุกในความผิดชิงทรัพย์3คดีเขาชื่อทูกรุนบาซาเป็นชาวตุรกีมี3คดีติดตัวแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษจำคุกเจ้าหน้าที่ก็จับไม่ได้สักทีค่ะพยายามแกะรอยมาโดยตลอดจนกระทั่งสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าอยู่ในนครอิสตันบูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษก็ต้องตามตัวเพื่อให้มาดำเนินคดีมารับโทษตามกฎหมายแต่จนแล้วจนรอดก็จับไม่ได้สักทีคุณผู้ฟังขาจนในที่สุดเจ้าหน้าที่จับได้ค่ะแต่เขาเปลี่ยนการใช้ชีวิตปลอมตัวเป็นผู้หญิงปลอมตัวเป็นน้องสาวของตัวเองค่ะเปลี่ยนเพศหนีตำรวจปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จนจำแทบไม่ได้คุณผู้ฟังเปลี่ยนหน้ายังไม่เท่าไหร่อันนี้แปลงเพศไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตามเบาะแสจนเจอหลังจากที่ผ่านไปหลายปีโดยคาดว่าตำรวจใช้วิธีการเฝ้าสังเกตคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดจนกระทั่งพบว่ามีหญิงสาว2คนอาศัยอยู่ในบ้านน้องสาวแล้วก็มีลักษณะอัตลักษณ์เหมือนบุคคลเดียวกันเวลาออกนอกบ้านการแปลงโฉมของนายบาชาสมบูรณ์แบบจนเจ้าหน้าที่จำแทบไม่ได้นำภาพรูปถ่ายหน้าตรงมาเปรียบเทียบแกะรอยหญิงสาวปริศนาที่แอบอ้างเป็นน้องสาวของเขาจนกระทั่งสามารถจับกุมได้ว่าอันเนี้ยเป็นตัวปลอมแน่นอนเจ้าหน้าที่บุกเข้าชาร์จที่บ้านพักแล้วก็เขาก็พยายามจะใช้บัตรประชาชนของน้องสาวเพื่อยืนยันตัวตนแต่ผลการตรวจลายนิ้วมือไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้เพราะว่าเป็นคนละคนนี่ค่ะแต่งกายแต่งหน้าอำพรางตัวเป็นผู้หญิงแต่บางกระแสข่าวบอกว่าเขาผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแปลงเพศเป็นผู้หญิงเพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ตุรกีค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่ยืนยันแน่ชัดก็คือต้องถูกส่งตัวไปรับโทษจำคุกในเรือนจำชายเพราะว่าเขาไม่ได้ยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อหรือว่าเพศสภาพอย่างเป็นทางการในระบบทะเบียนราษฎรทำให้กฎหมายต้องจัดสรรสถานที่คุมขังตามเพศเดิมที่ระบุไว้โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์ภายนอกเอาแล้วทีนี้เพราะว่าภายนอกเป็นผู้หญิงไงเราต้องไปอยู่ในเรือนจำชายไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงนี่ค่ะตุรกีค่ะคุณผู้ฟังมีแบบนี้ด้วยชาวโลกเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวขายยาแป๊บหนึ่งค่ะอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราวันนี้นะคะสั่งเลยงบน้อยสั่งกระปุกเดียวลด100ค่ะงบน้อยลด100บาทคุณผู้ฟังที่เตรียมตุนนะคะกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนู ั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ถั่วพวกกระเจี๊ยบมะละกอคั่วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
5: วัคซีนเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
4: ใช่ฉีดมะนาวฉีดมะละกอฉีดมะเขือฉีดกระเจี๊ยบถั่ว
5: แล้วเป็นไง
4: อะไรอ่ะ
5: แล้วก็
4: ดีอ่ะดีค่ะ
5: ดีนี่ไงคะมันดกกว่าเดิม
4: มันดกเจ็บทุกวันจริง
5: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
4: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรในน้อยชอบกินไอ้กระเจี๊ยบไม่เยอะหรอกกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
5: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
4: ไม่มีเลย
5: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
4: ดูเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
5: ส่วนฝักยาวเหรอคะ
4: ทั้งฝักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเนาะ
5: วันนี้สั่ง1ชุด950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าใหม
3: ่หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้โดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในยุคนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูนาหนูบ้านจัดการได้คุณผู้ฟังไปใช้ยาเบื่อไปใช้ที่ดักจับเดี๋ยวมันก็มาอีกจับได้เป็นบางตัวแล้วมาตายให้เราเหม็นอีกสมุนไพรปราบหนูฉีดพ่นหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายอพยพไปหมดแล้วก็อยู่ได้นานมากสำหรับในบ้านโรงรถโกดังสินค้ายุ้งฉางร้านสะดวกซื้อร้านค้าควรค่าแก่การเลือกใช้นะคะส่วนวีโต้ปราบหนอนหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่หนอนไหนที่ว่าแน่แพ้วีโต้หมดคุณผู้ฟังคะไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายปลอดภัยทุกชีวิตค่ะโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025นะคะมาติดตามฟังข่าวกันต่ออาถรรพ์ป่าผัวน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าหวังจบชีวิตป รากฏว่าหายไป5ชั่วโมงให้กู้ภัยตามหาออกมาบอกว่าเจอเงาดำบังตาหาทางออกไม่ได้นอนหมดแรงปวดหัวหน้ามืดชาวบ้านบอกว่านี่คือพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ 5,000 ไร่เคยมีคนหลงป่าแบบนี้แล้วออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบุรีรัมย์เร่งตามหาใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเจอตัวนายแม็กนอนหมดแรงอยู่ที่พื้นที่ป่าดงเค็ดป่าดงเค็งตำบลหนองขมานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่ค่ะประชดเมียวิ่งหนีเข้าป่าน้อยใจภรรยาออกมาไม่ได้หน้ามืดเงาดำบังตาบอกต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเนื้อที่ป่ากว่า 5,000 ไร่เคยมีชาวบ้านหลงป่าแล้วก็มีลักษณะแบบนี้แหละปวดหัวหน้ามืดเหมือนมีสิ่งเร้นลับมาบังตาเอาไว้จนหาทางออกไม่ได้5ชั่วโมงค่ะกู้ภัยไปช่วยออกมาซึ่งทางด้านของนายพิทยาดวงตารำหัวหน้าชุดโซนทางพาดมูลนิธิกู้ภัยเจ้าพ่อหลวงอุดมคูเมืองและนายสุทินชุ่มเสนาผู้ช่วยหัวหน้าชุดเปิดเผยว่าบริเวณที่พบในแม็กเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินวนหลายรอบแล้วแต่ก็หาไม่เจอนะคะเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าทำไปเพราะความน้อยใจภรรยาตั้งใจจะเดินออกมาแล้วต่อไปนี้จะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วคือจะไม่หนีเมียเข้าป่าอีกแล้วใช่ไหมเนาะส่วนอีกรายนึงอันนี้ก็พ่อค้าไก่ย่างค่ะแอบเมียมางีบตอนกลางวันมันเป็นผลจากการประชดเมียหรือเปล่าไม่รู้รายนี้บอกรู้สึกเหมือนมีคนมาสะกิดพอตื่นขึ้นมาก็ลุกเดินตามที่คนสะกิดอ่ะก็เดินไปเจอศพอยู่กลางป่าริมทางคาดว่าคงจะเป็นพวกขโมยตัดสายสลิงเสาไฟฟ้าแล้วก็ถูกโคมไฟตกทับร่างเสียชีวิตอ่ะประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบศพชายเสียชีวิตมาหลายวันอยู่บริเวณใต้เตาไฟเป็นใต้เสาไฟส่องสว่างบริเวณทางต่างระดับทางหลวง345ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองนนทบุรีค่ะก็ประสานแพทย์จากนิติเวชไปตรวจสอบพบร่างชายอายุประมาณ40ปีสภาพศพหลายวันแล้วอะข้างตัวมีกระเป๋าผ้าบรรจุอุปกรณ์ช่างมีครีมตัดสายไฟไขควงไฟฉายแฉลงรวมทั้งสายสลิงที่มีร่องรอยถูกตัดกองไว้ร่างนอนอยู่โคนเสาไฟส่องสว่างที่มีความสูงกว่า30เมตรแล้วก็มีลักษณะของโคมไฟที่ร่วงลงมาอยู่โคนเสาเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันมีบาดแผลปริแตกที่บริเวณศีรษะพ่อค้าไก่ย่างค่ะเป็นผู้พบศพเป็นคนแรกบอกว่าตั้งใจจะแอบเมียมานอนกลางวันแถวๆนี้แหละหลับๆอยู่รู้สึกเหมือนมีอะไรมาสะกิดขาก็เลยลุกเดินตามไปดูค่ะตอนแรกเห็นเหมือนช่างไฟนอนอยู่พอมองดีๆอ้าวเสียชีวิตวิ่งไปตามเพื่อนมาช่วยดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยเดินลึกเข้ามาแบบนี้แต่รู้สึกเหมือนมีคนมาสะกิดก็เลยเดินไปดูทางด้านของนายสิทธิชัยสารพงษ์หัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองบอกว่าคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเข้ามาขโมยตัดสายสลิงทำให้โคมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยร่วงลงมาทับร่างไม่ได้ถูกไฟดูดแต่ว่าโคมไฟร่วงลงมาใส่ทำให้เสียชีวิตสายไฟเสาต้นนี้เนี่ยถูกตัดขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนใครมาตัดอันนี้ไม่รู้แต่โดนตัดมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าหรือเป็นคนอื่นนำไปลอกเอาทองแดงและอุปกรณ์ภายในของโคมไฟไปขายโดนแบบนี้มาเป็น10ต้นแล้วค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่มาดำเนินคดีกันต่อไปเนี่ยเสาไฟขนาดใหญ่เสาไฟกิ่งเสาไฟส่องสว่างริมถนนกลางถนนถูกตัดไปจำนวนมากค่ะปัจจุบันก็มีการป้องกันโดยการนำสายไฟขึ้นไปอยู่บนตัวเสาก่อนหน้านี้ฝังไว้ใต้ดินถูกจรกรรมไปจนหมดรางระบายน้ำราวขอบเหล็กขอบสะพานฝาบ่อโดนหมดค่ะก็ประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งได้ค่ะสายด่วนกรมทางหลวง1586นะคะ1586ช่วยกันดูแลเนาะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวอีกสักครู่6โมงเช้าติดตามฟังปุ้มได้ทางจทล.AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มเลยโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราถึง30กันยายนนี้นะคะซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลดครึ่งราคาคุณผู้ฟังโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกัน
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีธนากรถาวรชินโชติผู้ได้รับสมัครสว.กลุ่ม6เคยต้องคำพิพากษาคดีพนันและวันที่22กันยายนวันคาฟีเดย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2569กรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่17ธันวาคม2554ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12ที่ประชุมกกต.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 2. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกร 3. ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษและรถติดคาร์ฟรีเดย์จึงเป็นวันที่ช่วยให้คนเมืองได้หายใจได้สบายขึ้นติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
3: วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันคาร์ฟรีเดย์วันที่ชวนให้ทุกคนลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานลดมลพิษและสร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปีนี้จัดกิจกรรมชวนคนเมืองร่วมเปลี่ยนโหมดการเดินทางในช่วงที่20ถึง27กันยายนภายใต้แนวคิดกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช้รถทิ้งรถไว้บ้านแล้วออกมาเดินวิ่งปั่นจักรยานต่อรถโดยสารลงเรือหรือใช้รถไฟฟ้าพร้อมกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของการเดินทางและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวันคาร์ฟรีเดย์จึงไม่ใช่เพียงวันที่เราทิ้งรถไว้ที่บ้านแต่คือวันที่เราเริ่มมองเห็นว่าทุกการเดินทางมีความหมายและทุกการเลือกของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้22กันยายนนี้ลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วออกเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นมิตรกับโลก
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆมีคำว่าทิพมงคลตัวใหญ่ๆอยู่ข้างกล่องมีคำว่าตราพนารินนะครับราคาขวดหนึ่งก็ขวดละ360บาทครับท่านผู้ฟังไม่แพงจนเกินไปสำหรับคุณค่าหรือว่าคุณภาพที่เราจะได้มาหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปนะครับถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามที่เรา0921045555มีคนเขาถามว่าเอ้ยขวดมันเท่าขวดแม่โขงไหมไม่ถึงครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น250มิลลิลิตรนี่ก็เล็กกว่าขวดสปอนเซอร์นิดหนึ่งสปอนเซอร์เขา300มิลลิลิตรนะครับเล็กกว่าสปอนเซอร์นิดหนึ่งแต่เราไม่ได้ดื่มในปริมาณที่มากนะครับไม่ได้ดื่มเป็นอึกไม่ได้ดื่มเป็นขวดดื่มเป็นขวดได้ไหมได้นะครับมันเปลืองมันดีอยู่แต่มันเปลืองดื่มครั้งหนึ่งก็20นะครับ20ถึง30มิลถ้าเกิดว่าดื่มวันละครั้งก็ตอนเช้า30มิลเลยก็เพียงพอหรือวันละ2ครั้งนะครับครั้งละ15-20มิลตอนเย็นครั้งหนึ่งท้องว่างๆนะครับดื่มน้ำตามแก้วใหญ่แก้วหนึ่งถือว่าเป็นการให้รางวัลสำหรับร่างกายของเราครับท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนแต่ว่า สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของเราได้น้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์ของเรานี่ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ทำมาหลายยี่ห้อทำมาหลายแบบนะครับทำมาหลายปีจนกระทั่งเกิดความชำนาญแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนลงตัวนะครับผมเองก็ดีใจนะครับภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆคือได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนได้กินแล้วก็ได้มีผลตอบรับกลับมาดีมากโทรมาพูดโทรมาคุยนี่มีความสุขนะครับปัจจัยหรือว่าเงินทองกำไรที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ช่วยจันลงสังคมช่วยจันลงพระศาสนากันต่อไปถือว่าดีโดยทุกส่วนดีโดยทุกทางนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีก็พิจารณาดูครับนะครับว่าถ้าหากว่าเรากันเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออย่างอื่นแล้วมันยังไม่ถูกใจนะครับคือไม่ใช่ของเขาไม่ดีของเขาดีนะครับไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกกายไม่ถูกกับโรคภัยใกล้เจ็บไม่ถูกกับขันไม่ถูกกับสังขารของเราอยากให้ลองพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งท้อใจถอดถอนใจอ่ะ360บาทสัก3ขวดนะครับ3ขวดลองกินดูแล้วพิจารณาสังเกตด้วยตัวเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้ามันใช่ก็คุ้มนะครับถ้ามันไม่ใช่ผมคิดว่าเงินประมาณนี้เท่านี้ก็คงไม่ทำให้เราจนนะครับแต่ว่าผมเองก็มีความมั่นใจเพราะว่าได้แนะนำได้บอกไปหลายคนแต่เราไม่การันตีไม่รับประกันว่าเป็นโรคนี้กินแล้วหายกินโรคเป็นโรคนี้กินแล้วต้องหายไม่ใช่นะครับไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เมื่อกินน้ำมังคุดแล้วจะหายแต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นส่วนไหนดีขึ้นขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับการดูแลรักษาอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายของเราด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอย่าลืมบอกเขานะครับเอากล่องสีน้ำเงินนะถ้าเขาหยิบสีอื่นให้ก็ขอเป็นกล่องสีน้ำเงินก็จะได้รสชาติของน้ำมังคุดแท้ๆพร้อมสมุนไพร24ชนิดครับ

ทุกข์เพราะลูกไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์เพราะภรรยาไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์เพราะสามีและคนที่ไม่ได้ประกอบความชั่วไว้ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะผลความชั่วจะตามสนองลุงโตนี่แกอยู่วัดใต้มานานก่อนที่พวกเด็กวัดรุ่นคุณพิชัยนี่จะเกิดอีกเรื่องนี้คุณพิชัยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี้เป็นเด็กวัดอยู่วัดใต้เนี่ยก็รู้จักลุงโตตอนนั้นแม้พระในวัดบางองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงโตคนนี้มาจากไหนหรือว่าอาศัยอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อไหร่มีสมภารองค์เดียวที่พอจะรู้เรื่องของลุงโตดีกว่าใครท่านเคยเล่าว่าลุงโตเนี่ยเข้ามาอยู่วัดใต้เมื่อตอนที่ท่านเป็นสมภารใหม่ๆก็ไม่น้อยกว่า20กว่าปีแล้วแกไม่ใช่คนพื้นบ้านทางนี้หรอกลุงโตเป็นคนจรจัดมาจากต่างเมืองอยู่ๆวันหนึ่งก็โผล่เข้ามาในวัดแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าเป็นคนอนาถาไม่มีญาติพี่น้องแม้กระทั่งที่ทำมาหากินทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีมีแต่แรงซึ่งพอที่จะทำงานได้ก็ขออาศัยอยู่ในวัดด้วยเพื่อช่วยงานในวัดแล้วแต่ท่านจะใช้หรือว่าเท่าที่แกจะพอทำได้แล้วท่านก็สังเกตดูตั้งแต่อยู่มาก็เห็นว่าเป็นคนดีไว้วางใจได้ทีเดียวเพราะว่าลุงโตเนี่ยช่วยวัดหลายอย่างทั้งเรื่องกวาดวัดถางหญ้างานทุกอย่างแกไม่เคยดูได้ลุงโตเป็นคนขยันแล้วก็มีนิสัยซื่อสัตย์หลวงพ่อก็เมตตาและสงเคราะห์ให้เงินใช้สอยเพื่อซื้อเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สิ่งจำเป็นอื่นๆโดยลุงโตไม่ต้องลำบากขาดแคลนสำหรับพวกเด็กวัดนี่ก็ไม่มีใครเกลียดลุงโตเลยเพราะว่าลุงโตดีและรักเด็กวัดทุกคนเหมือนกับเป็นลูกหลานของแกเองอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วนี่ลุงโตจะช่วยจัดแบ่งดูแลให้พวกเด็กวัดได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญจนทั่วกันแล้วเหลือจากที่เด็กวัดกินแล้วเนี่ยลุงโตถึงจะกินทีหลังหมาแมวในวัดลุงโตก็เลี้ยงให้กินอิ่มทั่วกันทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เด็กวัดเลยที่รักลุงโตแม้หมาแมวในวัดต่างก็รักลุงโตกันทุกตัวงานของเด็กวัดซึ่งจะต้องทำเช่นกวาดถูกุฏิพระล้างถ้วยล้างชามลุงโตก็เข้าช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเด็กวัดลงเยอะเด็กวัดคนไหนเจ็บไข้ลุงโตก็จะเอาเป็นธุระดูแลพยาบาลอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ไม่เคยดุด่าเด็กวัดเลยมีแต่สอนคุณพิชัยบอกว่าลุงโตน่ะสอนให้พวกเราขยันเรียนหนังสือแล้วก็ท่องบทสวดมนต์โดยมักจะพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าขยันไว้เถิดหลานเอ้ยไม่เสียหายเปล่าหรอกต่อไปจะได้ดีเองทั้งที่ตอนนั้นพวกเด็กวัดก็ไม่รู้หรอกว่าได้ดีอะไรแต่เด็กวัดก็ถือว่าลุงโตคล้ายกับญาติผู้ใหญ่ของทุกๆคนแล้วก็ต่างรักนับถือลุงโตด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวลาโรงเรียนปิดเทอมลาท่านอาจารย์กลับบ้านชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่วัดในตอนเปิดเทอมขากลับมาก็มักจะมีของจากบ้านติดมือมาฝากลุงโตด้วยของที่ลุงโตชอบมากก็คือใบจากใบจากอ่อนที่ตากแห้งแล้วสำหรับมวลยาฉุนสูบใครเอาใบจากมาฝากลุงโตแกก็ต้องพร่ำสรรเสริญเจริญคุณขอบใจคนนั้นอยู่หลายวันทีเดียวศิษย์วัดรุ่นเก่าๆออกจากวัดไปหลายรุ่นจนมีเมียมีลูกไปตามๆกันแต่ลุงโตก็ยังคงอยู่ในวัดอย่างเดิมแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูเด็กวัดรุ่นใหม่ๆอีกต่อไปอย่างไม่มีเบื่อมีหน่ายบางครั้งแกก็หัวเราะคล้ายๆขำตัวเองก็บ่นกับเด็กๆบอกว่าเคยเก็บขนมไว้ให้พ่อมันกินตั้งแต่ก่อนนี้พ่อมันอยู่วัดตอนนี้พ่อมันออกไปแล้วไปมีลูกลูกมันมาอยู่วัดก็ต้องคอยเลี้ยงลูกมันต่อไปอีกถ้าแกจำได้ว่าเป็นลูกของใครก็มักจะยกเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังเสมอคุณพิชัยบอกจำได้ว่าตอนนั้นออกพรรษาแล้วเด็กวัดก็ตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะว่าจะมีกฐินจากเมืองปราจีนบุรีมาทอดที่วัดนี้ข่าวที่คนรู้เรื่องเอามาพูดลือกันเขาก็บอกว่ากฐินครั้งนี้จะมีเงินเหลือไว้ปฏิสังขรณ์วัดเยอะเพราะว่าคนที่มาทอดเนี่ยเป็นเศรษฐีคนที่จะมาถวายกฐินมาเป็นร้อยๆเรือยนต์นี่10กว่าลำขึ้นไปมีลิเก1โรงมีหนัง1จอฉลองกฐินด้วยไอ้เรื่องหนังเนี่ยก็ทำให้เด็กๆนี่ตื่นเต้นดีใจมากเพราะวันนานจะมีมหรสพมาแสดงให้ดูก็ต่างนับวันคอยจะให้ถึงวันงานทอดกฐินไปตามๆกันในวันกำหนดกฐินจะมาถึงวัดใ

0: เด็กวัดซึ่งตั้งใจคอยมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาบ่ายคล้อยลงมากแล้วถึงได้ยินเสียงแห่กฐินมาแต่ไกลเมื่อกฐินมาถึงวัดเด็กๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าคนมาทอดกฐินนั้นมากมายล้วนแต่แต่งตัวสวยๆงามๆทั้งผู้หญิงผู้ชายพวกชาวบ้านวัดใต้ก็ช่วยกันต้อนรับแล้วก็หาอาหารเลี้ยงดูคนที่เข้ามาทอดกฐินกันกวักไกวโกลาหลแล้วคืนนั้นยังตั้งองค์กฐินบนศาลาการประเรียนแล้วก็มีมหรสพแสดงฉลองกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งทุกคนก็ลืมลุงโตอย่างสนิทจนกระทั่งรุ่งเช้าก็จะมีการเลี้ยงพระบนศาลาก็ไม่มีใครคิดถึงลุงโตกันเลยจนเลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จแล้วจะเริ่มถวายกฐินกันนั่นแหละหลวงพ่อถึงได้สั่งให้แปลกไปตามลุงโตขึ้นไปบนศาลาด้วยเพื่อช่วยนับเงินทำบุญสักครู่หนึ่งลุงโตก็เดินตามเจ้าแปลกมาบนศาลาผู้หญิงคนที่เป็นหัวหน้าทอดกฐินนี่มองดูลุงโตอย่างไม่วางตาตั้งแต่ลุงโตก้าวขึ้นศาลามาจนกระทั่งนั่งลงเรียบร้อยที่แรกแกนั่งนับเงินอยู่ผู้หญิงหัวหน้าทอดกฐินเนี่ยกำลังนั่งนับเงินอยู่มือที่ยกนับเงินอยู่เนี่ยตกลงอย่างลืมตัวเงินหลุดจากมือกองบนเสื่อที่นั่งน่ะแกก็ร้องว่าพี่ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยลุงโตก้มหน้าไม่ตอบว่ายังไงทุกคนบนศาลาก็ต่างจับตาจ้องดูผู้หญิงคนนั้นกับลุงโตอย่างสนใจเมื่อลุงโตแกนั่งก้มหน้าเฉยผู้หญิงคนนั้นก็ขยับตัวมาใกล้ๆลุงโตจ้องเพ่งดูหน้าลุงโตอย่างจงใจเสร็จแล้วก็บอกว่าใช่แล้วพี่ใหญ่แน่ๆเลยพี่นะพี่ฉันตามหาพี่จนแทบจะพลิกแผ่นดินอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า new normal มาตรฐานใหม่เมื่อก่อนนั้นรวมกันเราต้องอยู่ถ้าแยกหมู่แยกภาคจากสลายทุกวันนี้แยกกันเราสบายห่างเหินกายใจใกล้หายห่วงใยเมื่อก่อนใส่หน้ากากเข้าหากันบอกไปพลันฉันไม่คบคนเถไถสมัยนี้ไม่ใส่หน้ากากไปไม่ถูกใจคนหมู่มากลำบากตายแต่ก่อนนอนอยู่บ้านเฉยว่าขี้เกียจเหมือนตัวเขียดตัวหมูดูหน้าขายแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยเลยสบายไม่ขวนขวายทำอะไรใจช่วยชาตินะนอนอยู่บ้านเฉยๆนี่เขาบอกว่าช่วยชาตินะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเพ่นพ่านไปหาคนโน้นคนนี้นะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ก่อนนี่โอ้ยท่านผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่คบละไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่นี่เขาบอกว่ามันไม่น่าคบไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพเพราะว่าไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยคนที่อายุมากนี่เป็นพวกเปราะบางอย่างเราท่านเนี่ยอายุสว50 60 70โดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันมีคอเลสเตอรอลยาให้เป็นนะท่านผู้ฟังเป็นแล้วมันรักษายากเด็กหนุ่มดังหนุ่มยังแน่นนี่เขาเป็นเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเป็นหวัดมันก็หายร่างกายเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีภูมิคุ้มกันของเด็กหนุ่มมันดีแต่ของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีนะครับเป็นทั้งเบาหวานบางคนเป็นทั้งความดันเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคปอดโรควัณโรคสารพัดโรคบางคนนะ4โรค5โรคกินยาเป็นกำกำเจอไวรัสโควิดเข้าไปนี่โอ้รักษายากท่านผู้ฟังลำพังไอ้ที่มันเป็นมันก็เอายากอยู่แล้วฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่อายุมากนี่มันล้มง่ายต้องทำให้มันอยู่ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองน้ำมังคุดตราพนารินดูนะครับลองกินดูท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเชื่อผมมากแต่ผมอยากให้ลองจริงๆนะครับลองดูก่อนลองดูแล้วถ้ามันดีคุ้มกับเงินที่จ่ายท่านผู้ฟัง3ขวด ลองดูสัก3ขวดไม่ใช่ลองขวดเดียวลองกินวัน2วันแล้วมันไม่ดี3ขวดเนี่ยกินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะไล่อะไรตรงไหนอดทนนะท่านผู้ฟังนะครับขอให้อดทนมันจะมีอาการยังไงแบบไหนก็แล้วแต่อดทนบางคนกินเข้าไปนี่เยี่ยวทั้งคืนเขาก็บอกเอ้ยนั่นแหละร่างกายขับของเสียยิ่งดีบางคนถ่ายออกมาเหม็นมีอุจจาระเหม็นนั่นแหละต้องกินนะครับท่านผู้ฟังถ้าร่างกายขับของเสียออกมานี่ถือว่าดีบางคนกินเข้าไปปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นั่นแหละมาถูกทางแล้วต้องกินนะครับ5วัน7วัน10วันแรกมันปวดยังไงก็ต้องอดทนกินไปก่อนนะครับเมื่อกินแล้วนะครับให้มันเลย15วันไปก่อนแล้วก็เช็คดูตัวเองว่ามันดีขึ้นไหมอย่างนั้นนะครับนามกุฏราพนาลินก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถือว่าเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เสียงร้องทักของผู้หญิงซึ่งเรียกลุงโตว่าพี่ใหญ่เนี่ยทำให้คนอื่นอีกหลายคนลุกขึ้นมานั่งล้อมลุงโตแล้วก็ยกมือไหว้ลุงโตไปตามๆกันบางคนก็เรียกลุงโตว่าพี่บางคนก็เรียกว่าลุงว่าอาดังสนั่นไปหมดทั้งศาลาคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นก็ล้อมใกล้เข้ามาอีกจนลืมเรื่องการทอดกฐินที่กำลังจะถวายกันอยู่แล้วหลวงพ่อกับพระในวัดที่นั่งบนอาสนะสงฆ์ก็พลอยประหลาดใจไปด้วยเด็กวัดทุกคนก็เคยรู้แต่ว่าลุงโตเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยแต่พอเห็นเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นโดยมีคนเข้าไปทักเรียกว่าลุงโตเป็นญาติมากมายก็เกิดความสนใจมีคนร้องไห้เพราะดีใจที่พบลุงโตหลายคนที่พอรู้ได้ว่าเป็นญาติสนิทของลุงโตนะมีอยู่3คนคือผู้หญิงซึ่งเป็นหัวหน้านำกฐินมาทอดในชื่อแม่พวงแล้วก็น้องชายแม่พวงอีก2คน 2-3 คนเนี่ยต่างก็เป็นน้องแท้ๆของลุงโตทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าลุงโตก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นคงนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยอดรนทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินมาใกล้ๆลุงโตก็ถามแม่พวงบอกว่าโยมตาคนนี้เขาเป็นอะไรกับโยมอะแม่พวงก็ตอบทั้งน้ำตานองหน้าบอกว่าเป็นพี่แท้ๆของดิฉันเองค่ะพี่ชายคนใหญ่พ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆแล้วอีก2คนนี่ก็เป็นน้องแท้ๆของพี่ใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยออกจากบ้านหายสาบสูญมาตั้ง30เกือบ20ปีแล้วจนพวกดิฉันคิดว่าตายไปแล้วเพิ่งจะพบวันนี้แหละเจ้าค่ะเรื่องมันเป็นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวโยมตาโตหรือว่าตาใหญ่ถึงได้เตลิดออกจากบ้านมาตั้ง20น้อง10ปีอย่างนี้เดี๋ยวกฐินยังไม่ต้องทอดก็ได้เดี๋ยวลองเล่าเรื่องให้ฉันฟังก่อนดิหลวงพ่อพูดจบก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมแม่พวงก็จูงมือลุงโตเข้าไปนั่งใกล้ๆกับหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องถวายหลวงพ่อบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูก4คนในโตหรือว่าในใหญ่เนี่ยเป็นคนหัวปีเมื่อลูกๆต่างเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็มีคู่ครองตามๆกันแล้วพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรมก็ทำศพพ่อแม่เสร็จพี่น้องทั้ง4ก็คิดแบ่งทรัพย์มรดกกันเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือว่าระบุไว้ก่อนว่าจะยกอะไรให้ใครที่นาก็มีอยู่หลายร้อยไร่สวนก็มีอยู่หลายสิบขนาดน้องๆ3คนต่างแยกเรือนออกไปอยู่กับคู่ครองของตัวเว้นแต่นายโตหรือว่านายใหญ่เนี่ยยังไม่มีภรรยาการแบ่งมรดกก็ไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนต่างมุ่งจะได้ให้มากพี่คนโตก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สติน้องเพื่อให้เห็นความสำคัญของการเป็นพี่น้องกันเพื่อถอนนิสัยเห็นแก่ตัวออกเสียอย่ามุ่งเอารัดเอาเปรียบระหว่างพี่ๆน้องๆแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าต่างคนต่างถูกผัวถูกเมียยุยงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลนายโตหรือว่านายใหญ่พี่ชายคนโตนี่ก็เลยออกจากบ้านแล้วก็หายไปโดยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนและมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน้องๆก็เข้าครอบครองสมบัติส่วนตัวของนายโตเนี่ยเป็นเวลาหลายปีโดยคิดว่านายโตนี่ตายไปแล้วแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำส่งให้ทุกปีเพิ่งจะมาพบว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็อาศัยอยู่ในวัดนี้เองซึ่งได้ถ้าไม่ได้มาทอดกฐินก็คงไม่ได้พบกับพี่คนนี้เป็นแน่ทุกคนบนศาลาทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ซึ่งฟังเรื่องลุงโตแล้วต่างประหลาดใจไปตามๆกันว่าเหตุไฉนลุงโตถึงได้มาทนลำบากอยู่วัดนี้อย่างคนอนาถาทั้งที่ไม่ใช่คนยากจนเข็นใจอะไรเลยหลวงพ่อก็พูดกับแม่พวงบอกว่าไอ้ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดิมตาโตนั้นเขามาขออยู่ด้วยเขาอ้างว่ายากจนไม่มีญาติพี่น้องฉันสงสารยังก็ยอมให้อยู่ในวัดแต่ว่าตาโตคนเนี้ยอยู่อย่างวัดได้อาศัยไม่ใช่ว่าอยู่อย่างอาศัยวัดเพราะว่าเขาช่วยงานในวัดอย่างดีมาตลอดพระเนนและเด็กวัดนี่รักตาโตทุกคนเพิ่งจะมารู้ประวัติเดิมของตาโตวันนี้เองเอาล่ะไหนๆพี่น้องก็ได้พบกันแล้วฉันอยากจะถามตาโตบ้างว่าทำไมถึงทิ้งสมบัติหนีพี่น้องมาอยู่วัดอย่างนี้ลองเล่าให้ฉันฟังตามจริงสินายโตลุงโตก็ก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วก็ตอบว่าท่านครับพระคุณของท่านล้นเหลือ ผมจะไม่ปิดบังอะไรท่านทั้งสิ้นนะครับหลวงพ่อผมจะเล่าตามตรงที่ผมหนีบ้านเดิมแล้วก็หนีน้องๆมาอยู่วัดตั้ง20กว่าปีเพราะผมต้องการจะหนีความทุกข์ซึ่งกำลังคุกคามอยู่ผมรู้ตัวว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่พ่อแม่ตายก็เหลือแต่ผมกับน้องๆที่ปกครองทรัพย์มรดกสืบต่อจากพ่อแม่ผมจึงเห็นความยุ่งยากขนาดชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้พี่น้องที่เคยรักกันมาถูกความโลภเขาครอบงำจนลืมตัวลืมความเป็นพี่น้องกันเมื่อถูกผัวหรือว่าเมียของตัวซึ่งโลภมากยุยงเขาอีกด้วยมันก็ยิ่งมุ่งจะเอาเปรียบพี่น้องคลานตามกันมาอย่างไม่มีความละอายอะไรเลยจนผมเกิดความเบื่อหน่ายที่จะรับรู้อีกต่อไปก็จึงได้หนีมาขออาศัยท่านอยู่จนทุกวันนี้ครับลุงโตแกก็หันมาทางน้องๆทั้งสามคนแล้วแกก็บอกว่าถ้าหากทุกคนจะช่วยพี่ก็จงจัดข้าวของบวชให้พี่เป็นองค์พระก็แล้วกันทรัพย์สินสมบัติอะไรนะพี่ยกให้ทุกคนนะไม่ขออะไรหรอกขอแต่เพียงให้น้องสามคนนะช่วยพาพี่ไปเข้าโบสถ์เพื่อบวชจะได้กรวดน้ำอุทิศถึงวิญญาณพ่อวิญญาณแม่พร้อมๆกันพี่ก็เข้าใจว่าท่านคงจะมีความสุขแล้วก็ปราบปลื้มอย่างมากถ้ารู้ว่าลูกๆของท่านทุกคนต่างรักและสามัคคีกันน้องๆทั้งสามคนของลุงโตก็สะเทือนใจร้องไห้กันสะอื้นออกมาดังๆจนคนบนศาลาต่างก็พลอยตื่นตันใจน้ำตาคลอเบ้าด้วยกันทุกคนแม้กระทั่งเด็กวัดก็สงสารลุงโตแต่ก็ดีใจว่าลุงโตจะบวชเป็นพระอยู่วัดนี้กับพวกเราต่อไปอีกนะทีนี้พวกเราก็จะได้ช่วยกันปฏิบัติหลวงลุงโตอย่างสะดวกสบายสมกับที่ท่านเป็นผู้ที่เรารักคล้ายๆกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฑตราพนารินน้ำมคุฑในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งบุญนะครับถ้าเราอนุโมทนานะว่าเงินที่เกิดขึ้นส่วนนี้บางส่วนได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราก็ได้บุญก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับจิตที่เป็นบุญเนี่ยมันจะดึงอะไรดีๆมาหาเราจิตที่ผ่องใสนะครับสภาวะจิตที่ผ่องใสสภาวะจิตที่ดีเนี่ยมันจะดึงเอากุศลวิบากที่ดีมาให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันจะเข้าไม่ถึงฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เราทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานให้ทานทำให้ได้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าได้หยุดจิตผ่องใสทุกวันนี่มันจะมีพลังนะครับถ้าหากเราทำบุญทุกวันอย่างนี้นะครับสิ่งดีๆมันก็จะค่อยทยอยให้ผลมาเรื่อยๆชีวิตก็จะดีขึ้นครอบครัวจะดีขึ้นการเงินการงานมันจะดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ที่ไหนนะครับเราสะเดาะด้วยตัวเองถ้าจิตเราไม่เศร้าหมองแล้วนะครับทุกวันทำจิตให้ดีให้ดีนี่สิ่งดีๆมันจะเกิดทุกอย่างเกิดจากจิตนะครับมโนบุพพังเข้ามาธรรมาหลายท่านก็คงฟังก็คงเข้าใจอยู่นะครับทุกอย่างเกิดจากจิตมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วจากใจจิตคิดดีทำดีพูดดีแล้วนี่ไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ดีตามหมดดีตามใจดีตามจิตกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตราพนารินถ้าท่านคิดว่าดีครูบาอาจารย์ดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีคิดว่ามันจะช่วยท่านได้ผมเชื่อมั่นว่าปาฏิหาริย์จะมีนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกาะพีพีนะครับแฟนเขาก็โดนงูกัดขาชานะเป็นมานานแล้วดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
4: จ้าคุณเกียรตินราไหมครับผม
3: ใช่ครับผู้พานหนูเองเมื่อวานโทรไปหาน้องไงไปสร้างน้ำมังคุดให้ล้านก็เป็นมะเร็งแล้วก็เลยถามว่าแต่ว่าเรียกพี่ดีกว่าไหมตอนนี้55แล้วผู้พันเท่าไหร่
4: เป็นน้องอยู่ครับผม
3: จ้ะแล้วพี่ก็เลยถามไอ้หนูว่าเออเนี่ยวันนั้นนะเปิดวิทยุแล้วก็ได้ยินแต่ว่ามาได้ยินตอนจบว่าผู้พันพูดว่าเอาตังค์ยอดบาทยอดกระปุกอะไรแล้วก็ให้ไปทำบุญแบบพี่นะทำอาชีพประมงผู้พันแล้วพี่ก็รู้ว่ามันนะผิดแต่ว่ามันเป็นอาชีพก็ต้องทำไง
4: ครับมันคนละส่วนนะความดีเราก็ต้องทำ
3: จ้ะทีนี้ไอ้นุ่มเขาก็เลยแนะนำว่าพี่ปุ๊กทำอย่างนี้อย่างนี้ชื่อเล่นชื่อพี่ปุ๊กอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าไอ้นุ่มให้เบอร์ผู้พันไปมั่งสิยากคุยกับแกพี่ปุ๊กเป็นคนสุพรรณแต่ว่าได้แฟนคนกระบี
4: ่อ๋อไปอยู่กระบี
3: ่พี่ปุ๊กอยู่เกาะพีพีวันหลังผู้พันมาเที่ยวดิ
4: อยู่ที่
3: เมื่อวานยังอยู่ที่เกาะพีพีอ่ะเกาะพีพีที่จ้ะที่นำเที่ยวเนี่ยว่าเมื่อวานยังชวนไอ้หนูเลยบอกว่าชวนผู้พันมาเที่ยวมากินปูกินปลาบอกว่าพี่มีบ้านเล็กๆอยู่ชายทะเล
4: ครับผม
3: ปูก็นำอยู่ชายทะเลแต่ว่าใกล้ๆกันเนี่ยมีรีสอร์ทเมื่อก่อนแฟนเขาเคยเป็นลูกน้องของรีสอร์ทเนี่ยเมื่อก่อนแฟนขับเรือพาแขกเที่ยวอ่ะ
4: ครับผม
3: จ้ะแล้วผู้พันสบายดีนะคะ
4: ครับสบายดีเป็นไงมั่งได้ลองซื้อไปกินดูยัง
3: ซื้อแล้วพี่ปุ๊กกิน5รอบแล้วสองคนกับแฟนก็เท่ากับ15ขวดแล้วไหมอ่ะสามห้าสิบห้าพี่ปุ๊กนะเดิมมันเป็นแบบเหมือนว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือว่าน้ำเลืองไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะผู้พันกินแล้วดีก็คือว่าไอ้ที่เราเป็นแบบแล้วก็เรื่องปวดเรื่องเมื่อยอะไรเงี้ยไม่
4: ม
3: ีนะแล้วแฟนอ่ะตอนที่เขาอย่างไม่ได้ได้กับพี่เมื่อก่อนแกมีแฟนแล้วก็เมียแกเสียแกก็เลยไม่ได้กับพี่แล้วแกโดนงูกัดงูที่นี่เนี่ยที่เกาะพีพีฮัลโหลผู้พันมันที่นี่มันสัญญาณไม่ดีตรงที่หนูอยู่เนี่ยตรงที่พี่อยู่เนี่ยสัญญาณคอยหายมันเหมือนว่ามันเข้า
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: พอคุยแล้วมันไปอ่ะจ้ะแล้วก็เรื่องของแฟนนะที่ว่าแกชาที่ขาแกเนี่ยที่เท้าเนี่ยตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนขาเนี่ยชายแฟนนะโดนงูกัดแล้วก็เขาเป็นชามา30กว่าปีแล้วก็พอมันชาแต่มันเป็นสู้แบบวาบแกว่าเงี้ยนะที่เจอแกเล่าให้พี่ฟังแล้วพอกินน้ำมังคุดไปชุดแรกอ่ะที่3ขวดกินด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยแหละนะแกก็หายแล้วนะไอ้ที่ชาวูบวูบวาบวาบอ่ะ
4: โชคดีไป
3: โชคดีผู้พันพี่ตายแล้วแกรักษาไม่ถูกแกเป็นอัมพฤกษ์แน่เลยเพราะว่าคงพิษงูอ่ะพิษงูแบบว่ารักษาไม่ถูกหลักไงแกรักษาไม่ถูกหลักเอาผู้พันทีนี้มันก็เลยว่านั่นเนี่ยพอได้น้ำมังคุดผู้พันไปเหมือนกับว่าหมอชีวกแกช่วยชีวิตพี่ก็ติฐานหมอชีวกบอกนั่นแหละบอกครูบาอาจารย
4: ์
3: นั่นแหละผู้พันจ้ะ
4: ก็แสดงว่าตอนนี้คือสุขภาพ
3: ดีขึ้นแล้วก็
4: ใ
3: ช่พี่ปุ๊กก็ไอ้ที่ว่าเป็นน้ำเหลืองอะไรเนี่ยนะ
4: มัน
3: ก
4: ็น้ำเหลืองอาการเป็นยังไง
3: มันเป็นเม็ดคันๆใช่ไหมมันเป็นเม็ดคันๆมันคันแล้วพอลมหน้ามันก็เป็นน้ำเหลืองเยิ้มๆมันจะขึ้นตามตัวตามก้นตามอะไรเนี่ยขึ้นหมดเลยผู้พันนะแบบตอนกินที่กินน้ำมังคุดแล้วมันก็จะขับออกอีกใช่ไหมก็ขึ้นหนักกว่าเก่าแต่ตอนนี้มันซาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บ้าง
4: ค่อยๆดูแลตัวเอง
3: จ้ะใช่ผู้พัน
4: ก็ถือว่าดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเนาะทั้งคู
3: ่ดีขึ้นดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ผู้พันแล้วก็ที่พี่ปุ๊กอยากจะคุยคืออยากจะคุยที่ว่าเรื่องไปทำบุญนะที่ว่ายอดตังอะไรนั่นแหละแต่เมื่อวานนะไอ้หนูแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าให้ทำบุญเข้าก้านพี่ปุ๊ก
4: ให้ทุกวันก็คือจะอะไรก็ได้มากน้อยไม่สำคัญให้ทุกวันคือให้จิตเป็นบุญทุกวันนะครับ
3: จ้ะ
4: เป็นบุญทุกวันทีนี้พอจิตเราเป็นบุญทุกวันนี่มันจะดึงสิ่งดีให้เกิดขึ้นในชีวิตครับผมเราทำความดีทุกวันโอเคละเงินเราไม่เยอะแต่พอทำไปพอเงินมันมากขึ้นมันพอซื้ออะไรได้เป็นเนื้อเป็นหนังเราก็ไปซื้อน
3: ะ
4: เราก็เอาไปวันพระวันอาทิตย์7วัน15วันเราก็ไปครั้งหนึ่งก็ได
3: ้
4: ไปช่วยคนไปช่วยแต่ว่าถ้าเราที่ฐานทำบุญแล้วก็ไปค่าน้ำค่าไฟพระหรือว่าใส่บาตรสังฆทานอย่าง
3: น
4: ี้ก็ได้ครับ
3: จ้านั่นแหละต้องขึ้นไปกระบี่ผู้พันเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีวัด
4: ไม่เป็นไรเดินขึ้นไปเดินตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ
3: จ้าๆเดี๋ยวพี่ปุ๊กก็ว่าเดี๋ยวในอาทิตย์หน้านี่แหละว่าจะขึ้นไป
4: ครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเสียงพี่ปุ๊กออกอากาศนะ
3: ได้เลยผู้พันพี่ปุ๊กฟังทุกวันเลยโอ้ฟังทุกคืนเลยตอนกลางคืนใช่ไหมพอกินน้ำมังคุดแล้วมันจะง่วงใช่ป่ะแต่พอสัก5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันจะตื่นแล้วพี่ปุ๊กก็มานั่งผูกอวนคือผูกอวนปูเนี่ยแล้วพี่ปุ๊กก็ฟังตลอดเลยแล้วก็พอง่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรก็กลับไปนอนพี่ปุ๊กฟังทุกวันเมื่อกี้ยังฟังอยู่เลยจบแล้วนี่เดินมา
4: เดี๋ยวถ้าไปพีพีจะได้แวะหาครับผม
3: พี่ปุ๊กผู้พันมาหาพี่ปุ๊กพี่โทรมาก่อนล่วงหน้าพี่ปุ๊กจะได้เตรียมปูปลาไว้ให้นี
4: ่
3: มา ตรงข้างใกล้ๆเนี่ยเขามีรีสอร์ทพักได้แล้วก็รู้ว่าจะไม่พักก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ปุ๊กมีบ้านกระหน่ำเล็กๆ
4: คร
3: ับ
4: ผมขอบคุณ
3: พี่ปุ๊กแฟนบอกว่าแฟนบอกว่าผู้ผ่านไม่เห็นโผล่ห้าหรอมั้งเลยแกก็ฟังว่าที่ทำพาร์ทคนโหนคนนี
4: ้
3: จ้ะผู้พันขอบคุณมากเลย
4: ขอบคุณมาก
3: จ้ายังไงแล้วก็โทรหาการผู้พัน
4: ค่ะนะครับคุณพัน
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับ ค่ะ
2: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
0: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับที่คุณบังออนเล่าให้ฟังว่าคุณบังออนเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าขายผักอยู่ที่ตลาดราชวัตรเมื่อประมาณปีพ.ศ.2503ฐานะครอบครัวของแกยากจนมากกล่าวได้ว่าหาวันกินวันดำรงชีวิตอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนเหตุที่ครอบครัวลำบากขาดแคลนอย่างนี้ก็เนื่องจากพ่อเสียชีวิตตั้งแต่แกยังเล็กแม่ก็เลยต้องแบกภาระเลี้ยงดูลูกถึง3คนซึ่งลูกทุกคนก็กำลังอยู่ในวัยเรียนทั้งหมดคุณบังออนเนี่ยสงสารแม่เหลือเกินเคยบอกแม่จะขอลาออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ค้าขายแต่แม่ไม่ยอมแม่บอกว่าการศึกษาและวิชาความรู้คือสมบัติอันมีค่าที่จะติดตัวไปช่วยชีวิตชีวิตจะรุ่งเรืองเจริญไปได้จำเป็นต้องมีการศึกษาส่งเสริมผลักดันไม่อย่างนั้นชีวิตจะตกต่ำได้รับความลำบากด้วยเหตุนี้คุณบังออนกับน้องๆก็มุมานะเรียนหนังสือจนเรียนดีกันทุกคนกลับจากโรงเรียนแล้วทุกคนก็จะรีบกลับมาช่วยแม่ขายผักจนตลาดวายแล้วก็จะกลับบ้านพร้อมๆกันต่อมาแม่เกิดไม่สบายต้องหยุดค้าขายไปเกือบเดือนเงินที่พอมีอยู่บ้างก็ต้องนำมาใช้จ่ายทุกวันกระทั่งเงินขาดมือแม่จึงต้องไปกู้เงินคุณนายเอามาใช้จ่ายและเป็นทุนซื้อผักมาขายคุณนายคนนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแกแล้วครับเป็นอันว่าแกเป็นคนออกเงินกู้ที่น่าเลือดจนเป็นที่รู้จักกันดีในตลาดเมื่อก่อนนี้แกก็เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนเหมือนกันกับพวกในตลาดนั่นแหละสามีของคุณนายทำงานรัฐวิสาหกิจมีตำแหน่งหน้าที่ระดับเล็กๆเงินเดือนน้อยมากคุณนายมีลูกสาวคนเดียวต่อมาคุณนายมีเงินก้อนหนึ่งก็นำมาออกเงินกู้ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดกู้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคุณนายก็เลิกขายผักเปลี่ยนฐานะมาเป็นนายทุนเงินกู้เต็มตัวปล่อยเงินกู้ทั้งในตลาดราชวัตรศรีย่านแล้วก็ตลาดบางซื่อเพียงแค่เวลา 2-3 ปีคุณนายก็กลายเป็นนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในละแวกนั้นฐานะของคุณนายเปลี่ยนไปแล้วแกซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ราชวัตรมีฐานะเข้าขั้นร่ำรวย และพร้อมกันนั้นนิสัยใจคอของแกก็เปลี่ยนไปด้วยแกกลายเป็นคนหน้าเลือดอย่างสมบูรณ์แบบแต่ละวันจะตระเวนเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งส่วนมากผู้กู้จะผ่อนส่งเป็นรายวันโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20รวดซึ่งจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเพราะดอกเบี้ยเนี่ยถูกหักไปก่อนแล้วและยังต้องผ่อนคืนเงินต้นทุกวันแต่ถ้าผู้กู้มีอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินมาค้ำประกันแกจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ10สำหรับคนที่ไม่มีอะไรค้ำประกันแล้วก็ขอกู้เงินเกินกว่า 5,000 บาทคุณนายจะให้เขียนเช็คค้ำประกันจำนวนเงินที่เขียนในเช็คจะต้องมากกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้จริงเป็น10เท่าคนหน้ามืดร้อนเงินก็ต้องยอมทุกอย่างให้เซ็นอะไรก็เอาคุณบางออนเป็นคนเอาเงินต้นและดอกเบี้ยไปผ่อนส่งให้คุณนายทุกๆอาทิตย์จึงได้เห็นสภาพเด็กๆ เหล่านั้นด้วยตาตัวเองเด็กทุกคนมีลักษณะซึมเศร้าไม่มีความรื่นเริงตามวัยของพวกเขาเลยแล้วก็เด็กแสดงอาการกลัวคุณนายอย่างเห็นได้ชัดเจนก็จะไม่ให้กลัวได้ยังไงไหวเพราะคุณนายแกดุด่าเกือบตลอดเวลาเวลาทำอะไรให้ไม่ถูกใจเกิดโมโหขึ้นมาจะเคี่ยนตีเด็กเป็นการระบายอารมณ์อย่างไม่มีเมตตาปราณีคุณบางออนก็ได้แต่สงสารเด็กเหล่านั้นแต่ไม่มีปัญญาจะไปช่วยได้ยังไงเพราะว่าตัวเองกับแม่ก็แทบเอาตัวไม่รอดแล้วฐานะของคุณนายมั่งมีร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วความมั่งคั่งทั้งหลายได้มาจากการขูดรีดจากคนยากคนจนที่บากหน้าเข้าไปขอกู้เงินยอมเสียดอกเบี้ยแพงแสนแพงให้บางคนไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนให้ได้ก็ต้องส่งแต่ดอกเบี้ยจนดอกท่วมต้นประกอบกับคุณนายเป็นคนขี้เหนียวใช้เงินอย่างกระเบียดกระเสียนก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าคุณนายรวยมากเพิ่มขึ้นทุกวันลองคิดดูเถอะว่าถ้าคุณนายเอาเงินให้กู้1ล้านบาทแล้วคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ในเดือนหนึ่งแกจะมีรายได้ถึงเดือนละ 200,000 บาทนี่มากไหมล่ะแม่ของคุณบางออนกู้เงินคุณนายมา 3,000 บาทต้องอดออมหาเงินไปใช้คืนครั้งละเล็กละน้อยถึง4เดือนกว่าจะใช้หนี้หมดรวมค่าเงินต้นกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้คุณนายไปถึง 5,900 บาทแม่ถึงกับสาบานว่าจะไม่ยอมกู้เงินคุณนายอีกชั่วชีวิตเวลาผ่านไปหลายปีแม่ค้าขายก็ได้กำไรก็เก็บออมมาเรื่อยจนสามารถไปเซ้งตึกแถวที่สำโรงได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากราชวัตรลิบลับแต่ว่าคุณบางออนก็ยังได้ทราบข่าวของคุณนายจากเพื่อนแม่ค้าของแม่เสมอคุณนายร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีไปแล้วแกย้ายจากราชวัตรไปซื้อที่ดินปลูกบ้านใหญ่โตที่ปากเกร็ดแต่ก็ยังออกเงินกู้เหมือนเดิมคนที่มากู้เงินแกก็เขียนเช็คค้ำประกันแล้วหาเงินมาใช้ไม่ทันตามกำหนดเวลาก็ถูกคุณนายพาตำรวจไปจับถูกฟ้องติดคุกติดตารางไปเป็น10รายโดยที่คุณนายไม่ยอมผ่อนปรนปรานีเอาเสียเลยต่อมาสามีคุณนายหัวใจวายตายลูกสาวคนเดียวก็แต่งงานแล้วแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีคุณนายก็เลยต้องอยู่กับเด็กๆที่แกเอามารับใช้แบบขัดดอกแม้ว่าคุณนายจะมีอายุมากขึ้นแต่ไม่ได้ลดราความโลภให้น้อยลงคงออกเงินกู้เหมือนเดิมทุกอย่างเวลาผ่านไปเกือบ10ปีคุณบางออนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายก็ทราบข่าวน่าเศร้าว่าคุณนายเป็นมะเร็งที่ทรวงอกแล้วก็เจ็บป่วยเรื่อยมาถึงขั้นตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างอยู่มาอีกไม่ทันถึงปีอาการโรคก็กำเริบขึ้นมาอีกตรงหน้าอกเป็นแผลเน่าเฟะต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลนานหลายเดือนแต่คราวนี้ไม่มีทางรักษาเสียแล้วเนื่องจากเป็นระยะขั้นสุดท้ายของโรคคุณนายต้องการกลับมารักษาตัวที่บ้านแพทย์ก็อนุญาตทำนองให้ไปนอนรอความตายที่บ้านเพื่อนของแม่มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคุณนายกลับมาอยู่บ้านก็ได้ลูกสาวเป็นคนดูแลลูกสาวแกเป็นคนดีคนหนึ่งที่คอยเอาใจใส่แม่ตลอดเวลาแล้วยังจ้างนางพยาบาลพิเศษมาคอยดูแลอีกคนอันที่จริงคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมักจะทรมานไม่นานแต่สำหรับคุณนายนี่แกทรหดอย่างเหลือเชื่อเพื่อนแม่เล่าว่าเคยไปเยี่ยมคุณนายหลายครั้งเห็นคุณนายเจ็บปวดทรมานแล้วอดสงสารไม่ได้แกเล่าว่าแผลตรงหน้าอกคุณนายมันเน่ากินลึกจนมองเห็นกระดูกซี่โครงเวลาความเจ็บปวดกำเริบคุณนายจะร้องครวญครางลั่นบ้านรำพันแต่อยากตายอยากตายเพราะความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคุณนายทนทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นเวลานานเกือบ4เดือนจึงได้สิ้นใจตายหลังจากงานศพผ่านพ้นไปแล้ว ลูกสาวของคุณนายก็เรียกลูกหนี้ของแม่ที่ยังติดค้างเงินกู้อยู่มาพบแล้วก็ยกหนี้ให้แก่ทุกคนใครที่เขียนเช็คค้ำประกันไว้ก็คืนให้หมดทำให้ลูกหนี้บางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันและความใจดีมีเมตตาของลูกสาวคุณนายลูกสาวคุณนายบอกว่าเห็นแม่เจ็บปวดทรมานแสนสาหัสทำให้นึกถึงบาปกรรมที่แม่ออกเงินกู้สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ลูกหนี้ตลอดเวลาบางคนก็ต้องติดคุกติดตารางได้รับความลำบากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่เงินที่แม่ได้มาจากความทุกข์ของคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยอะไรแม่ได้เลยดังนั้นก็เลยตัดสินใจยกเลิกหนี้สินแก่ลูกหนี้ของแม่ทั้งหมดเพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้แม่คุณบังออนก็รู้สึกนับถือจิตใจอันงามของลูกสาวคนเดียวของคุณนายอย่างแท้จริงทุกวันนี้เธอมีฐานะสุขสบายจากทรัพย์สินมรดกที่คุณนายทิ้งไว้ให้หลายล้านบาทนี่คือประสบการณ์ที่คุณบังออนเห็นว่าวาระสุดท้ายของนายทุนเงินกู้และเชื่อว่านี่คือผลกรรมที่ตามมาสนองแก่คุณนายอย่างทันตาเห็นไม่คุ้มกันเลยกับความมั่งคั่งร่ำรวยที่ได้มาจากความทุกข์ยากของคนอื่นเพราะวาระสุดท้ายเงินมากมายแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังอยู่กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรกับท่านผู้ฟังทานข้าวกันยังครับทานให้เป็นเวลานะครับท่านผู้ฟังทานให้พอดีอย่าอิ่มมากอย่าน้อยเกินไปอย่ามากเกินไปนะครับมื้อเช้ามื้อเที่ยงเนี่ยกินให้อิ่มไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ฟังแต่มื้อเย็นเบาๆหน่อยอย่าเน้นมากนานๆทีได้อร่อยๆแต่อย่าเน้นมากที่สำคัญก็คือดื่มน้ำให้เยอะครับท่านผู้ฟังตื่นเช้าขึ้นมายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆอย่าไปเครียดทำใจให้สบายทุกอย่างในโลกนี้เราเข้าใจมันอย่าไปทำใจฟูขึ้นแล้วก็ยุบลงเขาชมก็ดีใจเขาว่าก็เสียใจไอ้อย่างนี้เหนื่อยให้เข้าใจว่าเออมันเป็นธรรมชาติเข้าใจธรรมชาตินี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะถ้าเราเข้าใจยากเนี่ยถ้าเราเข้าใจยากเนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้ยากนะครับเราก็จะพล่านเหมือนกับคนที่ภาษาพระเขาหลอกพล่านเหมือนคนบ้านะเหมือนคนบ้านะครับดีใจเสียใจร้องไห้พอประมาณพูดถึงตรงนี้เนี่ยมีนิทานเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องธรรมดาเคยน้อยธรรมดานะครับเคยน้อยธรรมดานี่เป็นยังไงคืออย่างนี้เศรษฐีคนหนึ่งแกร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับแกมีลูกเขย2คนลูกเขยคนโตเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ดีพูดจาฉะฉานมีเหตุมีผลนะครับชมพ่อตาพ่อตารักรักมากส่วนไอ้ลูกเขยคนเล็กเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ขยันขันแข็งก้มหน้าก้มตาทำงานพูดน้อยแต่ต่อยหนักประมาณนั้นก็มีดีไปคนละแบบทีนี้ลูกเขยคนเล็กเนี่ยแกมักจะพูดคำอยู่คำหนึ่งติดปากอ๋อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองคือเศรษฐีก็ไม่ค่อยพอใจถามอะไรก็ตอบแต่อย่างเงี้ยวันหนึ่งว่างธุระอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะพ่อตาก็จะคิดจะลองเชาลองปัญญาไอ้เจ้าลูกเขยทั้งคู่ขึ้นมาถามเขยใหญ่ว่าเอ็งรู้ไหมไอ้ทิศใหญ่ทำไมเอ็งถึงได้ลูกสาวข้าทิศใหญ่ก็ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์คนเรานะก็เพราะบุญวาสนาที่เราทั้งคู่ได้สั่งสมกันมาแต่ปางก่อนละครับชาตินี้ก็เลยได้เป็นคู่ครองกันคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วก็ไม่คลาดคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันเลยนะถ้าหากคนที่ไม่เคยก็ป่วยการที่จะชะเง้อรอคอยอีกอย่างด้วยอำนาจของคุณพ่อเนี่ยเป็นพ่อที่ดีเป็นคนมีน้ำใจใครก็นับถือยกย่องใครก็อยากจะได้เป็นพ่อตาแหมชมนัดพ่อตาเนี่ยยิ้มแก้มปริแต่เขาก็เป็นคนฉลาดเศรษฐีถึงจะชมยังไงก็ต้องฟังเอาเคยเล็กไอ้ที่เล็กเอ็งว่าทำไมเนี่ยฉันถึงรับแกเป็นลูกเขยนะเอ็งรู้สึกยังไงทิศเล็กก็ตอบมันก็ธรรมดาครับพ่ออ่ะธรรมดายังไงก็ธรรมดาสิคนเราน่ะเกิดมามันก็ต้องมีคู่นะคู่ผัวตัวเมียมันก็ต้องมีกันทุกคนมันเป็นธรรมชาติแล้วการที่เราจะหาคู่ให้ลูกสาวก็ต้องดูคนที่มันตั้งใจทำงานคนที่มันขยันมันก็เป็นธรรมดาเอาคนขี้เกียจไม่ได้ ตอบยังไงมันก็ไม่เคยถูกใจคันหัวใจแต่มันก็ถูกของมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเองที่ได้พ่อเป็นพ่อตาเนี่ยเองรู้สึกยังไงนะถามอีกนะลูกให้ลูกเขยเล็กมันจะชมมั่งนะเผื่อมันชมมั่งมันก็ธรรมดาครับพ่อก็ธรรมดายังไงอ่ะคนเราถ้าได้พ่อตาเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำคนรวยมันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาแล้วครับหนูตกถังข้าวสารแล้วครับนะคำตอบของเขยเล็กนี่ทำเอาพ่อนี่ไม่ค่อยชอบใจแต่เหตุผลมันก็ง่ายเห็นชัดนะโกรธมันไม่ได้โกรธไม่ลงเหมือนกันนะครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพ่อตาลูกเขยก็ไปธุระทางเรือด้วยกันพายเรือไปในลำคลองท่านผู้ฟังพ่อตาก็นั่งตรงกลางเขยใหญ่ก็นั่งตรงหัวเรือพายอยู่หัวเรือเขยเล็กก็นั่งคัดท้ายพายอยู่ด้านท้ายแล่นเรือไปตามลำคลองโดยลำดับไปพบปะเจออะไรอะไรตามสภาพในคลองในชนบทชมวิวไปเรื่อยตอนหนึ่งเรือผ่านไปถึงกอไผ่ที่มันอยู่ริมฝั่งพ่อตาเห็นหน่อไม้นะครับก็เลยถามเขยใหญ่ว่าไอ้ใหญ่ทิศใหญ่หน่อไม้เนี่ยทำไมมันถึงแทงดินขึ้นได้วะดินมันแข็งแข็งมันขึ้นได้ไงก็ปลายมันแหลมนะพ่อมันถึงขึ้นได้ก็หันมาถามไอ้เขยเล็กมั่งไอ้เล็กทิศเล็กเอ็งว่าไงธรรมดาครับพ่อธรรมดายังไงมันไม่จำเป็นต้องแหลมต้องแข็งหรอกที่มันแทงดึงขึ้นมาก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันดูแต่เห็ดสิครับมันแหลมแล้วมันแข็งที่ไหนมันก็ยังแทงดินโผล่ขึ้นมาได้พ่อตาก็ต้องนั่งนิ่งอ่ะจริงก็
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782